0: สนับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: ญาติโยมทั้งหลายคนเราเนี่ยมักจะห่วงคำพูดของคนอื่นมากกว่าความจริงของตัวเองเราทำความดีความเลวไม่ได้อยู่ที่ปากของเขาแต่มาอยู่ที่การกระทำของตัวเองเราทำดีแค่ไหนต่อให้คนทั่วโลกประณามแล้วเราเลวยังไงเราก็เป็นคนดีอยู่ดีแต่ถ้าเราทำชั่วต่อให้คนอื่นมายกยอสรรเสริญเราก็ย่อมเป็นคนชั่วอยู่ดีหากเราทำดีแล้วมีคนมาใส่ร้ายเราว่าเราเนี่ยเลวขอให้อย่าย่อท้อให้ทำความดีต่อไปสักวันหนึ่งอาตมาเชื่อว่าไอ้ความดีที่เราทำนั้นมันเป็นเครื่องพิสูจน์ของตัวมันเอง
3: สาธุจ้า
4: สมพ่อจ๊ะ ทำไมพระต้องเดินพินดาบาทด้วยถ้าไม่มีคนตักบาทพาต้องอดไม่แย่เหรอจ๊ะ
5: เออพูดไปตอนนี้เองก็คงไม่เข้าใจหรอกเอาไว้รอให้เองโตกว่านี้โอ้เองคงจะไม่โตกว่านี้แล้วล่ะเอานะเดี๋ยวเองก็คงเข้าใจเองแหละ
4: เออ
5: แล้วเองรู้ไงว่าเขาเป็นผีอ่ะเองกลัวผีเหรอเองเป็นผีเองกลัวผีได้ยังไงต้องไปดูเขาก่อนสิเขาเป็นผีหรือเปล่า
2: ใครกันล่ะเนี่ย
5: เอ้ย
2: อ้าว

0: านผมอยู่ที่ไหนผมไปแล้วใช่ไหม
1: ยังหลบโยมโยมยังอยู่ในภพภูมิเดิมนี่แหละ
0: ผมมาอยู่นี่ได้ไง
1: คืออาตมาไปเจอโยมนอนหมดสติอยู่ที่ริมห้วยโยมน่าจะไหลตามน้ำมา
0: ริมห้วยผมไปอยู่ริมห้วยได้ไงครับ
1: โยมไม่รู้และอาตมาจะรู้ได้ยังไง
0: นี่ผมชื่ออะไรวะ
1: แม้กระทั่งชื่อโยมก็จำไม่ได้อย่างนั้นเหรอ
0: พ่อผมนึกไม่ออกจริงๆนะครับว่าผมเป็นใครมาทำอะไรตรงเนี้ยแล้วทำไมหัวถึงแตกครับโอ้ยปวดหัวไปหมดเลย
1: เออโยมเอ้ยตั้งสติให้ดีค่อยๆนึกไปเดี๋ยวมันก็นึกออกเอง
0: ผมจำได้ว่าก่อนผมตื่นผมฝันว่าผมเป็นเทวดาแต่ดันไปขโมยของนางฟ้าแล้วก็โดนถีบตกสวรรค์มันสูงมากเลยครับหลวงพ่อ
1: โอ้โหตกลงมาจากบนฟ้าเลยเหรอแล้วโยมจำอะไรได้ไหมว่าโยมไปขโมยอะไรเข้ามาเขาถึงได้ถีบตกสวรรค์
0: ผมนึกไม่ออกครับหลวงพ่อขโมยอะไรเข้ามาวะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเข้าไปในเมืองกันเพื่อโยมเนี่ยพอจะจำอะไรได้บ้างตอนนี้โยมนอนพักผ่อนไปก่อนแล้วกัน
0: ครับพ่อ

0: ไปอย่างนี้บอกไปอย่างนี้เนี่ยไปนี่ยังใจไปนี
1: ่ยาจ่อยยาทำอะไรพ่อฉันนะยาไปจะพอแล้วพี่อีก 2-3 วันฉันหามาจ่ายแล้วพี่นะตอนนี้ฉันยังไม่มี
0: กูจะเอาวันนี้พร้อมดอกเบี้ยด้วยไม่งั้นกูจะไต่หัวมึงให้ตายเ
1: ลยเฮ้ยทำอะไรพ่อฉันนะ
0: มึงเป็นใครวะ
1: ไม่ต้องอยากรู้หรอกว่าฉันเป็นใครแล้วเมื่อกี้พวกแกสองคนทำอะไรรังแกเขาไม่มีทางสู้หรออ
0: ย่าแซ่ดีกว่าคนพื้นที่เขาคุยกัน
1: พอดีว่าฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันไม่ชอบเห็นคนโดนรังแกโดยเฉพาะคนไม่มีทางสู
0: ้กูเด็กกำนันแสวงรู้จักปะ
1: แสวงไหนอะไม่รู้จักเลยชื่อไม่เห็นเหมือนพ่อฉันเลย
0: กูอย่างนี้มึงอยากโดนกระทืบใช่ไหมเวนเอ้ยเป็นยิงจริงโมเนี่ย
1: อ้าวไม่จะดูไหมล่ะคะเอาอีกทีไหมคะฮะดูไหมเล่า

0: นี่คือเพชรพิงค์สตาร์มูลค่า300ล้านที่ถูกขโมยไป
1: หนูได้ยินข่าวมาละไฮโซหยกเจ้าของโรงแรม5ดาวทั่วเอเชีย
0: ใช่คุณหยกเนี่ยเธอทำประกันภัยเพชรเม็ดนี้ไว้กับบริษัท CIS เป็นบริษัทประกันภัยระดับโลกและที่สำคัญเธอได้ยื่นขอสินใหม่ทดแทนเต็มมูลค่าของที่สูญหายแต่ทางบริษัทประกันภัยยังมีความกังวลหลายอย่างโดยเฉพาะการให้การของคุณหยกให้ข้อมูลที่สับสนทางบริษัทจึงอยากให้เราช่วยหาข้อมูลโดยด่วน
1: แล้วป่าได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับคนร้ายบ้างหรือยังคะ
0: สายของเรารายงานมาว่าทางตำรวจส่วนกลางมั่นใจว่าพวกที่ขโมยเพชรไปเนี่ยคือกำนันแสวงเขาเป็นผู้มีอิทธิพลทางภาคเหนือแล้วก็เป็นนักสะสมเพชรตัวยงแถมยังเลี้ยงพวกนักเลงมือปืนฝีมือดีไว้มากจนล่าสุดเนี่ยถึงขั้นเข้าตรวจค้นบ้านพักบนเขาของกำนันแสวงแต่ถูกพวกน้องที่อยู่ที่นั่นน่ะยิงต่อสู้คาดว่าน่าจะเพชรนี้

ผ่านไปหลายวันแล้วก็ยังไม่พบตัวส่วนกนัสแสวงเนี่ยก็บอกไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวกับลูกน้องแล้วก็ไม่รู้เรื่องเพชรอะไรด้วยทางตำรวจเนี่ยได้ภาพจากวงจรปิดจากธนาคารในตัวเมืองเห็นรถที่คนร้ายใช้หนีขับไปกดเงินที่ตู้ ATM ก่อนจะหายไปนี่คือใบหน้า2 ใน 4คนร้าย

0: นี่คือผู้กองชาญศึกสายลับฝีมือดีที่เราส่งเข้าไปสอดแนมเป็นลูกน้องของกำนันแสวงที่แม่งสอนมาพักใหญ่แล้วผู้กองชาญศึกส่งข้อความมายืนยันแล้วว่ากำนันแสวงนะซ่อนเพชรของคุณหยกไว้ที่บ้านหลังหนึ่งบนเนินเขาผมเลยส่งทีมลับบุกเข้าไปแต่ว่าเกิดเหตุผิดพลาดกลุ่มคนร้ายไหวตัวทันยิงต่อสู้แล้วเอาเพชรหลบหนีไป
1: ต่อมาพบว่ารถที่ใช้หลบหนีคว่ำอยู่กลางป่ามีคนตายสองศพเป็นลูกน้องกำนันแสวงส่วนอีก2คนที่ไม่พบในที่เกิดเหตุเนี่ยคือผู้กองชาญศึกและนายสกล
0: ซึ่งหายไปพร้อมเพชรผมคิดว่าถ้าผู้กองชาญศึกได้เพชรมาแล้วตอนนี้ก็น่าจะกลับมาแล้ว
2: หรือว่าเขาอาจจะหักหลังเราแล้วขโมยเพชรไปเองก็ได้นะครับ
0: คุณรู้จักเขาดีพอถึงได้พูดแบบนี้ผมเชื่อมั่นในตัวผู้กองชาญศึกคนอย่างเขาไม่มีวันทำผิดคิดว่าน่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นกับเขามากกว่าผู้กองการคุณหมวดเอและจ่าเหลิมรีบลงพื้นที่วันนี้เลยนะแต่ขอให้ไปแบบลับๆแล้วกำชับโรงพักท้องที่ห้ามแพร่พลายเรื่องนี้ให้คนนอกรู้เป็นอันขาดโดยเฉพาะพวกนักข่าวจนกว่าผมจะติดต่อผู้กองชาญศึกได
3: ้รับทราบครับ

0: เอาโยมอะไรเนี่ย
1: ผีหลวงพ่อ

0: ม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว
1: อย่าเข้ามาชิดพระออกไปห่างๆเลย
0: ไม่เอา
1: ชิดพระไม่ได้
0: ไม่เอาผมกลัวหลวงพ่อ
1: กลัวอะไรอ่ะ
0: กลัวผีนะสิหลวงพ่อ
1: ผีเผลอที่ไหนแล้วออกไปนู่นไปนอนห่างๆตรงนู้น
0: ไม่เอาหลวงพ่อกลัวผี
2: ตะกู
0: ตะกูโอ้หลวงพ่อดึกดื่นขนาดนี้จะฉันตะกูอีกเหรอนอนนอนหลวงพ่อผมนอนตรงนี้นะหลวงพ่อผมขอนอนใกล้หลวงพ่อนะไม่เอานอนนี้แหละ

0: นี่มันอะไรกันเนี่ย
1: วางปืน

0: กับเงินนี่มันไม่ใช่ของผมนะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง
1: ดาบพระเดชคุณถูกจับแล้วเอาตัวไป

0: นี่เดินมาตั้งไกลแล้วเนี่ยโยมยังจำอะไรไม่ได้อีก
1: นั่นสิครับหลวงพ่อ
0: เอาจริงๆจำไม่ได้หรือว่าโยมเนี่ยมาทำภารกิจอะไรในป่านี
1: ้โอ้ยผมจำไม่ได้จริงๆครับหลวงพ่อแล้วทำไมผมต้องมาทำภารกิจอะไรในป่านี้ด้วยอ่ะหลวงพ่อหลวงพ่อพูดเหมือนรู้จักผมเลยอ่ะ
0: แล้วโยมคิดว่าโยมจำอาตมาได้ไหม
1: ไม่นะผมจำไม่ได้จริงครับหลวงพ่อโอ้ยหลวงพ่อผมปวดหัวแล้วเนี่ย
0: เอาโยมในเมื่อโยมจำอะไรไม่ได้เนี่ยตอนนี้อาตมาว่าเราต้องเร่งออกจากป่านี้ไปก่อนป่านี้คนข้างนอกคงตามหาตัวโยมให้ควักแล้วไปเร่งหน่อยเพราะว่ายังอีกไกล
1: พ่อขุนอะไรมาเยอะแยะเนี่ยไม่หนักจังเลยหลวงพ่อหลวงพ่อยังไม่ถึงเท่าจะไปหรอครับ
0: ก็น่าจะอีก2วัน
1: ฮะ2วันเลยเหรอครับ
0: ถ้าจะให้เร็วกว่านี้แล้วก็ไม่ต้องพักเลยนะก็ใช้เวลาประมาณ1คืนกับอีกครึ่งวัน
1: ทำไมหลวงพ่อมาอยู่ในป่าลึกแบบนี้ล่ะครับไม่ลำบากเลยครับหลวงพ่อ
0: ก็อาตมาอยากจะพบความลำบากไงถึงต้องทุรงในป่าเพื่อจะหาความสงบ
1: อย่างนี้ดีกว่าหลวงพ่อต่อไปนี้หลวงพ่อไม่ต้องเรียกผมว่าโยมผมว่ามันดูห่างเหินไป
0: แล้วโยมจะให้อาตมาเรียกว่าอะไร
1: งั้นหลวงพ่อตั้งชื่อผมเลยแล้วกันครับเอาแบบเป็นสิริมงคลนะชื่ออะไรก็ได้หลวงพ่อถือว่าผมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแล้วกัน
2: เต้าหู้ตั้งไข่ชื่อเต้าหวยเป็นศิษย์น้องของเต้าหู้ดีไหม
0: เอาอย่างนี้เดี๋ยวอาตมาจะตั้งชื่อโยมแล้วกันนะอาตมาจะเรียกว่าบุญรอด
1: บุญรอดโอ้โหหลวงพ่อชื่อเหมือนเด็กกำพร้าในหนังเลยมีชื่อดีกว่านี้ไหมครับไม่ใช่บุญรอดอ่ะมีไหม
0: ก็แล้วแต่โยมไม่เรียกก็ไม่เป็นไร
1: เดี๋ยวครับหลวงพ่อเดี๋ยวผมยังไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อเลยแล้วหลวงพ่อชื่ออะไรล่ะครับ
0: อาตมาชื
1: ่เสือ
0: ที่โยมรู้จักชื่ออาตมาด้วยเหร
1: อหลวงพ่อเสือ
0: นี่โยมรู้ได้ยังไง
1: จำไม่รู้ได้ยังไงหลวงพ่อมาตัวเป็นๆเลยผมไปแล้วหลวงพ่อตายบ้าเอ้ย

0: เปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
0: Aura Pearl Brush On อุปกรณ์ตัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับ Aura Pearl Brush On Aura Pearl Brush On อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความ

กระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพิร์ลบลัชออนออร่าเพิร์ลบลัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพิร์ลบลัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพิร์ลบลัชออนได้ที่ Net Shopping สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

เองกับข้าต่างหนีร้อนมาเพิ่งเย็นแต่ข้าเดินเข้ามาในสถานที่ของเองแต่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันทางใครทางมันนะอย่าก่อเวรก่อกรรมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอัพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

0: 老婆，老婆，老婆，老婆，เป็นไงบ้างครับหลวงพ่อไล่เสือไปเหรอครับโอ้อาคมหลวงพ่อขนาดนี้เลยเหรอครับโอ้โอเคงั้นผมเอาชื่อนี้แหละครับบุญรอดกับบุญรอดผมจะใช้ชื่อนี้จนตายเลยชอบเลยโอ้โหอาคมสุดยอดเลย
1: วิ่งป่าราบเลยนะโยมนะ
0: เอาตัวรอดครับหลวงพ่อ
1: ไป
0: โอ้โหไม่ธรรมดาหลวงพ
2: ่อแถวนี้แหละครับเมื่อ2วันก่อนเห็นรถคันนั้นจอดแถวๆนี้ชาวบ้านคุยกันว่ามีคนตายด้วยครับ2ศพ
3: มีคนตายด้วยเหรอคะ
2: ใช่ครับ
3: ไม่เห็นออกข่าวเลยอ่ะ
2: เขาไม่ให้ใครเข้าไปดูเลยพวกซากอะไรตำรวจก็รีบเก็บไปอย่างไว
3: เก็บซะไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยปิดข่าวด้วย
2: ฮะ
3: อะไรคะ
2: คุณชาตรีลูกกำนันแสวง
3: ลูกกำนันแสวง

0: กปืนด้วยเหรอ
1: พวกมึงลองไปเดินหารอบๆดิเผื่อเจออะไรเพิ่มอีก
2: ไอ้เพชรมันแพงมากเลยหรือพี
1: ่มึงเกิดอีกร้อยชาติก็ไม่มีปัญญาซื้อหรอกจ๋องแล้วตอนนี้นะพ่อกูหาคนซื้อได้ที่ราคา400กว่าล้านเว้ยแล้วมึง2คนเจอใครน่าสงสัยนะเดี๋ยวรู้เรื่องเกี่ยวกับเพชรมึงจำให้กูก่อนเลยกูอยากจะทรมานมันแล้วค่อยถามเรื่องเพชรเอาทีหลังเฮ้ยใครวะพวกมึงตามกันไปเร็วไปจ๋อง
3: ไป

0: เอาจริงๆผมก็คุ้นหน้าหลวงพ่ออยู่เหมือนกันนะ
1: คนเราเนี่ยมันผ่านมาหลายภพหลายชาติเนี่ยมันก็ต้องเจอกันบ้างละ
0: แหมพูดถึงภพชาติสมกับเป็นพระเลยนะหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบวชนานหรือยัง
1: ก็ประมาณสัก5พรรษากว่าแล้ว
0: แล้วทำไมถึงบวชลูกเมียไม่มีเหรอหลวงพ่อ
1: เอ็งอยากจะรู้ไว้ทำไมหือเอ็งรู้แล้วความจำเอ็งจะคืนมาหรือยังไง
0: ทำไมต้องดูด้วยอ่ะโอ้
2: ชื่อมึง
1: เสียงปืน
0: ใครจะมายิงปืนของพ่อเสียงฟ้ามั้ง
1: ฮัลโหล
0: เอ้า
2: ไปเว้ย

0: 你喂，等。
1: 哎，你们来的哇？
2: 喂，怎么？
3: เป็นอะไร
2: ผมปวดเจี๊ยบ
3: นะ
2: โอ้ย
3: ทนไม่ได้เลยได้งั้นเองก็ไปแต่ก่อนที่เองจะทำอะไรเน
2: ี่ย
3: เองต้องขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเขาก่อนนะผีป่านางไม้เยอะนะที่นี่
2: เฮ้ยหลวงพ่อพูดอะไรจะน่ากลัวเลยผมยิ่งกลัวผีอยู่อะแต่ถ้าจะมาหลวงพ่อขอเป็นน้องฟ้าดีกว่า
3: ไปนี่ไป
2: ผมไปก่อนนะหลวงพ่อโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วหลวงพ่อไม่ไหวแล้ว
4: เป็นยังไงพวกไหนวะ
5: ไม่เจอครับพี
4: ่โอ้ยพวกโง่เอ้ย
5: แค่นี้ก็ไม่ได้เรื่อง
0: แต่ฉันเห็นหลังไวๆอ่ะมันเป็นผู้หญิงน่าจะเป็นพวกมหาของป่านะพี
5: ่ใจแค่คนป่าคนดอยพวกมึงตามจับกันไม่ได้กูควรจะสบายใจดีไหมวะ
0: ไปสิมึงยืนทำไมเล่า

0: ก็ช่วยไม่ได้ดิคนกำลังฉี่อยู่มาได้ยังไงเนี่ย
1: บ้า
2: น ี่คือใบหน้า2ใน4คนร้าย
1: นาย
2: ไหนไหน

0: ไรของป้าเนี่ย
1: นี่เรียกไข่ป้าไม่ทราบ
0: นี่ไงป้า
1: ฉันยังอายุไม่ถึง30เลยนะพูดใจมันดีๆหน
0: ่
1: อย
0: เดี๋ยวๆๆก่อนจะพูดเรื่องอายุพี่ป้าคุณมาจากไหนฮะ
1: ฉันหนีมา
0: ก็คุณไปขโมยเหรอ
1: นายนั่นแหละขโมย
0: ขโมยอะไรวะ
1: นายนั่นแหละขโมย
0: ขโมยแล
2: ้
0: ว
2: อะไรบุญรอดเสียงดัง
3: ใครกันอีกแล้วเนี่ย
2: โยมเป็นใครอ่ะ
1: นมัสการนะคะหลวงพ
2: ่อไหว้พระเถอะโยม
1: คือหลวงพ่อเป็นพระจริงๆใช่ไหมอ่ะคะทำไมมาเดินอยู่แถวเนี้ยคะ
0: ทะลึ่งแล้วทะลึ่งแล้วปามปามใหญ่นะคุณ
3: หลวงพ่อได้เป็นพระเก๋เลย
0: พระเก๋ที่ไหนจะไปอยู่ในป่าแบบนี
3: ้พี่ได้ยินหนูด้วยเหรอ
2: คืออาตมาเนี่ยเป็นพระธุดงค์แล้วว่าแต่โยมเถอะหนีอะไรมาเหรอ
1: คือเดี๋ยวหนูเล่าให้ฟังได้ไหมคะพอดีว่าหนูหนีโจรมานะคะไปคุยกันที่อื่นได้ไหมคะ
2: ก็ได้งั้นก็ตามอาตมามาแล้วกัน
0: ขอนางฟ้าแต่ดันส่งป้านี่มาโอ้ยทำไม
1: ผีใส่คนอื่นยังมาพูดแบบนี้อีกนะ
0: โอ้ยหลวงพ่อรับผมด้วย
2: ตกลงแล้วเนี่ยโยมหนีใครมา
1: คือหนูก็ไม่รู้จักเขาเหมือนกันนะคะหนูว่าเขาน่าจะเข้าใจผิดคิดว่าหนูไปแอบเห็นอะไรของเขาม
0: ันก็สมควรละไอ้พวกชอบห่วงใยเรื่องชาวบ้านเขาอะ
1: จะพูดว่าแสกับพูดมา
0: ฉลาดนะเราอะ
1: นี่ฉันไม่ได้แสะ
3: หนูชอบพี่สองคนนี้จังเลยจ้าหลวงพ่อ
2: โยมอย่าถือสาลูกศิษย์อาตมาเลยนะเขาน่ะวิปลาส
0: หลวงพ่อไม่เชื่อพวกเดียวกันเลย
1: หนูว่าเขาไม่ได้บ้าหรอกค่ะหลวงพ่อแบบเนี้ยเขาน่าจะเรียกว่าสันดอน
0: สันดอนเหรอจะว่าสันดานก็พูดตรงๆทำมาเป็นผู้ดีโธ
2: ่อาตมาดูท่าทางแล้วโยมเนี่ยไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหม
1: อ๋อค่ะ
2: แล้วโยมมาทำอะไรในป่าลึกแบบนี
4: ้ทำไมอีตากระบวยพิษนี่มาอยู่กับพระแล้วนี่พระจริงหรือพระปลอมเนี่ยอย่าไว้ใจดีกว่า
1: คือ
0: จะอะไรล่ะหลวงพ่อก็ขโมยไงเนี่ยขโมยของเนี่ยขโมย
1: หนูมาถ่ายรูปผีเสื้อนะคะ
0: ฮะถ่ายรูปผีเสื้อโอ้โหว่างจังเลยเนาะฮะแล้วไหนกล้องอยู่ไหนไม่เห็นมีกล้องเลย
1: โอ้ยกล้อง
0: เฮ้ยหยุดนะมึง
1: หนูว่าหนูน่าจะทำกล้องตกตอนที่หนีโจรมานะคะหลวงพ่อโอ้ยเสียดายถ่ายรูปหลักฐานไว้ซะเยอะเลยอะคือหนูหมายถึงหลักฐานที่บอกว่าผีเสื้อเนี่ยมีกี่ชนิดบนโลกนะคะหลวงพ่อคือหนูเป็นนักกีตวิทยานะคะก็เลยเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับแมลงในเขตป่าภาคเหนือนั่นแหละค่ะ
0: จริงหรือเปล่ากล้องหายแล้วของอย่างอื่นล่ะอย่าบอกนะว่าของอย่างอื่นก็หายไปด้วยคุณเข้าป่ามาตัวเปล่าได้ยังไงไม่มีของอย่างอื่นเลย
3: สักเป็นตำรวจเลยพี่เอ๋ย
1: กระเป๋าโอ้ยกระเป๋าอยู่บนรถเช่าอ่ะโอ้ยของอยู่ในนั้นหมดเลยอ่ะ

0: สถานที่เกิดเหตุมันก็เละเทะไปหมดอ่ะผมก็เลยสั่งให้ลูกน้องเป็นคนย้ายเก็บกวาดแล้วมันแปลกตรงไหน
1: แล้วทำไมต้องรีบเผาทั้งสองศพล่ะยังไม่ได้พิสูจน์อะไรเลย
0: มันเป็นความประสงค์ของญาติเขาแล้วศพมันก็ไม่สมบูรณ์แล้วด้วย
1: แต่เรา
0: ไอ้ท้องผมไม่ใช่ลูกน้องคุณนะผมมาผู้กำกับส่วนคุณน่ะมันผู้กอง
1: ขอโทษครับพี่ผมแค่สงสัยว่าทำไมถึงไม่ทำตามกระบวนการ
0: ไอ้น้องเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าที่นี่มันถิ่นพี่นะพี่ก็ทำงานตามแบบของพี่ส่วนพวกน้องอ่ะมันเป็นตำรวจในกรุงเทพเก่งแต่ในตำราวันๆเคยออกไปไหนบ้างหรือเปล่าเนี่ยอย่ามาทำเป็นรู้ดีกว่าคนในท้องที่เลย
1: ถ้างั้นผมขอกำลังเสริมเข้าไปหาผู้ต้องสงสัยในป่าเลย
0: เอกสารน่ะหนังสือขอตัวมีไหมมากันลับๆแบบนี้จะให้พี่ทำยังไงแล้วพี่บอกเลยว่าตอนนี้โรงพักพี่งานยุ่งมากไม่มีใครว่างช่วยน้องหรอกมากันกี่คนนะเราสามคนน่าจะพอแล้วมั้ง
2: เอ้าเราเช่าไปแล้วเหรอสัญญาณก็ไม่มีทำไงอะทีเนี้ยโหยเสื้อผ้าเครื่องสำอางของใช้อยู่ในบนรถหมดเลยอะเฮ้ยฉันจะกลับบ้านยังไงเนี่ย
3: เราจะเข้าเมืองไม่ใช่เหรอผมว่านั่งรอรถตรงนี้ดีกว่านะ
2: มีที่ไหนล่ะคนขับบอกฉันเองว่าไม่มีใครเข้ามาแถวนี้หรอกโจรก็เยอะนี่ฉันจ้างไปตั้งแพงนะเนี่ยยังไม่รอฉันอีก
4: เออว่าแต่ว่าตอนเนี้ยเราจะเอายังไงจะค่ำแล้วด้วย
3: แล้วไม่รู้ไอ้พวกที่ตามเจ๊มาเนี่ยยังอยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่รู้หลวงพ่อ
4: เอาอย่างนี้ไม่โยมเดี๋ยวโยมนะตามพวกอาตมาไปพลางๆก่อนข้างหน้าเผื่อจะมีชาวบ้านเราจะได้ขอความช่วยเหลือจากเขา
5: ผมว่าพวกกับชีวินเนี่ยดูท่าแปลกๆนะครับ
0: แล้วอย่างนี้เราจะขอความร่วมมือจากใครได้ล่ะครับพวก
6: เราก็ร่วมมือกันเองตามสืบกันเอง
7: พ่อเมื่อกี้หนูเจอใครก็ไม่รู้มาแอบดูตรงที่จุดรถคว่ำพอพวกหนูเรียกมันก็รีบวิ่งหนีไปไม่รู้เกี่ยวกับพวกที่มาขโมยเพชรหรือเปล่า
8: ไอ้ผู้กำกับชีวินมันส่งข่าวมาว่าไอ้รองประพลนายตำรวจจดใหญ่ที่กรุงเทพมันส่งทีมขึ้นมาสืบหาเพชรเองเลยไอ้หนูเองเร่งหาสองตัวนั่นก่อนพวกมันไม่งั้นเราจะไม่ได้เพชรคืน
7: ได้เฉพาะ

0: ่บองสิ้นดีไม่น่าจะเป็นโจรขโมยเพชรได้เลยแต่ก็เอาเถอะใครก็เป็นโจรขโมยเพชรได้ทั้งนั้นแหละรีบหาข้อมูลดีกว่าเดี๋ยวเจอหมู่บ้านจะได้รีบชิง
1: นาย
2: จะด่าอะไรผมอีกเนี่ย
1: เปล่าฉันก็แค่อยากรู้จักนายเพิ่มขึ้นนะ
2: จะรู้จักไปทำไมเดี๋ยวคุณก็ไปแล้ว
1: นายนี่ไม่มีความเป็นมิตรเลยเนอะ

0: ฉันชื่อหนูนานะ
1: ผมบุญรอด
0: ฮะบุญรอดใช่ชื่อนี้เหรอวะ
1: จะมาเถียงเจ้าของชื่อทำไมเนี่ย
0: คือหน้านายน่ะมันเหมือนไม่ใช่ชื่อนี้ไงชื่อบุญรอดมันดูแบบคนรุ่นตารุ่นยายอ่ะ
1: ผมจะชื่ออะไรก็เรื่องของผมคุณเป็นคนยังชื่อหนูนาได้เลย
0: เออแล้วนี่นายเข้ามาเดินป่าทำไมหรออ
1: ้าวก็เมื่อกี้หลวงพ่อบอกแล้วไงว่าหลวงพ่อมาธุดงค
0: ์ไม่นายอ่ะ
1: ผมเหร
0: อ
1: ผมก็เป็นลูกศิษย์พระธุดงค์ไง
2: อีตานี่โกหกเก่งชะมัดเล่นหมดทั้งตัวเลยทั้งสีหน้าแววตาจับไม่ได้เลยนะเนี่ยโจรมืออาชีพจริงๆถึงขโมยเพชรร้อยล้านมาได
0: ้คือไม่ใช่แบบนั้นคือฉันหมายถึงว่านายเนี่ยเดินกับหลวงพ่อมาตลอดเลยหรือว่าเพิ่งจะมาเจอกันเอง
1: หลวงพ่อสอนผมว่าอดีตเป็นยังไงช่างมันให้อยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวเพราะฉะนั้นผมอยู่กับปัจจุบันผมก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อไงจบนะนอนง่วงเหนื่อยจบ
0: เอานายเดี๋ยวก่อนสิ
1: เฮ้ย
0: คุณไม่รู้เรื่องเลย

0: ผมก็รอดครับพี่ผมไม่ใช่ชาญ
1: ฉันอยากขอสัมภาษณ์เรื่องเพชรที่หายไปอะค่ะ
2: คุณถามแบบนี้หมายความว่าไงคะ

0: ไปพี่ไป
1: เป็นฝ่ายตำรวจป่ะเนี่ย

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Nat TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Nat TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: At Pechanga Resort Casino your status travels with youPresent an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier. Plus, get a chance to win $25,000 club dollars. Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: ับพีมยังอยากจะจับเอกทิงต่อให้ได
1: ้ลูกสาวพ่อครูอินเขาคือใครคะ
0: แม่ครูบุหลัน
2: หากคืนนี้ไม่มาให้ฉันพบหน้าก็อย่าหวังจะได้หลับไหลอย่างเป็นสุข
3: ฉันจะต้องเอากระสุนกลับไปให้ได้ไม่ว่าด้วยวิธีอะไรก็ตามพ่อช่วยทำเรื่องยายพีมให้มาประจำที่อำเภอพบพระหน่อยได้ไหมคะ
4: ค่ะพ่อ
5: พ่อคุยให้เรียบร้อยแล้วนะพีมเข้าไปรายงานตัวได้เลยเดี๋ยวเรื่องเอกสารน่ะพ่อจะส่งตามไปทีหลัง
4: ขอบคุณค่ะพ่อพ่อคะถ้าเกิดว่าพีมมีอะไรบางอย่างที่อยากให้พ่อช่วยได้ไหมคะ
5: ถ้าเป็นเรื่องแม่พีมไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะเดี๋ยวพ่อเคลียร์ให้เอง
4: ค่ะคือพีมไม่อยากให้คุณแม่เขาต้องมานั่งห่วงพีมอีกคนแค่เรื่องครูแม่เขาก็มีความทุกข์ใจมากพอละค่ะ
5: พีมลูกไม่ว่าพีมคิดจะทำอะไรพ่อจะไม่ห้ามเลยนะแต่พีมต้องสัญญากับพ่อว่าจะดูแลตัวเองให้ดี
4: ค่ะพีมสัญญา
6: แนะนำตัวให้ทุกคนรู้จักเลยแล้วกันนี่ร้อยตำรวจโทพิชชาลือชากุลเป็นตำรวจสืบสวนมาจากกรุงเทพ
1: เรียกฉันว่าพีมก็ได้ค่ะฉันมาประจำการที่นี่ชั่วคราวเพื่อตามสืบคดีค้ามนุษย์และถ้าเบาะแสเป็นไปตามที่สายของฉันรายงานผู้ต้องหาอาจใช้ช่องทางชายแดนระหว่างประเทศเพื่อต้องการที่จะส่งตัวเหยื่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อต้องการแค่ช่วยเหลือเหยื่อแต่ฉันมาที่นี่เพื่อต้องการพังทลายมันให้สิ้นซากไม่ว่ามันจะหมดหัวไปอยู่ที่ไหนยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ
7: ฝากหัวใจก็ได้นะครับ

0: เดี๋ยวเมียก็ตามมาด่าอีกหรอกจ้ะวันนั้นไอ้ที่ไปติดพันแม่ค้าแตงโมเนี่ยยังไม่เคลียร์เลยไม่ใช่หร
1: อโอ้ยผมก็เสียวเล่นเฉยครับท่านผู้กำกับผมรักครอบครัวครับเหมือนท่านเลยครับ
0: อย่าไปถือสาเลยนะผู้หมวดมีอะไรสงสัยเนี่ยก็ถามจ่าแกได้แกแต่งงานอยู่ที่นี่มาเป็น10ปีแล้วก็ย้ายมาประจำการเหมือนหมวดนี่แหละ
1: ครับแล้วก็มาพบรักที่พบพระครับ
0: ก็นั่นแหละหมวดอยากรู้อะไรหรือว่าอยากจะไปไหนนะก็ถามจ่ากันได้หมด
2: ค่ะ
0: ที่นี่ของเราเนี่ยเป็นอำเภอเล็กๆไม่วุ่นวายเหมือนที่กรุงเทพหรอกนะคนมีฝีมืออย่างหมวดเดี๋ยวก็คงปรับตัวได้ส่วนเรื่องคดีที่หมวดตาบอดแสมาเนี่ยผมอยากให้หมวดระวังตัวให้มากทุกพื้นที่มันก็มีธรรมเนียมปฏิบัติของมันอยู่โดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันยิ่งละเอียดอ่อนหวังว่าหมวดคงเข้าใจนะ
2: ค่ะฉันเข้าใจ
0: ที่สำคัญคุณพ่อของผู้หมวดกำชับผมมาให้ดูแลหมวดให้ดีเพราะงั้นอย่าไปทำอะไรที่มันเสี่ยงอันตราย
2: ฉันมาที่นี่เพื่อทำคดีท่านภูมิกับไม่ต้องมาดูแลฉันเป็นพิเศษก็ได้ค่ะ
0: ผมแค่ไม่อยากมีปัญหากับคุณพ่อคุณแม่ของหมวดเอาเป็นว่าถ้าไปรู้เรื่องอะไรมาก็ให้รายงานผมก่อนห้ามทำอะไรเองโดยพลักการนี่คือคำสั่งเข้าใจนะ
2: ค่ะ
0: งั้นก็แยกย้ายไปทำงานเถอะ
1: ครับ
0: จ้า
1: ครับ
0: เดี๋ยวพาผู้หมวดไปที่โต๊ะทำงานด้วยนะ
1: ครับผมเชิญครับผู้หมวด

0: นับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
2: นี่ครับโต๊ะผู้หมวดคนสวยเงียบสงบแต่ไม่เป็นส่วนตัวครับ
3: จ๋าไม่ต้องเรียกฉันว่าหมวดคนสวยก็ได้ค่ะเรียกว่าหมวดพิมพ์เฉยๆเถอะค่ะ
2: ครับผมตอนบ่ายนี้มีไปลาดตระเวนนะครับทุกหมวดสนใจกินข้าวเที่ยงเสร็จเจอกันด้านล่างครับ
3: ค่ะจ๋า
2: ครับผม
3: จ๋าก็ทำตัวสบายๆนะ
2: ค
3: ะไม
2: ่
3: ต้องเก่ง
2: ครับผม
4: โอ้โ
3: หแต่ดูอร่อยดีนะคะจ๋าย
2: ังไม่กินเลยครับ
3: เต็มโต๊ะเลยค่ะนั่นแหละ

0: จ่า
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วยต้อนรับแม่ครูแทนผมด้วยนะหาน้ำหาท่าไปให้แกด้วย
1: ครับท่าน
0: ผมไปทำธุระแป๊บนึง
1: ครับ
2: นี่จ่าเดี๋ยวฉันเอาไปให้เอง
1: ครับผม
2: ขอบคุณมาก
1: ครับรู้บ่คิดดีๆสับเผาเลย
2: คุณมาที่นี่เพื่อต้องการมาพบฉันเหรอคะหรือว่าคุณเปลี่ยนใจมาช่วยฉันเรื่องกระสุนแล้วใช่ไหม
3: ฉันตั้งใจทำข้าวเช้าไว้ให้แต่ผู้หมวดรีบหุนหันออกไปเลยไม่ได้ทานฉันเลยทำข้าวเที่ยงใส่ปิ่นโตมาให้ในนี้มีลาบคั่วแกงฮังเลหมูฉันไม่รู้ว่าผู้หมวดชอบทานอะไรบ้างก็เลยเอามาทั้งหมดที่ทำไว
2: ้คุณมาที่นี่เพื่อเรื่องแค่นี้เหรอ
3: ฉันตั้งใจทำให
2: ้คุณก็รู้ว่าฉันซีเรียสกับเรื่องนี้ขนาดไหนน้องชายของฉันเจ็บป่วยปางตายนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแต่คุณก็ทำเหมือนกับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่นๆถ้าคุณไม่คิดที่จะช่วยคุณก็ช่วยเลิกปั่นประสาทสักทีเถอะค่ะ
3: หน้าของฉันมันเหมือนคนกำลังเล่นสนุกอยู่หรือไงถ้าฉันไม่คิดจะช่วยฉันจะปิดสำนักมหาผู้หมวดทำไมแล้วอย่าว่าแต่เรื่องปั่นประสาทเลยนะสัมภเวสีที่ตามติดมาอาจจะทำให้ผู้หมวดเป็นบ้าไร้สติได้ในไม่ช้าสิ่งนี้ฉันไม่เคยคิดเป็นบุญคุณถ้าหากไม่ใช่คนที่ฉันต้องการถึงเพียงนี้คุณตำรวจอวดดีคงไม่มีสิทธิ์ได้เข้าใกล้สำนักของฉันกับข้าวเนี่ยฉันตั้งใจทำมาให้แต่หากผู้หมวดไม่ต้องการจะกินก็เอาไปทิ้งเสีย
2: แค่ฉันกินก็พอแล้วใช่ปะ

0: อเคอ่ะฉันกินละพอใจคุณหรือยัง
1: ไม่ถูกปากหรือยังไง
0: ฉันอิ่มแล้วค่ะฉันไม่ได้เป็นคนที่กินข้าวเช้าข้าวกลางวันก็ไม่ได้กินอาหารมื้อหนักสักกินอีกทีนึงก็นู่นมื้อเย็นและอีกอย่างนึงฉันก็คงไม่มีอารมณ์มานั่งกินให้สบายใจแบบนี้แล้วค่ะ
1: แล้วถ้าไม่ฝืนกินจะมีแรงไปจับผู้ร้ายได้ยังไง
0: มันก็เรื่องของฉัน
2: แม่ครูครับเชิญด้านนี้ดีกว่า

0: นะครับ
1: แคมป์คดีในพื้นที่ครับ
2: ค่ะจ่า
0: โอ้ไม่ว่าจะไปกินข้าวตอนออกไปลาดตะเวนครับไหนครับหมวดอยู่ไหนครับเขาไปแล้วเหรอครับ
2: ไหนอะไรคะจ่า
0: เอาเขาแฟนหมวดไหนครับ
2: แฟนเฟิร์นอะไรอะจ่าฉันโสดค่ะ
0: อย่านะครับผมหูตาเร็วนะครับไม่มีอะไรเล็ดลอดสายตาผมไม่ได้

0: จ๋าควรเอาสกิลอะไรพวกนี้มาใช้กับการทำงานนะคะ
1: น่ะ
0: ไม่ใช่มาใช้กับเรื่องส่วนตัวของฉัน
1: น่ะว่าจารุนแรงสมกับมาจากเมืองกรุงจริงก็แต่ว่ารู้จักกับแม่ครูด้วยเหรอครับเห็นเขาไปคุยในห้องผู้กำกับ
0: จ่าจ่าชวนฉันไปลาดตระเวนใช่ปะ
1: ใช่ครับ
0: ไปไปกัน
1: ไป
0: ว่าแต่ห้องน้ำที่สภ.นี้นี่อยู่ที่ไหนอ๋อจ่าฉันอยากจะเปลี่ยนชุดให้มันรู้สึกคล่องตัวมากกว่านี้
1: อยู่นู้นครับมันมีห้องน้ำสะอาดกับไม่สะอาดครับ
0: แบบไหนก็ได้จ่าไปเถอะจ่าเสียเวลาม
1: ีขี้ผู้ต้องหาด้วยครับแล้วก็มีขี้ผมด้วยครับ
0: ไร้สาระมากจ่า
1: ครับผมที่นี่อ่ะติดกับชายแดนพม่าพบพระก็เลยรวมไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติพันธุ์มีทั้งไทยพม่ากะเหรี่ยงปากากะยอจีนฮ้ออาข่ามงคุณสายมนต์ดำมีหมดครับอีสานก็มีด้วยกินมากิน
2: อร่อยมากอ่ะ
1: กระชัยไม่เจอกันนานอ้วนขึ้นเลย
3: ก็พอจะมีเงินหน่อยไปทำธุรกิจค้าขายฝั่งโน้นมาข้านี่แบ่งกันไปกินรู้จักไหมเต่งเพกับอาละวา
1: ก็เคยได้ยินอยู่ครับแต่ไม่เคยกิน
3: รสชาติมันก็เหมือนขนมครกบ้านเรานั่นแหละเส่งเพทำจากข้าวเหนียวอาละวาทำจากข้าวเจ้าหากินยากนะฉันแบ่งให้จ่าฉันฝากให้ชิม
4: แล้วก็แบ่งให้นางหญิงคนนี้ได้นะ
1: เฮ้ยๆตำรวจไหมสภ.เว้ยทำให้ภาพลักษณ์ผมเสียเนี่ยไปไปไปไปแล้ว
3: เออไปก็ได้ว่ะไว้วันหลังนัดกินเหล้ากันนะจ๊ะ
1: อืมไม่กินหรอกมาครับ
0: จ้าวเลยค่ะปกติฉันไม่ค่อยชอบกินขนมเมื่อกี้นี้นี่จ๋าทำไมคะจ๋าเอาขนมลอดใต้หว่างขาทำไมคะ
1: ก็ผมบอกหมดแล้วไงครับว่าที่นี่มันไว้ใจใครไม่ได้มันมีทั้งเวทมนต์คุณไสต้องทำแบบนี้ครับให้ของมันเสื่อม

0: จ้าจ้าจ้าไม่ตลกจ้าจ้า
1: อร่อยจนตาลอยเลยครับหมวด
0: เนี่ยทำไปเล่นแบบเนี้ยแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งเกิดเรื่องจริงขึ้นมาเนี่ยจ่าทำไง
1: สร้างโหดแม่งเหรอ
0: ติดตลกไปซะทุกเรื่อง
1: อะไรพฤติกรรมครับ
2: โอ้เจ๊มีคนให้แม่ตามมาดูลูกสาวเจ๊ที่โรงเรียนอ่ะเขาว่าลูกสาวเจ๊ถูกผีเข้า

0: กูจะเอามันให้ตาย
1: ไปซะอย่าก่อกรรมกับเด็กไม่รู้ภาษาม
0: ันทำกูกูจะเช็คมันเป็นเช็คกูจะเอาให้มันตาย
1: จับเอาไว้ถ้าปล่อยหลุดไปจะเป็นอันตราย
2: เพ่งเพ่ง
1: อนิจจาเอ๋ยเกิดมาไม่เคยเห็นผีตายหรือจะสู้ผีเป็นด้วยนะ

0: ี่มันอะไรอะจ่า
1: ดูแล้วน่าจะผีเข้าครับไม่งั้นผมไม่เชิญแม่ครูมาที่นี่ฮะ
0: ฉันว่าแบบนี้นี่มันไม่น่าจะใช่ละมั้งจ่า
1: ไม่อะไรหมดไม่เลยผีหลังเข้าแม่ครูกำลังเอามีดหมอกำจัดมันอยู่เห็นไหมมันดิ้นใหญ่เลย
0: ป่าผีอะไรจ๋าก็เห็นอยู่ว่าเด็กเขาโดนทำร้ายร่างกายชัดๆอ่ะ
2: จ
0: ัก
2: ร
0: สา
2: ว
0: ิ
2: ชาวิทังไม่สมานานามกุฏายะจักรสาวิชาวิทังไม่สมานานามกุฏายะจักรสาวิชาวิทังไม่สมานานามกุฏายะจักรสาวิชาวิทังไม่สมานานามกุฏายะ
1: หมดครับ
2: สาวชิลาวุฒังเวสวรรณานังนะหมด
3: คุณเป็นใครอ่ะมาขัดขวางการทำพิธีทำไม
0: พิธีอะไรคุณก็เห็นอยู่ว่าเด็กเขามีอาการชักเกร็งจนควบคุมตัวเองไม่ได้ในนี้คุณเป็นครูภาษาอะไรเนี่ยฮะทำไมถึงไม่พาเด็กไปที่โรงพยาบาล
3: ก็ถ้าผีมันมีจริงมึงอยากได้ละมึงกับกูนี่ไม่ใช่ไปลงที่เด็กแบบนี้

0: หมดโอเคนะ
1: ฉันไม่เป็นไรจ้า
0: ท่านเดียพูดทำพิธีต่อนะครับ
1: สร้อยให้น้องนะคะฉันเป็นตำรวจน้องต้องได้รับความปลอดภัยเชื่อใจฉันนะคะแม่
2: แม่เฮงเฮงเฮง
3: โอ้ยเฮงคุณแม่คุณจ้าคุ้มครองกลับไปอยู่กับแม่ลูกนะ
1: จ๋าตามหนูโรงพยาบาล
0: หมดครับรถไปแล้วครับ
1: ค่ะ
0: ไป
1: ค่ะ
0: ไปครับไปครับครับไปขอตั้งแต่
4: เด็กๆไปเข้าชั้นเรียนได้แล้วไปเร็ว
0: ไปครับเดี๋ยวครับ
5: ผู้หมวดจะไม่เชื่อฉันไม่เคยว่าแต่อย่ามาขัดพิธีของฉันถือว่าไม่ให้เกียรติครูบาอาจารย์ของฉันแล้วก็วิชาของฉันถึงคราตนเองจะเดือดร้อนแม้แต่ฉันก็ไม่อาจช่วยได
1: ้งั้นก็ช่วยพิสูจน์ฉันเห็นดิฉันเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดผีมันมีจริงคุณจะสามารถช่วยปราบผีได้จริงไหม

แต่อย่ามาขัดพิธีของฉันถือว่าไม่ให้เกียรติครูบาอาจารย์ของฉันแล้วก็วิชาของฉันถึงคราตนเองจะเดือดร้อนแม้แต่ฉันก็ไม่อาจช่วยได้

0: จ้าเด็กเป็นไงบ้าง
1: ก็มีอาการฟกช้ำนิดหน่อยครับตอนนี้ก็ให้ยาคลายเครียดไปแล้วตอนนี้อยู่โรงพยาบาลครับ
0: ดีแล้วค่ะ
1: ว่าแต่หมวดเป็นไงบ้างครับไหนว่าโดนกัดเอ้าโดนตบด้วยนี่แต่ผมว่าหมวดเป็นคนไม่เสียนะครับ
0: ยังไงคะจ้า

0: ั้งแต่ผมย้ายมานี่ครั้งแรกเลยครับที่ผมเห็นแม่ครูตบคนได้ขนาดนี
1: ้แล้วปกติแม่ครูของจ๋านี่เขาเป็นคนยังไงเหรอคะจ๋าลองเล่าให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: คนนี้นะครับของแท้ของจริงครับที่สุดแล้วครับในภพพระ
1: ยังไง
0: ทั้งสวยทั้งเก่งเรื่องยันมาสเนียนี่ไม่เป็นสองรองใครครับอย่างนี้นะครับ
1: คือแม่ครูของจ๋านี่เขาไม่มีข้อเสียเลยเหรอคะ
0: ไม่มีนะครับแต่ว่าแกจะสักให้พอผู้หญิงเพราะแกไม่ชอบผู้ชายครับเดี๋ยวว่างๆผมพาผู้หมวดไปสำนักแกไหมครับ
1: พอแล้วค่ะจ๋าถ้าเกิดว่าจ๋าจะพูดถึงเรื่องแม่ครูบุหลันอีกเนี่ยฉันขอไม่ฟังแล้วนะคะฉันไม่อยากฟังอะไรที่มันหาข้อพิสูจน์อะไรไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องความสามารถของแม่ครูบุหลัน
0: หมดครับหมดครับ
1: จ๋าอยากกินเหรอคะ
0: ครับ
1: ฉันยกให้
0: ขอบคุณครับ
1: จ๋าคะนี่จ๋าเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้ไปได้ไงคะ
0: สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับของแบบนี้ต้องเจอกับตัวเองถึงจะรู้ครับมือสั่นแต่นอกกูเนี่ยร้านไหนหมดโดนจะไปอุดหนุนเกือบลืมครับท่านผู้กำกับฝากกุญแจบ้านพักมาให้ครับว่าแต่หมวดไม่ได้มีบ้านอยู่ที่นี่หรือไม่ได้อยู่กับใครใช่ไหมครับ
1: ไม่มีค่ะฉันไม่ได้พักอะไรกับใครที่ไหนฉันนอนคนเดียว
0: สวมหน้าครับยังหมวดอยู่คนเดียวจนตายครับหน้าตาอย่างนี้สวยก็ไม่สวยสวดตายเลยครับสู้เมียผมก็ไม่ได้
1: เมียจ๋าสวยขนาดนั้นเลยเหรอ
0: เอ้าเมียผมห้องผมเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าเป็นห้องปกติแต่พอลูกเดินผ่านลูกผมบอกว่าห้องผมมีพระเจ้าพ่อเมียผมร้องโอ้พระเจ้าไงโอ้พระเจ้าพระเจ้าโอ้โหใส่กันทุกวันครับดึงหัวตบหน้าคมไฟทุกหัวอย่างนี้ครับทุกวัน
1: พอเถอะจ๋า

0: คำขอโทษจ้ะแม่แต่ว่าพ่อ
1: เองอยู่เฉยๆไม่ต้องทำเป็นเดือดเนื้อร้อนใจให้เขาเจอด้วยตัวเอง
2: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มปล่อยทาดเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
3: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดัน

0: สั่งซื้อได้ที่แนช้อปปิ้ง
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยแนชช้อปปิ้งจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่แนชช้อปปิ้ง
2: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่แนช้อปปิ้ง

ผู้หมวดจะไม่เชื่อฉันไม่เคยว่าแต่อย่ามาขัดพิธีของฉันถือว่าไม่ให้เกียรติครูบาอาจารย์ของฉันแล้วก็วิชาของฉันถึงคราตนเองจะเดือดร้อนแม้แต่ฉันก็ไม่อาจช่วยได้

มึงท้าทายกูมึงจะเอามึงให้ตาย

0: ค่นาคุกุยกับยาซินี
1: เป็นผมของฉันมันหลุดร่วงดวงตาของฉันมีแต่ความโศกเศร้า
0: น่าสงมาเดินจะสงดี
1: ต่อจากนี้จะไม่มีวันได้พักออกจากกันอีก
2: มึงต้องไปอยู่กับกู

0: มาเสือกเรื่องกู
1: มึงกลับไปอยู่ในที่ของมึง
0: ควรทนรอมาแสนนานเอาเป็นว่า
1: ไม่ว่าผีตนใดรีแต่ต้องเมื่อนั้นกูจะเผาดวงวิญญาณให้สิ้นซาก

่อน

0: ค่านี่แพงมากเลยไม่ใช่หรอคะ
1: คราวหลังอย่าเที่ยวไปลบหลู่อีกฉันเคยเตือนผู้หมวดแล้วทำตัวเป็นพระเอกสุดท้ายจะเดือดร้อน
0: จากนี้ไปเธอจะเป็นยังไงต่อเธอจะยังรอคอยคนที่เธอรักต่อไปไหม
1: แล้วตอนนั้นผู้หมวดรู้สึกยังไง
0: ตอนนั้นฉันรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดแล้วก็โศกเศร้า
1: เขาจะยังรอคอยแม้ว่าจะเจ็บปวดหรือว่าโศกเศร้าเขาจะอดทนเพื่อรอวันหนึ่งที่เขาจะมีความสุขแม้จะเป็นเวลาสั้นๆก็ตาม
0: ดูคุณจะเข้าใจเธอดีจังเลยนะคะ

0: ฉันขอโทษนะที่ทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายอะไรแบบเนี้ย
1: เอาเถอะหลังจากเนี้ยผู้หมวดต้องมีสติให้มากทุกสิ่งที่ฉันทำให้ก็ล้วนแต่เพื่อตัวผู้หมวดเอง

0: คุณก็โตคนเดียวแต่ทำไมคุณถึงต้องคอยปกป้องฉันและไหนจะช่วยคนนู้นคนนี้ไล่ผีอีกทำไมคะ
1: ฉันอยู่ที่นี่เพื่อรอคู่บุญของฉัน
0: เขาหายตัวไปเหรอคะหรือว่าเขาไปทำงานที่อื่น

0: ว่าจะขึ้นไปปลุกพอดีรีบไปไหนล่ะมานี่สิฉันตื่นมาทำตั้งแต่ฟ้ายังไม่สาง
1: ไม่เป็นไรดีกว่าค่ะฉันเคยบอกคุณว่าฉันไม่กินข้าวเช้า
0: ชิมสักคำ

0: าพนี้นี่มันคืออะไรคะ
1: ภาพยืนยันบอกแสงของพวกไอ้กระทิงตอนนี้มันหนีกบดานอยู่ในพื้นที่แม่สอด
0: แล้วทำไมท่านถึงไม่บอกเรื่องนี้ให้ฉันได้รู้คะ
2: จ๋าพอจะมีที่พักที่ไหนพอจะให้ฉันได้รู้จักบ้าง
3: มีครับ
4: ต้องขอโทษด้วยนะคะห้องเต็มหมดละค่ะ
2: ทำไมจ๋าถึงเลือกมาอยู่ที่พบพระล่ะคะ
5: ที่ที่เรียกว่าบ้านเป็นที่ที่มีคนที่รักรออยู่ครับ

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: At Pechanga Resort Casino, your status travels with you. Present an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier. Plus, get a chance to win $25,000 club dollars.Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

กับศึกประชันเสียงครั้งใหม่ดูเดือดเข้มข้นประทับใจกับเหล่าทีมศิลปินที่จะมาฟาดฟันพลังเสียงจากบทเพลงฮิตเพลงดังและแชมป์จะมีเพียงทีมเดียวของสุดยอดเพชรตัดเพชรในเพชรตัดเพชรซูเปอร์ฮิตโดยกติกาเพชรตัดเพชรซูเปอร์ฮิตเราจะแบ่งศิลปินออกเป็นทีมละ3คนรวม16ทีมทำการแข่งขันแบบประกบคู่ในโจทย์เพลงจากศิลปินต้นฉบับในแต่ละสัปดาห์นำทีมโดยศิลปินอาชีพหัวหน้าของแต่ละทีมศิลปินดาวรุ่งและนักร้องทางบ้านเมื่อครบทั้ง3คู่คะแนนจะถูกรวบรวมจากคณะกรรมการโดยเป็นการตัดสินระหว่างศิลปินต้นฉบับและครูสลาคุณวุฒิเมื่อรวมคะแนนจากคณะกรรมการทีมไหนที่มีคะแนนสูงสุดจะได้เป็นแชมป์เพชรตัดเพชรซูเปอร์ฮิตครับโดยวันนี้ประเดิม2ทีมแรกที่พกความมั่นใจไว้เต็มเปี่ยมทีมช่างเหล็กที่ขนอาวุธหนักมาเพื่อเข้ารอบและทีมช่างไม้ที่จะมาสร้างเซอร์ไพรส์แบบห้ามกระพริบตากับโจทย์เพลงฮิตศิลปินดังปาวลีพรพิมลทีมไหนจะก้าวสู่รอบต่อไปกับเส้นทางสู่แชมป์วันนี้ห้ามพลาด

0: นับสนุนรายการโดย
1: Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมพันธุ์พลุแตกครับนี่คือเพชรตัดเพชรซีซั่นใหม่เพชรตัดเพชรซุปเปอร์เฮดนี่คือเวทีที่ค้นหาสุดยอดทีมครับจะนำเพลงฮิตของศิลปินดังมาถ่ายทอดในเวอร์ชั่นของตัวเองให้โดนใจเจ้าของเพลงมากที่สุดครับคุณผู้ชมครับในทุกสัปดาห์ครับจะมีศิลปินเพลงดังเพลงฮิตหมุนเวียนมานั่งฟังและตัดสินด้วยตัวเองทีมไหนถ่ายทอดเพลงได้ถึงอารมณ์และสร้างความประทับใจได้มากที่สุดครับจะได้เป็นแชมป์เพชรตัดเพชรซุปเปอร์เฮดและก่อนที่เราจะไปพบกับศิลปินดังครับนี่คือบุคคลสำคัญครับที่จะมาชี้ชะตาว่าทีมไหนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับไปพบกับคุณครูสลาคุณวงศ
3: ์สวัสดีครับคุณครูครับ
4: เหมือนในแบบเลยนี่เราเปิดซีซั่นใหม่ครับคุณครูครับกับเพชรตัดเพชรซุปเปอร์ฮิตจะรวบรวมศิลปินดังแล้วคนที่จะมาแข่งนี่คือเอาเพลงดังของศิลปินมาร้องแข่งกัน
3: และที่สำคัญก็คือ
4: ครับ
3: จะร้องต่อหน้าเจ้าของเพลงดังด้วย
4: ใช่ฮะ
3: โอ
4: ้แล้วถ้าเกิดร้องดีกว่าล่ะครู
3: นั่นสิมันมีปัญหาตรงนั้น แต่อยากให้ดีกว่า
4: อยากให้ดีกว่าอ
3: ยากให้ดีกว่าน
4: ะ
3: ดีกว่าแปลกกว่าประทับใจกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนนะ
4: ครับผม
3: แต่ครั้งนี้จะได้ลุ้นได้เชียร์ไปด้วยกันครับ
4: ครับผมกับคุณครูสลานะครับเชิญประจำที่เลยครับเชิญครับครูครับและตอนนี้พร้อมแล้วนะครับศิลปินเพลงดังของเราครับสาวเสียงใสขวัญใจคนลูกทุ่งเปาวลีพรพิโม

0: พี่เปานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่พันธ์คะ
0: เพลงนี้ชื่อเพลงว่า
1: จะมาไม่หนอ
0: ก็มาแล้วมีแล้วคนหนึ่งไม่ใช่เหรอ
1: ฮะหมายถึงใครคะ
0: ลูก
1: ลูกอะไร
0: จะมีมาอีกเหรออ
1: ืมถามถึงลูกหรือถามถึงสามีดีคะ
0: ลูก
1: ลูกใช่ไหมคะคนเดียวพอแล้วค่ะ
0: คนเดียวพอแล้วทำไมเลือกเพลงนี้มาเปิดตัวในวันนี้ครับ
1: โอ้โหเพลงนี้เป็นเพลงที่หนูคิดถึงเพราะว่าเป็นเพลงค่อนข้างจะหลายปีมาแล้วนะคะแต่ว่ามันชอบฟีลชอบการร้องเพราะว่าปกติปาวลีก็จะร้องเพลงช้าๆซะส่วนใหญ่เพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงเต้นแล้วก็เป็นเพลงน่ารักน่ารักของหนูค่ะ
0: วันนี้มาเป็นคณะกรรมการด้วยนะแล้วก็จะได้ฟังเพลงตัวเองแต่ไม่ได้ตัวเองร้องคนอื่นมาร้องเ
1: น
0: ี่ย
1: มันน่ากลัวตรงนี้แหละ
0: ใจเย็นๆสิมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอ
1: นี่พอเขาบอกว่าเดี๋ยวน้องๆจะมาร้องเพลงพี่เปาโอ้โห
0: มันน่าดีใจสิเขาเพลงเรามาร้องอ
1: ่ะเอ้าถ้าเกิดเขาร้องดีกว่าเราทำไงคะ
0: ก็ถือว่าเขาก็ดีกว่าเราไง
1: เอาเหรอมันจะอับอายนะ
0: ไม่อายแต่
1: ไม่อาย
0: รสชาติไม่เหมือนกัน
1: ดีใจดีใจเพราะว่าได้ข่าวว่ามีน้องๆรุ่นใหม่ๆแบบฝึกซ้อมเพลงเราก็ดีใจ
0: ครับผมทีนี้เกณฑ์ในการตัดสินของพี่เปาตั้งไว้ไง
1: ใครถูกใจใครใต้โต๊ะเยอะเราให้เลย
0: ไวไม่มีเราไม่มีใต้โต๊ะ
1: ไม่ได้เหรอ
0: ไม่ได้สิ
1: ช่วงนี้อยากได้ค่าขนมแสนดี
0: โอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ถ้าเกิดใครร้องดีหรือว่าทีมไหนที่ถูกใจเรามากที่สุดค่ะก็วัดตามเกณฑ์ไป
0: แล้ววันนี้เราจะได้ยินเพลงตัวเองแต่ว่าในเวอร์ชั่นที่ต่างออกไปด้วย
1: ตื่นเต้นมากเพราะว่าแต่ละเพลงเราก็ดีไซน์การร้องเป็นตัวของเราเองแต่เนี้ยอยากมาดูว่าศิลปินแต่ละท่านเนี่ยจะดีไซน์การร้องเป็นยังไงอาจจะแตกต่างเราก็ได
0: ้นะ
1: อยากเห็นค่ะ
0: พร้อมหรือยังฮะ
1: พร้อมมากๆค่ะ
0: อ่ะพร้อมแล้วประจำที่เลยครับ
1: ค่ะ
0: เชิญครับพี่เปาเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การแข่งขันในวันนี้ของทั้ง2ทีมนะฮะจะมีใครกันบ้างและทีมไหนจะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะกลับบ้านไปอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมไปพบกับทีมช่างเหล็กและทีม

0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ โอ้โหพร้อมทั้ง6ท่านนะวันนี้มาในทีมของทีมช่างนะของคุณช่างอะไรครับเนี่ย
1: ช่างเหล็กครับ
0: ช่างเหล็ก
1: ครับ
0: ครับแนะนำตัวก่อนทีมช่างเหล็กมีใครบ้างเชิญเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมนุอนุกูลนะครับผมเป็นหัวหน้าทีมช่างเหล็กครับ
0: หัวหน้าทีมช่างเหล็กครับผม
3: สวัสดีครับผมชิวพานุวิทย์ครับผมเป็นลูกทีมช่างเหล็กครับ
4: สวัสดีค่ะชื่อไอ้นันทนัทค่ะเป็นลูกทีมพี่นุค่ะทีมช่างเหล็กค่ะ
0: ช่างเหล็กทำไมเป็นช่างเหล็กฮะคุณหัวหน้าทีม
2: เราแบบมีความแข็งแรงแบบ
0: แข็งมันต้องเว้นแรงด้วยอ
1: ่
0: ะแข็งแรงไปเลยทีแข็งแรง
2: แข็งแกร่งตอนแรกคิดอยู่ว่าจะแกร่งดีหรือแรงดีก็เลยเว้นไปนิดหนึ่งครับแล้วก็เวลา
0: ทนทุกสภาพ
2: ใช่เวลาเราจะเจียรอะไร

0: ล้วต้องใช้ความสามารถสูง
1: อันนี้คือทีมช่างเหล็กนะชมหน้าของเขานะฮะอ่ะทีมช่างไม้แนะนำตัวเลยครับเจอเลยฮะคนแรก
2: สวัสดีครับผมเติ้ลกิติพงศ์ครับเป็นลูกทีมช่างไม้ครับ
3: สวัสดีค่ะหนูน้องกิมกอยค่ะเป็นสมาชิกทีมช่างไม้ค่ะ
1: ช่างไม้แล้วก็แต่งตัวเหมือนนางไม้ด้วยนะมาจากต้นไหนลูกฮะ
3: ต้นข้างหน้าเวิร์กพอยต์เลยนะ
1: ต้นข้างหน้าเวิร์กพอยต์เลยนะอ่ะ
4: กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะหนู
1: เสียง
4: ปะแป้งทองชมพูนะคะเป็นหัวหน้าทีมช่างไม้ค่ะ
1: เป็นเขาแข็งแกร่งนะเขาช่างเหล็กนะ
4: พวกหนูเนี่ยละเอียดเน้นแบบให้ดูสมูทแบบอัลตร้าสมูทถ้าเอียงซ้ายนิดนึงจะเป็นละ70องศาแล้วก็ตักเข้าปากเนี่ยพอดีจะอร่อยมาก
1: นี่คุยเรื่องอาหารกันเดี๋ยวนี้
4: ไม่ใช่
1: นะ
0: อย่างผมเนี่ยถ้าเจออุทกภัยเนี่ยบ้านผมอยู่ได้นะแต่ถ้าเป็นไม้นี่อาจจะล้มก็ได้นะ
3: แต่ของหนูเนี่ยมันไม่ใช่ไม้ธรรมดานะคะ
1: มันคือไม
3: ้หนูบอกเลย
4: ต้นสัก
3: ต่อให้
1: มาจากละครเรื่องไหนเนี่ย
3: ถ้าหนูจะเป็นไม้หนูขอเป็นไม้
1: อยู่บ้านแสดงบ่อยไหมลูก
3: หนูชอบมากเลยค่ะ
1: เติ้ลนะอยากจะพูดอะไรสักหน่อยไหมตื่นหรือยังฮะ
3: พูดหน่อยสิพี่ทีมเขามาขนาดนั้นแล้วเนี่ยเราพูดสิพูดได้
1: เราก็ไหนจะยศ
2: อย่างว่าไม่ได้พูดสักทีน้องพูดหมดแล้วครับ
1: ครับผมมั่นใจไหมในทีมช่างไม้ของเรา
2: โอ้มั่นใจครับช่างไม้ของเราเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ไม้อ่อนๆธรรมดานะครับ
1: ครับ
2: แข็งเหมือนกันครับ
4: ตอนนี้พวกหนูยังไม่ค่อยสนิทกันมากเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวจะเข้ากันละพี่พันธ์ให้โอกาสพวกหนูก่อน
1: ทีมเดียวกันแล้วบ้าง
4: มาทีมเดียวกันแน่นอน
1: พร้อมนะสองทีมประจำที่เลยครับเชิญครับเรารู้จักทั้งสองทีมเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เป็นทีมช่างคุณครูแล้วก็พี่เปาสองทีมพร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มคู่แรกก่อนเลยคู่แรกเนี่ยใครทำคะแนนได้ดีถือว่ามีชัยไปก่อนเลยจะเป็นใครหัวหน้าทีมจะต้องส่งออกมาช่างเหล็กครับ
0: ครับ
1: หน้าทีมคุณนุ
0: คนนี้เนี่ยผมอยากจะขู่ขวัญเขาก่อน
1: ขู่
0: ต้องเอาแชมป์เนี่ยลงไปก่อนเลยครับผมจะให้น้องชิวแชมป์ไมค์ทองคำ3วัยครั้งที่4เนี่ยลงสนามก่อนครับ
1: ส่งน้องชิวนะ
0: ส่งน้องชิวครับ
1: ทีมช่างเหล็กส่งน้องชิวร้องเพลงอะไรฮะ
0: วรรณคดีสีชมพูครับ
1: วรรณคดีสีชมพู
3: ร้องยากนะได้โปรดอย่าใจร้ายจากผู้ชายที่แสนดีกลายเป็น
1: มันมีแรปด้วยนะ
3: มันมีแรปแล้วใครจะแรป
1: เชียบเชียบเชียบเชียบเชียบเดี๋ยวนะใช่ไหม
3: ใครร้องนะ
1: เชียบเชียบเชียบเชียบ
3: มายาลาบมายาลาบ
1: มายาลาบ
3: จะเป็นพี่เป็นยักษ์สิวันนี้พี่คิดจะรับสามีจะไม่หลอก
0: พี่ผมไปดิวมายาลาบมาสอนเขาแรปนะครับ
3: โอ้
0: ใช่แล้วเขาไปบอกว่าพี่แชมป์แรปแบบพี่ผมแบบรู้สึกว่ามันเบสิกเกินไปผมขอแรปเป็นของตัวเองเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าแรปแบบไหนครับ
1: มีสไตล์
3: รอดูเลย
1: ยากไหมฮะพี่เปาวรรณคดีสีชมพู
3: ยากมากค่ะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของเปาวลีเหมือนกันเพราะว่าเพลงนี้พี่โจเป็นโปรดิวเซอร์ให้ในเพลงนี้นะคะแล้วก็ที่จริงเนี่ยอัลบั้มนี้มีทั้งหมด5เพลงด้วยกันมี5ประเทศด้วยกันค่ะอันนี้เป็นตัวแทนประเทศไทยค่ะแล้วก็จะใส่ความเอื้อนเอ่ยแบบไทยๆเข้าไปแล้วก็มีความสมัยใหม่ของแรปก็เลยดึงน้องแชมป์มายาลาเพราะว่าน้องแชมป์เนี่ยเขาแต่งกลอนเก่งเพราะว่าคุณพ่อเขาเป็นลิเกด้วย มันก็เลยมีความสอดคล้องกัน
1: ครับ
3: เพราะมาก
1: นะน่าสนใจนะช่างเหล็กนะส่งน้องชิวนะครับป้าแป้งหัวหน้าทีมช่างไม้ส่งใครครับที่จะมาเจอกับชิว
4: ต้องเป็นตัวตึงของทีมหนูอยู่แล้ว
1: ครับผม
4: ยังไม่ได้
1: พูด
4: พี่หนูขอดนตรีใหญ่ๆเลย
1: ช่างไม
4: ้ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไป
5: โอ้เปิดใหญ
4: ่ท่านจะได้พบกับนักร้องดาวรุ่งลูกทุ่งอินฟูกิมกอยชัยดอนมิวสิก
1: วันนี้มีลำแก้บนที่ไหนเปล่ารู้แล้วเธอจะร้องเพลงพ่อเนื้อทอดใช่ไหม
3: ทองทองค่ะทอง
1: พ่อเนื้อทอง
3: พ่อเนื้อทองค่ะใ

0: ต้องถามพี่เปาพ่อเนื้อทองเป็นยังไงบ้างเพลงนี้
1: จำได้ว่าตอนที่ไปเข้าห้องอัดห้องอัดของอาจารย์เอ็มค่
0: ะ
1: อาจารย์เอ็มนาโนนเข้าห้องอัดอัดไปไม่กี่ครั้งรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนไปวิ่งรอบสนามแบบฟุตบอลใหญ่ๆเลย
0: มันยังไงมันใช้แรงเยอะเหรอ
1: ใช่ค่ะน้องการธนาแต่งเพลงนี้แล้วไม่มีที่หายใจเลย
0: เพลงนี้ใช่ไหมที่มันไม่มีอินโทรมันจะมีตึ้งมาแล้วขึ้นเลย
1: ใช่ตึ้งแล้วขึ้นเลยขนาดหนูตึ้งอ่ะหนูอ่ะไปแล้วใช่ค่ะวันนี้ก็รอดูเลยเพราะว่าเพลงมันยากต้องเอื้อนให้ถึงต้องลมต้องดีต้องมีการออดอ้อนของน้ำเสียงเพราะมันเกี่ยวกับการเป็น

0: ออไปพบกับทีมช่างไม้ครับกิมกลอยไทดอนมิวสิกครับเพลงพ่อเนื้อทองเชิญครับ
1: กิมกลอยไทดอลมิวสิกศิลปินดาวรุ่งจากทีมช่างไม้ผู้ที่มีพี่เปาวลีเป็นไอดอลในการร้องเพลง
2: ฟังพี่เปาร้องแบบเยอะมากไปงานแบบไปโชว์ร้องเพลงอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะชอบหยิบเอาเพลงของพี่เปาไปร้องค่ะ
1: โดยวันนี้กิมกลอยได้หยิบนำเพลงฮิตอย่างเพลงพ่อเนื้อทองที่ถือว่าเป็นเพลงที่เจ้าตัวบอกว่าเป็นเพลงที่ต้องใช้เทคนิคเยอะ
2: พ่อเนื้อทองนะคะหนูด้วยความชอบส่วนตัวเนี่ยเพลงนี้ได้ใช้เสียงที่เราจะต้องจัดการเสียงของเราให้ดีอะค่ะมันค่อนข้างที่จะใช้พลังเยอะมากนะคะกับเพลงนี้
1: โดยกิมกลอยจะขอนำบทเพลงนี้ถ่ายทอดความเป็นตัวเองออกมาให้ทุกคนได้รับชมครับ
2: ส่วนตัวหนูคิดว่าสิ่งที่หนูสื่อออกไปในวันนี้อาจจะแตกต่างจากเวอร์ชั่นของพี่เปาด้วยคาแรคเตอร์ของเราที่มันมีความคล่องตัวมันมีความกล้าพูดกล้าที่จะแบบว่าชอบใครก็บอกชอบอะไรเงี้ยหนูก็เลยสื่อสารออกมาให้มันมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนความหมายเพลงแบบเข้มข้นมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะ

0: น้องกิมกลอยไรอนมิวสิกนะครับพ่อเนื้อทองจ้า
1: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ภา
0: ดีเลยดีเลยอ่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: โอ้โหเปลี่ยนไปคนละคนเลยนะเฮ้ยไปไหนแล้วอ่ะ
1: พ่อเฮ้ยพอร้องจบแล้วเป็นกุลสตรีไทยค่ะเพราะว่าเพลงเนี่ยเราฟังแล้วเราแบบว่าต้องเรียบร้อยอ่ะ
0: เราเป็นคนร้องตอนจังหวะท่อนที่บอกว่าตกหลุมเนี่ยเหมือนตกหลุมจริงๆเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ไหนลองร้องให้ฟังอีกทีสิ
1: ตกหลุม
2: เดี๋ยวขึ้นไม่ไหวน่ะ
0: ชอบท่อนนี้ที่สุด
1: ตกหลุม
0: พอแล้วพอเอาให้ชอบไว้ก่อนเดี๋ยวจะไม่ชอบ
1: ดีหรือมันไม่ดีเนี่ยพี่พั
0: ชดีสิ
1: ดีนะ
0: สวยขึ้นนะวันนี้ดูสวยดูแบบพร้อมเลยดูแล
1: ตัวเอง
0: เล
1: ย
0: ดูแล
1: ช่วงนี้เหรอคะนอนวันละ8แก้วดื่มน้ำวันละ
0: นอน8ชั่วโมงใครจะนอนวันละ8แก้ว
1: ช่วงนี้หนูก็ฟิตแอนด์เฟิร์มค่ะหนูแบบว่าไปวงไปวิ่งนั่นนี
0: ่ออกกำลังกาย
1: ไปออกกำลังกายไปบริหารปาก
0: ยังไง
1: ไปคุยกับชาวบ้านไงคะ
0: เขาเรียกบริหารปาก
1: ค่ะแค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกาย
0: แต่เราขยับปาก
1: ค่ะได้เหมือนกันค่ะพี่ปาน
0: ฝึกด้วยเพราะเราใช้ร้องเพลงด้วย
1: ใช่ค่ะเราใช้พลังลมปาน
0: สุดยอดจริงๆเดี๋ยวเราฟังครูสลาครับผลงานของน้องกิ่มกลอยฮะพ่อเนื้อทอง
3: ก่อนจะพูดถึงผลงานนะขอพูดถึงเกณฑ์การให้คะแนนด้วยเพราะบอกว่าต้องเข้มข้นเอาจริง แบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกคือเสียงและก็ทักษะก็จะดูว่าแก้วเสียงเป็นยังไงดีไม่ดีมีพลังหรือไม่มีพลังหมดแรกเรื่องเสียงมี2ข้อแต่30คะแนนคือแก้วเสียงนี่10แล้วก็เทคนิคการร้อง20รวม30อันที่2คือเทคนิคการร้องเมื่อเลือกเพลงไหนมาแล้วเนี่ยสู้กับความยากของเพลงได้แค่ไหนเก็บรายละเอียดได้ดีแค่ไหนหมดที่2ก็คือหมดความถูกต้องอันนี้ประยุกต์ได้นะลูกแต่ยืนพื้นต้องถูกก่อนอย่างเรามาร้องกับดนตรีใหม่บางทีมันอาจจะมีการออกแบบเฉพาะของเราแต่พื้นฐานคำร้องทำนองต้องถูกก่อนนะครับอันต่อมาคือเรื่องจังหวะตัวนี้สำคัญอันที่3ก็คืออักขระก็ยังต้องแนบไปอยู่เพราะเป็นการร้องเพลงลูกทุ่งโหมดนี้ก็30คะแนนและโหมดสุดท้ายนี่คะแนนเยอะสุดคือโหมดเดอะสตาร์เราจะไม่เฝ้ามองแค่ร้องจบแล้วก็ร้องเพราะแล้วก็ร้องถูกแต่อยากดูว่าในขณะร้องเนี่ยฉายแววความเป็นสตาร์ให้เราได้เห็นหรือไม่นี่คือ3โหมดที่เฝ้ามองครูกับพี่เปาก็จะลงคะแนนไว้ให้เล่ามายาวๆเนี่ยเพราะว่ากิมกอยร้องครูไม่รู้จะพูดอะไรเขาตอบโจทย์เกือบทุกข้อเลย
1: ขอบพระคุณ
3: มีอาการตื่นเต้นในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นที่ไม่ได้ตื่นเต้นให้เราได้รู้สึกว่ามันมีความผิดแต่มันมีคนรู้สึกว่าเหมือนเสียงยังเบาลูกแต่ท้ายๆน่ะผ่านครึ่งทางไปแล้วนั่นแหละคือยี่ห้อของกิมกอยลูกภาพรวมคือดีมากครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: มาดีนะพี่เปาครับ
2: โอ้เมื่อกี้เกือบน้ำตาไหลเสียงมาล่องเดียวกับพี่เปาร้องเพลงเอื้อนเอ่ยแบบไทยๆนะกิมกอยจะดีมากๆเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้นึกว่ากลืนแผ่นเข้าไปเลยนะคือแกะมาดีมากเห็นเหมือนกับคุณครูสลามันมีช่วงแรกเองลูกที่รู้สึกว่าระวังตัวไปนิดนึงเพราะเพลงนี้มันยากค่ะมันมีเอื้อนเอ่ยที่ถ้าเกิดหลุดมันนิดนึงหรือว่าฉลับนิดนึงเราจะรู้ขึ้นทันทีเลยแต่วันนี้ด้วยความเก่งของกิมกอยอ่ะมันเอาอยู่และชอบช่วงท้ายๆมีกับอะไรเงี้ยชอบเป็นการข่มคู่แข่งเหมือนไร้มนต์ไร้เสน่ห์วันนี้หนูทำดีมากๆค่ะ
0: ครับผมขอบคุณทั้งสองท่านครับผมนะป้าแป้งฮะหัวหน้าทีมเป็นไงฮะลูกทีมคนนี้กับเพลงเมื่อสักครู่นี
4: ้พี่นะดีใจที่กิมกอยนะตั้งใจทำขนาดนี้เพราะมากพี่นึกว่าแม่นางตะเคียนมายืนร้องเองนะ
1: ขอให้รวยนะจ๊ะ
4: สาธุจ้ะเก้าๆพี่น่ะภูมิใจในตัวเองมากตอนเองยืนร้องเนี่ยตาเป็นประกายไม่ใช่พี่นะสามคนนู้นเขาโดน

0: นสะกดเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามนเนี่ยจะส่งถึงครูสลากับพี่เปามั้ย
1: ค่ะ
0: จ้ะตามนั้นเลยนะจุ๊บ
2: ๆนี่หัวหน้าทีม
1: ขอบคุณค่ะหัวหน้า
2: ฟังแล้วถือว่ามาดีนะฟังคอมเมนต์เนี่ยแค่ต้นๆนั่นเอง
1: ค่ะ
2: เป็นไงพอใจมั้ย
1: หนูบอกเลยนะคะ
2: นี
1: ่ว่าวันนี้เนี่ยพี่ไม่ได้มาเล่นๆนะคะน้อง
2: นี่เขาเป็นน้องเราเหรอ
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นพี่แต่หนูอยากเป็น
2: เอาต่อเอาต่อคนกำลังชอบ
1: นี่พี่จะบอกให้นะ
2: นี่
1: เพื่อนชิว
2: ก้าวเขาว่ากลับไปขยับเข้าไป
1: เราจำได้ไห
2: ม
1: ว่าเราเป็นเพื่อนกันนายจำวันที่เราสองคนเจอกันที่เวทีประกวดร้องเพลงนายจำได้หรือเปล่า
2: ครั้งนั้นผลเป็นไง
1: ครั้งนั้นนายชนะเรา
2: เออไปครับที่ไปคุยทำไมเราครั้งนั้นเอาครั้งนี้สิปรบมือกิมกอยด้วยนะครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
2: เอาละฮะนี่คือทีมช่างไม้ไปไหนเราอยู่ด้วยกันก่อนสิ
1: อ๋อขอโทษค่ะ
2: นี่คือผลงานของน้องกิมกลอยนะทีมช่างไม้มาถึงทีมช่างเหล็กครับน้องชิวพานุวิทย์กับบทเพลงวรรณคดีสีชมพูครับ
3: โอ้โหครั้งนี้กิมกลอยนักร้องเยาวชนจากทีมช่างไม้ในบทเพลงพ่อเนื้อทองสร้างมาตรฐานไว้ยอดเยี่ยมจริงๆทำเอาทีมฝั่งตรงข้ามอย่างทีมช่างเหล็กอึ้งไปตามๆกันเข้าสู่การแข่งขันในช่วงนี้ครับหลังจากช่วงที่แล้วกิมกลอยจากทีมช่างไม้ได้สร้างมาตรฐานในเสียงร้องไว้ดีมากคราวนี้ถึงคิวของชิวพานุวิทย์นักร้องเยาวชนตัวแทนจากทีมช่างเหล็กที่พร้อมหยิบยกบทเพลงหวานซึ้งอย่างวรรณคดีสีชมพูมาร้องสะกดใจทุกคนไปรับฟังโชว์นี้ของชิวพร้อมๆกันเลยครับชิวพานุวิทย์ศิลปินเยาวชนดาวรุ่งดวงเด่นของทีมช่างเหล็กที่เติบโตมากับเสียงเพลงและกับคุณแม่ที่มักจะเปิดเพลงของพี่เป่าให้ฟังอยู่บ่อยครั้งครับ
4: ตอนช่วงเด็กก็มีคุณแม่ครับชอบเปิดเพลงแล้วก็มีเพลงพี่เปาเข้ามาให้ได้ยินบ่อย
3: ๆเปาวลีจึงถือเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เจ้าตัวชื่นชอบและได้นำมาร้องและฝึกซ้อมอยู่บ่อยครั้ง
4: สำหรับบทเพลงของพี่เปานะครับผมก็ยังได้นำมาร้องนะครับในการที่แบบบางทีผมไปเปิดหมวกอะไรเงี้ยครับผมก็จะนำบทเพลงพี่เปาไปร้องบ้างครับ
3: และกับบทเพลงอย่างวรรณคดีสีชมพูถือเป็นอีกบทเพลงสุดท้าทายที่จะขอทำเต็มที่เพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นกันในวันนี้ครับ
4: ต้องบอกก่อนว่าบทเพลงนี้มันเป็นบทเพลงที่ท้าทายแล้วก็แปลกใหม่สำหรับผมมากๆเป็นลูกทุ่งสมัยใหม่ที่มีทั้งการแรปเข้ามาด้วยแล้วก็เป็นการร้องกรุ๊ปจังหวะใหม่ซึ่งมันท้าทายกับผมมากๆก็อยากจะลองชาเลนจ์ตัวเองดูด้วยครับ

0: น้องชิวนะครับ
1: ครับผม
0: เป็นไงลูกชิวสมชื่อไหมลูก
1: โอ้โหเลอะเลอะไม่ใช่
0: เลอะอะไรลูก
2: โล่งครับผม
0: โล่งเลย
2: ใช่ครับ
0: เพราะอะไรครับมันเครียดเหรอ
2: มันเรียกว่ายากนิดนึงครับกับเพลงนี้
0: เพราะว่าปกติพี่เบาเขาร้องกับพี่มายาลาบไงนี่เหมาคนเดียวเลยไม่ให้ใครร้องเลยอ
2: ่
0: ะ
2: ใช่คร
0: ับ เออนะ
2: อยากมีคนช่วยร้องแต่ร้องได้คนเดียวครับผม
0: นะแต่เมื่อกี้กิมก้อยเขาช่วยแรปอยู่นะไม่ไม่มีมาไม่อ่ะ
3: เมื่อกี้เราก็ช่วยเองร้องนะ
2: จริงเหรอครับ
3: จริงเราช่วยเองร้องและตอนเองเดินมาหาข้านะข้าเขินมากเลยอ่ะ
4: พี่เขินแล้วเหรอเขินแล้วเหรอนี่
3: เขินค่ะพี่เปาเขาร้องดีมากเลยอ่ะเก่งมากเลยอ่ะเพื่อนเราชอบนะเอ้ยชอบที่นายร้องเพลงนะ
2: ครับ
0: พี่เปาวรรณคดีสีชมพูลูก
4: ต้องบอกเป็นอีกเพลงที่หนูรักมากๆค่ะพ่อเนื้อทองก็รักมากวรรณคดีสีชมพูก็รักมากเพราะเพลงนี้เป็นเพลงแรกเลยที่ยอดวิวสูงที่สุดของปาวลีและใกล้จะ100ล้านวิวแล้วนะคะแล้วเป็นเพลงที่หนูมีความรู้สึกว่ามันมีรูปแบบใหม่ค่ะมันยังมีความเป็นปาวลีในไทยๆอยู่แต่มันมีกรูฟบางอย่างที่เป็นสตริงเข้ามาหนูชอบตรงนี้ได้ชาเลนจ์ตัวเองมันยากตรงที่ว่ามันแทบจะไม่มีที่หายใจเมื่อกี้ก็ลุ้นตาว่าน้องจะหลุดหรือเปล่าแต่เขาคุมอยู่แล้วก็ไม่หลุดด้วยแล้วยิ่งวันนี้ได้รู้จักน้องชิววันนี้นะลูกเรารู้สึกตกหลุมรักเขาเลยอะคำแรกที่เอ่ยออกมาหรือว่าแบบท่าทางที่เขาทำออกมามันความรู้สึกมันลงตัวมากๆมันเพิ่งได้ยินแบบนี้ครั้งแรกสำหรับเพลงนี้ของพี่เปาด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมาะกับชิวมากๆเอาไปร้องงานได้เลยนะลูกเอาไปเลยร้องดีร้องดีให้เลย
0: ครับผมขอบคุณนะครับครูครับ
5: โอ้ชอบเลยคือครูเนี่ยเห็นชิวมาตั้งแต่วันเข้ามาใหม่ต้องคำใช่ไหมครูเด่นที่สุดก็คือเสียงเพราะแล้วก็เป็นคนเรียบร้อยทีนี้เวลาชิวขึ้นร้องเนี่ยครูจะกังวลว่าไอ้มันจะมีความคาดหวังหนึ่งในการแสดงคือความเป็นเดอะสตาร์ความเรียบร้อยของชิวเนี่ยมันทำให้กังวลข้อนั้นอย่างเดียวเลยเรื่องเสียงเรื่องเพราะเนี่ยมันเป็นยี่ห้อเขาอยู่แล้วทีนี้พอชิวนำมาร้องเนี่ยลูกครูว่าเฮ้ยมันต้องร้องสองคนยังเหนื่อยเลยนะแต่นี่ร้องคนเดียวที่เกินคาดก็คือเลือก acting เรื่องที่เหมือนไม่เห็นใครในตรงนี้เลยข้าพเจ้าจะร้องเพลงข้าพเจ้าจะโชว์ข้าพเจ้าจะแสดงออกนี่คืออย่างสิ่งที่เพชรตัดเพชรอยากได้และชิวก็ทำมันออกมาเก่งมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ลาผมนะหัวหน้าทีมครับผลงานของลูกทีมคุณน้องชิว
6: มันเหนือความคาดหมายที่เราคาดหวังแล้วเหมือนตอนซ้อมเขาก็ร้องไว้ดีแล้วนะครับ
0: ครับ
6: แต่ตอนเอาจริงเหมือนแบบดีกว่าตอนซ้อมอีกนะครับแล้วก็ผมเลยแบบประทับใจในการประยุกต์ของเขามาก

0: มากเลยครับนั่งคุยกับน้องอายตลอดเวลาว่าโอ้โหแบบเหนือความคาดหมายมากๆแบบชอบมากๆอันผลเป็นไงไม่รู้นะครับแต่ว่าสำหรับผม2คนน่ะน้องคือแบบอันดับ1ของผม2คนเลยครับ
1: ครับผมพี่อาย
2: ว้าวค่ะฟังน้องชิวว้าวฟังน้องกิมกอยก็ว้าวทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องแบบคุณภาพเนี่ยเราสู่สีเราจริงๆเรานำได้เลยด้วยซ้ำ
1: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ไพเราะนะปกติน้องชิวเนี่ยเขาจะร้องเพลงเปิดหมวกอยู่แล้ว
3: ใช่ครับ
1: แล้วก็เคยมีเพลงของพี่ปาไปร้องไหมเพลงนี
3: ้เพลงนี้ผมยังไม่เคยแต่ผมเคยเอาอีกเพลงนึงไปครับเพลงอะไรข้อเนื้อทอง
1: เอาไปร้องตอนเปิดหมวก
4: ยอดฮิต
3: ใช่ครับ
5: หนูกับเขาอะค่ะเขาอยากจะร้องพ่อเนื้อทองแต่บังเอิญหนูได้ร้องไงคะ
1: ฉันจับฉลากได้
5: ใช่
1: ไ
5: หมล่ะ
1: แล้วก็ได้ร้อง
5: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าเขาก็ร้องได้เขามาพูดถึงว่าเขาไปร้องเปิดหมวก
5: ค่ะแต่เขาไม่ได้ร้องให้พี่เปาฟัง
1: เอาว่าเขาก็มีสิทธิ์ร้องแต่วันนี้เขาไม่ได้ร้องแต่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้มีอะไร
3: ขอบคุณครับผม
1: เรียบร้อยเดี๋ยวเชิญน้องชิวประจำที่เลยนะครับเชิญครับปรบมือน้องชิวด้วยนะฮะคู่แรกผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ประกาศผลครับเดี๋ยวเราจะรวมคะแนนทั้ง3คู่และจะประกาศตอนท้ายว่าทีมไหนคือผู้ชนะหัวหน้าทีมครับ
0: ครับ
1: คุณฟังจากคอมเมนต์ของคณะกรรมการแล้วคิดว่าผลงานของทีมคุณนี่สูสีไหมหรือเหนือกว่านิด
0: ๆผมว่าเหนือกว่านิดๆนะ
1: ดูจากฟังจากคอมเมนต์นะเพราะเราไม่รู้คะแนนนี่คะแนนจะเก็บไว้ก่อน
0: ใช่ครับ
1: นะฮะป้าแป้งหัวหน้าทีมฟังจากคอมเมนต์แล้ว
6: มันแอบสูสีแต่หนูว่าของหนูก็เหนือกว่าหน่อย
1: ๆนิด
6: ๆพี่นิดๆแต่แป้งหน่อยๆนะเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกัน
1: มีโอกาสถือว่ามีโอกาสอยู
6: ่มีโอกาส
1: มีผลนะครับ
7: ถ่ายทอดอารมณ์ได้ถึงใจและน่าประทับใจมากครับสำหรับชิวพานุวิทย์นักร้องเยาวชนจากทีมช่างเหล็กถือเป็นคู่แรกที่ขับเคี่ยวกันได้อย่างสมศักดิ์ศรีความเข้มข้นกันต่อในเพชรตัดเพชรซูเปอร์ฮิตครับโดยคู่แรกถือว่าฟาดฟันกันได้อย่างสมศักดิ์ศรีและยังมองไม่ออกว่าทีมฝั่งไหนจะกุมความได้เปรียบในยกแรกมารอลุ้นกันต่อว่าทั้ง2ทีมจะส่งใครเข้าสู่คู่ที่2ของศึกครั้งนี้ไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
1: เอาล่ะครับคู่แรกผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วมาถึงคู่ที่2ครับทีมช่างเหล็กส่งใครฮะคนแรกเป็นน้องชิวเรียบร้อยแล้ว
0: ตอนแรกอะผมกะว่า
1: ส่งตัวเองมั้ย
0: ใช่ตอนแรกจะส่งตัวเองเพราะว่าพอเห็นน้องชิวแบบเฮ้ยน้องชิวแบบร้องดีอะแบบน่าจะได้นะผมก็เลยให้แบบชนะทีเดียวไปเลยดีกว่าผมจะได้แบบสบายๆร้องคนสุดท้าย
1: คุณส่ง
0: น้องอายครับผม
1: นะน้องอายครับบทเพลง
0: กับบทเพลงเพลงนี้เลยว่าเป็นชื่อเพลงที่สำคัญกับน้องเปามากๆ
5: ให้อะไรย่า
0: แสนดีครับ
2: เอาไปเลย
1: แสนดี
8: ให้คะแนนแหละ
1: โอ้โหมีคะแนน
8: ม
1: ีคะแนนโปรดด้วยเหรอฮะ
8: คะแนนล่วงหน้าแล้ว
5: เพลงนี้มันดีต่อใจ

0: อ่ะพูดถึงเพลงนี้นะฮะพี่เปาแสนดี
1: ต้องบอกว่าเพลงนี้คือเป็น
0: ตรงกับชื่อลูกด้วย
1: ตรงกับชื่อลูกมันเป็นความบังเอิญค่ะตอนแรกยังไม่มีชื่อเพลง
0: ครับ
1: หลังจากที่เราเพิ่งคลอดแสนดีใหม่ๆค่ะแล้วเราก็เป็นคุณแม่มือใหม่ด้วยทีนี้เราก็ประชุมกับทีมว่าหนูอยากมีเพลงอะไรที่เป็นแบบตัวแทนของคุณแม่แม่ลูกอะไรเงี้ยค่ะใส่ใหญ่แล้วก็มีความรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ก็คือว่าเราพบก้อนเนื้อที่ในร่างกายเราซึ่งตอนนั้นจากปกติเราไม่เคยกลัวตายเลยเรารู้สึกว่าชีวิตนี้เราใช้คุ้มแล้วเราได้ตามความฝันแล้วก็ได้ทำหลายๆอย่างแล้วเนี่ยค่ะไม่กลัวตายแต่พอวันหนึ่งเรามีลูกแล้วเราต้องไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเรารู้สึกกลัวตายขึ้นมาทันทียังไงก็แล้วแต่เราอยากให้คนคนนี้เขาเกิดมาด้วยความรักด้วยความเติบโตที่เขาจะเติบโตไปเจออะไรก็แล้วแต่อยากให้รู้ไว้ว่าแม่คนนี้รักเสมอซึ่งมันมีคำว่าแสนดีอยู่ในนั้นด้วยก็เลยเอาชื่อลูกเนี่ยขออนุญาตเป็นชื่อเพลงด้วย
0: ชื่อเพลงไปด้วยเลย
1: ค่ะ
0: ครับผมนะนี่คือเรื่องราวของเพลงแสนดีนะโอ้มีความหมายนะอ่ะหัวหน้าทีมป้าแป้งถึงเวลาที่คุณต้องส่งแล้ว
2: แป้งก็ส่งสุดหล่อที่เงียบที่สุดในทีม

0: ฮะ
1: ค่ะขออนุญาตส่งน้องเติ้ลกิตติพงศ์ครับผม
0: ร้องเพลงอะไร
1: ชื่อเพลงว่ารับผิดชอบด้วยนะค่ะ
0: เรื่องอะไรลูก
2: หนี้ครับติดหนี
0: ้ไว้นู่นไปไม่หมดหนี้ลูกรับผิดชอบเรื่องหนี้มันคนละรายการแล้ว
3: มาทำให้ฉันชอบต้องรับผิดชอบด้วยนะมาจริงจักจักจ๋าเป็นเพื่อนเล่นหรือไงมาทำ
0: อ่ะเพลงนี้พี่เปารับผิดชอบด้วยนะมันเนื้อหามันเกี่ยวกับให้รับผิดชอบเรื่องอะไรอ่ะ
4: มันตีได้หลายความหมายนี่ก็ได้
0: นี่ก็ได้เ
4: ด้อให้รับผิดชอบด้วยนะอะไรอย่างงี้แต่ว่าความหมายที่จริงแล้วมันคือมาทำให้ชอบเนี่ยต้องรับผิดชอบด้วยนะมาทำให้หลงรักเนี่ยรับผิดชอบเลยนะ
0: รับผิดชอบด้วย
4: ประมาณนี้ค่ะสูสีเลยอันนี้ให้เท่ากันไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยดูผลงาน
0: หัวหน้าทีมครับคุณจะให้ใครร้องก่อนอ่ะคุณนุช่างเหล็ก
5: น้องอายเอาไงดี
2: พี่อายร้องก่อนนะ
5: ร้องก่อนได้ไหมครับน้องก่อนไหวไหม
6: ได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะได้ค่ะ
5: ร้องก่อนก็ได้ครับ
0: งั้นทีมช่างเหล็กร้องก่อนนะ
5: ครับผม
0: อ่ะคู่ที่สองครับเราจะเริ่มกันที่ทีมช่างเหล็กครับน้องอายนันทนัทในบทเพลงแสนดีเชิญครับ
7: อายนันทนัทตัวแทนนักร้องจากทางบ้านของทีมช่างเหล็กที่เป็นถึงครูสอนร้องเพลงและบทเพลงที่นำมาร้องบ่อยนั่นก็คือศิลปินอย่างเปาวลีพรพิมล
8: เพลงที่เปาเนี่ยอายร้องอยู่ประจำเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อเนื้อทองกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงหรือว่าอีกหลายๆเพลงที่รู้สึกว่าน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊ก
7: โดยวันนี้อายได้นำบทเพลงแสนดีเพื่อที่จะนำเนื้อหาของเพลงเป็นตัวแทนของเรื่องราวที่จะส่งต่อถึงลูกศิษย์ที่รักทุกคน
8: เพลงที่ร้องในวันนี้คือเพลงแสนดีค่ะอย่างที่ไอ้บอกไปว่าไอ้สอนร้องเพลงค่ะไอ้อยากร้องเพลงนี้ให้กับลูกศิษย์เลยหลักๆในวันนี้เพราะว่าไอ้ภูมิใจในลูกศิษย์ของไอ้ทุกคนไม่ว่าจะเก่งมากเก่งน้อยไอ้ภูมิใจในตัวพวกเขาทุกคนค่ะ
7: และเราทุกคนจะได้เห็นอีกมุมนึงของเพลงแสนดีที่ไอ้จะนำพาทุกคนเข้าไปอยู่ในห้วงของอารมณ์เพลงในครั้งนี้ครับ
8: เพลงนี้เป็นเพลงที่หนึ่งเลยความหมายดีมากๆแล้วมันตรงใจไอ้มากๆในเพลงนี้ทุกคนจะได้พบเจอกับความอินในบทเพลงที่ต่อให้เรายังไม่ถ่ายทอดอ่ะคนฟังพอได้ยินชื่อเพลงแล้วเขาก็จะรู้สึกเลยว่าโอ้เพลงนี้ต้องมีการเล่นกับความรู้สึกแน่นอน
9: ข้าวเป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oilสารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
10: คอเลสคอนโทรลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
11: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึง

ดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปี้

0: ครับกับเพลงแสนดีนะเป็นไงลูกกับเพลงนี้แสนดี
1: ก็มีความรู้สึกสะกิดในความรู้สึกค่ะเวลาร้อง
0: ใช่ใช่ค่ะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่คือตัวไอเนี่ยไม่ได้มีลูกจริงๆแบบในชีวิตจริงแต่ว่าไอเนี่ยมีลูกศิษย์ไอมีลูกศิษย์
0: เป็นครู
1: ใช
0: ่
1: ใช่ค่ะเด็กๆที่อยู่กับคลาสเรียนของไออย่างเงี้ยค่ะไอก็จะเวลาเราสู้ด้วยกันเราสู้ด้วยกันสุดกำลังเราเดินด้วยกันอย่างสุดความสามารถเพราะฉะนั้นไอรักเหมือนลูกจริงๆเวลาไอสอนค่ะ
0: ผูกพัน
1: ถูกต้องค่ะมันก็เลยมีความสะกิดรู้สึกในความรู้สึกนิดหน่อยค่ะ
0: คุณร้องซะกิมกอยร้องไห้เลยอ่ะยังไงลูกมันเป็นไงมันนึกถึงอะไร
2: คือหนูอยากบอกพี่เปาด้วยว่าเพลงนี้สำคัญกับหนูมากเพราะว่าหนูมีคุณย่าแล้วคุณย่าค่ะป่วยเป็นหลายโรคมากแล้วก็หนักที่สุดอ่ะคือโรคไตค่ะแล้วช่วงที่ย่าป่วยหนักจนนอนที่โรงพยาบาลนะคะหนูอ่ะต้องทำงานต้องไปคอนเสิร์ตต้องแบบไปร้องเพลงแล้วขากลับอย่างเงี้ยหนูก็จะแวะไปหาย่าแล้วหนูก็ฟังเพลงนี้ตลอดเลยคือเพลงแสนดีเพลงเดียวจริงๆนะคะพี่เปาเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูอยากให้ย่ามองเห็นว่าวันนี้หนูอะดังกว่าเดิมแล้วนะที่ย่าเคยอวยพรให้หนูตลอดเลยค่ะหนูก็เลยคิดถึงทุกครั้งที่ฟังเพลงนี้หนูคิดถึงย่ามากนะย่ารัดค่ะ
0: ครับผมนะก็อดคิดถึงไม่ได้นะบางทีเรื่องราวของบทเพลงมันทำให้เรานึกถึงใครบางคนและประโยคที่บอกว่าถ้าวันหนึ่งฉัน
2: หายไป
0: ขอให้เธอเรื่องมันโดนใครหลายๆคนเลยผมว่าใครที่ฟังเพลงนี้แล้วเผลอคิดตามนะแล้วมันจะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายเหมือนที่น้องกิมกอยรู้สึกได้กับเพลงนี้หัวหน้าทีมครับ
3: ครับอินกับอายมากแล้วก็อินกับกิมกอยมากคืออายสื่อสารมากครับคือร้องเพลงเพราะมากครับคือเขาไม่ได้แค่ร้องเพลงเพราะเขาร้องเพลงสื่อสารมากเขาร้องเพลงทำให้น้องกิมกอยร้องไห้ได้เนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับสุดยอดมากเลยน้องอาย20ครับ
0: มั่นใจนะพี่ชิว
4: ต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้พี่อายร้องเพราะมากๆเสียงใสมากๆเลยครับนั่งฟังอยู่ก็มันอินน้ำตามันก็คอเบ้าแต่ไม่ได้ถึงกับไหลแต่มันก็รู้สึกในสิ่งที่เอาได้สื่อสารออกมาครับผมเก่งมากๆครับ
0: นะครับผมนะเชิญครับพี่เปา
5: ขอบคุณน้องอายที่ถ่ายทอดมาเมื่อสักครู่มันจุกค่ะมันจุกอยากบอกว่าเพลงนี้ในตอนที่หนูฟังเดโมที่น้องน็อตทอยส่งมาร้องไห้หนักมากๆนอกจากจะนึกถึงลูกที่เรารักแล้วเรายังนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพลงนี้บอกว่าใครที่จะร้องสื่อสารยังไงไม่มีผิดไม่มีถูกเลยคิดถึงคนที่เรารู้สึกว่าเขาคือคนที่แสนดีเท่านั้นมันก็ถูกแล้วค่ะ
0: คุณครับ
6: หลายความรู้สึกมากนะเรื่องที่น้องเปาว่าครบคอนเนินครูก็เพิ่งรู้นะลูก
5: ค่ะผ่านมาแล้วก็สบายใจแล้วค่ะ
6: คือคิดไปด้วยแบบโอ้โหใจหายย้อนหลังเลยเพราะว่าธรรมชาติคนเนี่ยกลัวตายอยู่แล้วนะแต่วันหนึ่งพอเราได้เห็นลูกเห็นหลานเนี่ยเราจะเพิ่มมาอีกอย่างคือไม่อยากตายมันจะเป็นโดยอัตโนมัติก็เข้าใจในความรู้สึกแล้วก็ยิ่งมาฟังแสนดีถ้าวันหนึ่งเธอหายฉันหายไปก็ขอให้เธอยังหายใจคำว่าแสนดีมันได้กับทุกอย่างได้กับคนรักเราก็มีสิทธิ์รู้สึกแบบนี้ได้เหมือนกันและยิ่งมาโฟกัสที่น้องอายสิ่งที่เด่นมากในความเป็นอายครูชอบแก้วเสียงทุกครั้งที่ได้ฟังคือเสียงเพราะมากและที่สำคัญคือเป็นเสียงของอายเองมากไปกว่านั้นคือเอาเสียงมาใช้อย่างสะอาดไม่รู้สึกปรุงแต่งร้องด้วยเสียงตัวเองจะหยิบเพลงไหนมาร้องก็ตามจะเป็นเสียงอายเสมอนี่คือเรื่องแรกอันที่สองก็คือสู้กับเพลงลูกทุ่งสมัยใหม่ได้ดีเห็นไหมลูกทุ่งสมัยใหม่นะครับถ้าเราฟังเฉพาะเสียงกลองอาจจะมีกลองเสียงมันก็ดูธรรมดานะแต่พอเอาเนื้อเพลงวางลงไปจัดสัดส่วนเนี่ยมันยากเลยแต่วันนี้อายทำได้ดีลูก
0: คนแรกของคู่ที่สองผ่านไปแล้วมาถึงน้องเติ้ลกฤติพงศ์จากทีมช่างไม้กับบทเพลงรับผิดชอบด้วยนะเชิญครับ

0: สาดพลังเสียงและอารมณ์เพลงออกมาได้ตรงใจจริงๆครับสำหรับอายนันทนัทนักร้องจากทางบ้านของทีมช่างเหล็กทำเอาคู่ต่อสู้และศิลปินต้นฉบับถึงกับมีน้ำตากันเลยทีเดียวครับกลับมารับชมความสนุกกันต่อครับหลังจากช่วงที่แล้วอายนันทนัทจากทีมช่างเหล็กได้ถ่ายทอดเพลงแสนดีไว้ได้อย่างน่าประทับใจถึงเวลาของเติ้ลกิตติพงศ์นักร้องทางบ้านตัวแทนทีมช่างไม้ที่คัดสรรบทเพลงน่ารักน่ารักกับเพลงรับผิดชอบด้วยนะมาสร้างรอยยิ้มบนเวทีไปรับชมโชว์สดใสนี้พร้อมกันเลยครับเติ้ลกิตติพงศ์นักร้องทางบ้านสุดหล่อเพียงหนึ่งเดียวของทีมช่างไม้กับบทบาทใหม่ที่เจ้าตัวไม่เคยร้องเพลงแนวนี้มาก่อน
1: วันนี้เลือกเพลงรับผิดชอบด้วยนะของพี่ปอวลีมาร้องครับเลือกเพลงนี้มาร้องเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่สนุกครับเป็นฟิลแบบเด็กแอบชอบกันในวันนี้
0: โดยจุดที่หนักใจและดูเป็นอุปสรรคนั่นก็คือเรื่องของคีย์และสไตล์เพลงซึ่งเราต้องมารอลุ้นและเอาใจช่วยไปพร้อมกัน
1: เรื่องดนตรีเราก็ต้องลดคีย์มาเพราะว่าถ้าสมมติเราร้องคีย์ผู้หญิงมันก็จะสูงเกินครับก็มีจุดที่ต้องปรับก็คือ energyในตัวเองครับก็คือมันเป็นเพลงที่สนุกไม่ใช่เพลงที่เราถนัดเป็นเพลงที่ไม่เคยร้องด้วยแล้วก็ไม่ใช่แนวตัวเองก็ต้องฝึกฝนนะครับให้เข้าถึงกับตัวเพลงที่ได้โจทย์มาครับคิดว่าน่าจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับกรรมการได้ว้าวนะ

0: รับผิดชอบด้วยนะ
1: รับผิดชอบด้วยนะนะครับจากน้องเติ้ลนะครับผม
2: โอ้โล่งมากเลยครับ
1: มันหนักใจขนาดนั้นเลยเหรอ
2: โอ้หนักใจมากเลยครับ
1: ยังไงลูกมันไม่คุ้นปกติเติ้ลก็จะร้องเพลงแนวลูกทุ่งอีสานอินดี้ใช่ไหมลูก
2: ลูกทุ่งอินดี้ครับวันนี้ได้โจทย์ยากนิดหนึ่งครับ
1: ทีมคุณน่ารักมากเลยในกิมกอยเขาแต่เต้นให้กำลังใจตลอดเลยอ่ะ
2: ครับผมก็เขินทีมตัวเองบ้าง
1: เขินทีมตัวเองด้วยเหรอ
2: ใช่
1: เขินแล้วกลัว
2: ที่ยิ้มบ่อย
1: เกินส่งยิ้มมามากเกินไป
2: ครับผม
1: อ่ะหัวหน้าทีมเป็นไงฮะผลงานลูกทีมป่าแป้ง
3: หนูเชื่อมือน้องอยู่แล้วเห็นเขานิ่งๆเนี่ยบอกแล้วว่าลงเวทีแล้วเขาเอาจริงเขาเป็นแบบนี้ใส่เต็มมากตอนแรกนึกว่าเขาจะแบบ
1: จะไม่กล้าปล่อย
3: จะไม่กล้าปล่อยหรือเปล่าแต่พอเห็นแล้วเป็นเด็กมีของแต่เขาเก็บของไว้ให้ดูตอนจริงเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ย
1: นะดูเขาเขินๆใช่ไหม
4: หนู amazing มากเลยค่ะเพราะว่าพี่เขาไม่คุยกับหนู
1: แต่ตอนนั่งด้วยกันเนี่ยเหรอ
4: ใช่ค่ะ
1: เขากลัวเหรอไง
4: กลัวไหมคะ
2: กลัว
4: หนูรู้สึกว่าเพลงนี้จบไวมากเพราะเขาร้องดีมาก
1: นานี่นานี่นานี่นานี่นานี่นานี่นานี่เอานี่ท่าเต้นพอแล้วนะพี่เปาฮะผลงานของน้องเติ้ลในเพลงนี้รับผิดชอบด้วยนะ
5: เป็นอีกเพลงที่พี่เปาก็รักแล้วก็ชอบมากๆเพราะว่ามันมีทำนองจังหวะที่แบบน่ารักนะคะเป็นอัลบั้มแรกๆเลยค่ะ อัลบั้มนี้ก็จะมีกลิ่นอายความเป็นลูกทุ่งที่โจโจ้ขึ้นมาหน่อยนะคะให้ได้โยกกัน
1: พี่เปาแล้วท่าเต้นมันเป็นแบบที่กิมกอยเต้นไหม
5: นี่เขา FC ตัวจริง
1: ท่าเต้นแบบนี้เหรอ
5: เขาแกะมาน
1: ี่นานี่นาน
5: ี่นานี่นานี่นา
1: โอเคพอมันเป็นอย่าง
5: น
1: ี้จริงเหรอ
5: เป็นอย่าง
1: น
5: ี้เป็นอย
1: ่
5: าง
1: นี้เหรอ
5: ใช่นะนี่เนี่ยเพิ่งอายเพิ่งได้รู้จักน้องเติ้ลก็เวทีนี้แล้วเมื่อสักครู่นี้คุยกับคุณครูสลาบอกว่าเนี่ยน้องเขาดูเกรงๆนะในช่วงแรกเพราะเป็นเพลงที่ไม่ถนัดค่ะภาคอีสานสนิทอีสานมันก็เกรงแต่วันนี้ต้องบอกว่าเติ้ลทำได้ดีแล้วก็น่ารักมากๆทำให้เพลงนี้มันมีชีวิตชีวาแล้วบวกดนตรีที่พี่ๆกลัดแบนด์ทำขึ้นมาใหม่มันดูสนุกขึ้นไปอีกเงี้ยค่ะต้องขอบคุณน้องเติ้ลมากๆวันนี้ตกหลุมรักเลยอ่ะ
2: เออผมเออจริงๆแล้วก็เขินพี่เปานะ
1: เขินไหมร้องแบบ
2: ไม่กล้าสบตาเลยบางท
5: ี
2: ผ
5: ม
2: ร
5: ้อง เฮ้ย
1: ครูครับ
6: อันนี้รู้สึกเหมือนว่าเป็นเพลงแรกที่เติ้ลใส่สุดที่สุดตั้งแต่ครูเคยฟังหนูร้องเพลงมานะครับกล้าร้องและที่สำคัญก็คือเขาร้องเพลงใครก็ตามเขาจะร้องด้วยเสียงของเขาวันนี้ยิ่งชัดเจนเลยแต่ที่ครูชอบมากก็คือร้องด้วยเสียงแบบเบียร์พร้อมพงมันไม่ใช่เสียงอีกแบบเนี่ยซึ่งก็ถือว่าภาพรวมในแง่ของการรักษาตัวตนนี่น่าพอใจลูกนี่แหละคือหัวใจของศิลปินลูกเก่งครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับผมตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้าง
2: ตอนนี้
1: ปัจจุบัน
2: ตอนนี้เรียนอยู่ครับแล้วก็ทำงานรถแห่เหมือนเดิมครับ
1: อ๋อมีรถแห่ด้วย
2: ใช่ครับ
1: ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเอาละครับนี่คือคู่ที่สองเรียบร้อยไปแล้วนะแหมฟังจากคอมเมนต์นี่ยังสูสีอ่ะยังไม่มีเพลียงพล้ำเท่าไหร่เลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องสรุปกันหลังจากคู่ที่3จบนะว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะนะฮะอ่ะขอบคุณน้องเติ้ลด้วยนะครับ
7: เรียกเสียงปรบมือและรอยยิ้มจากศิลปินเพลงฮิตอย่างเปาวลีไปได้เต็มๆครับสำหรับเติ้ลกิตติพงษ์เพชรตัดเพชรซุปเปอร์ฮิตวันนี้เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายกับเสียงร้องระดับอาชีพของหัวหน้าทีมนุอนุกูลและป่าแป้งพลอยชมพูศิลปินอาชีพของทั้งสองทีมที่ทั้งคู่จะขอลงมาเพื่อปิดเกมและนำชัยชนะเข้าสู่ทีมมารอลุ้นไปพร้อมกันว่าบทเพลงของทั้งคู่จะทำให้ทีมไหนกรุยทางเข้าสู่รอบต่อไปไปรับชมกันเลยครับ
1: เอาละครับถึงเวลาแล้วนะหัวหน้าทีมไม่ต้องมาเจอกันนะสองคู่ที่ผ่านเอ้าคุณ

0: หัวหน้าทีมช่างเหล็กเป็นไงฮะคู่แรกคุณคิดว่า 1-1 มั้ยหรือว่าไง
1: ตอนแรกกะว่า 2-0 นะครับอ๋อโอ้แต่น้องเติ้ลมาดีมากเลยครับก็สูสีเลยครับต้องลงเองนะฮะ
0: ต้องลงเองแล้ว
1: ครับตอนแรกอยากให้ป๋าแป้งร้องก่อนผมมองหน้าป๋าแป้งยังไม่ทันพูดเลยพี่นุร้องก่อนนะไม่ครับผมอยากร้องก่อนอยู่แล้ว
0: หัวหน้าทีมร้องก่อนนะ
1: ใช่ครับ
0: ในบทเพลง
1: ชื่อเพลงว่าหายใจออกก็เหงาหายใจเข้าก็คิดถึงครับ

0: ความหมายดูดีนะเกี่ยวกับเรื่องหายใจเข้าก็หายใจออกก็คิดถึงทั้งสองอย่างกันแหละ
1: ใช่ผมมันชอบหายใจเข้าก่อน
0: โอ้ใช่ไหมต้องหายใจออกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวตายนะอ่ะพูดถึงเพลงนี้หน่อยฮะพี่เปา
2: จะหายใจออกหรือเข้าอะไรก็แล้วแต่เลย
0: ได้หมด
2: เขาแค่ให้หายใจก็พอส่วนเพลงนี้มันเป็นตัวแทนของความคิดถึงค่ะหายใจออกก็เหงาหายใจเข้าก็คิดถึงคือคนอะไรมันจะคิดถึงเขาขนาดนั้นก็ไม่รู้เป็นโจทย์ของความคิดถึงละกันเป็นเพลงหวานๆเพลงเหงาๆค่ะ
0: นะน่าจะเหมาะกับผู้ชายคนนี้ไหม
2: เหมาะแหละเพราะพี่นุ้ยเป็นคนที่น้ำเสียงแบบนุ่มนวลใสหวานนี่คอยดูนะสาวๆละลายเลยนะ
0: ใช่ไหม
2: ใช่
1: พอร้องเพราะเหรอครับ
2: ร้อนค่ะ
0: มันจะน้ำแข็งคนนะอ่ะต่อมาหัวหน้าทีมช่างไม้ปัดแป้งร้องเพลงอะไรฮะวันนี
3: ้กะรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงฉันก็ยาวเหมือนกันจ้ะ
2: นี่เป็นคนแรกที่พูดถูก
0: เอาเหรอ
2: เพราะปกติแล้วไปที่งานกะลูนะฟังให้จบ
0: อันนี้แช่มมาดิ
2: แช่มมา
0: โอ้

0: เพลงนี้พูดถึงเพลงนี้นะฮะ
1: โอ้เพลงนี้หนูภูมิใจมากๆค่ะ
0: ก่อนอันไหนก่อนหลังอันไหนมาก่อน
1: อันนี้ก่อนอันนี้อัลบั้มแรกเลยอัลบั้มที่หนึ่งเลยค่ะ
0: อ
1: ๋
0: ออัลบั้มแรกเลย
1: ใช่ค่ะแล้วคืออันนี้เป็นเพลงต้นๆของเปาวลีเลยเพลงนี้ต้องบอกว่าทำให้ทุกคนรู้จักตัวตนของเปาวลีจริงๆอะว่าเด็กคนนี้เป็นคนยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้จะเป็นภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวงค่ะภาพลักษณ์ก็จะเป็นแบบแม่พึ่งในภาพยนตร์เงี้ยค่ะคนก็จะติดภาพแล้วก็อาจารย์หลายๆคนช่วยดึงความเป็นตัวเราอะอยากให้ทุกคนเห็นว่าตัวจริงอะของไอเด็กคนนี้เป็นยังไงกว่าจะได้เพลงนี้มาเข้าห้องอัดไปประมาณแบบหลายเดือนมากๆยืนวันละ8ชั่วโมงอยู่ในห้องอัดนะคะ
0: เพื่อร้องเพลงนี้เหรอ
1: เพื่อร้องเพลงนี้หาตัวตนค่ะ
0: มันยากในตรงส่วนไหนอะพี่เปาวันที่ไปอัดเพลงนี
1: ้ต้องบอกว่าหนูอะก็เป็นหนึ่งในนักร้องประกวดค่ะมันก็จะมีแพทเทิร์นเนาะการที่เราได้ร้องเพลงของพี่ๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแบบอิงกับพี่ๆคนนั้นจะมีความนักร้องประกวดอาจจะมีความเกรงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราอยู่ณจุดนั้นแล้วอ่ะเป็นเปาวลีเราต้องขายความเป็นเปาวลีเปาวลีคือใครอ่ะน้ำเสียงเป็นยังไงแล้วสไตล์เป็นยังไงช่วงนั้นหนูก็ไม่เข้าใจค่ะซึ่งเพลงเนี้ยเป็นเพลงแรกๆเลยที่แบบเข้าห้องอัดแล้วเจอตัวตนค่ะ
0: เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับคู่นี้สำคัญครับผมว่าน่าจะเป็นคู่ที่ตัดสินครูครับคิดว่าคู่นี้มีผลต่อการแพ้ชนะต่อทีมที่จะเข้ารอบไหมฮะ
2: อาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่านี่คือบิ๊กแมตช์แต่ต้องยอมรับว่าโดยรูปทีมนี่ดีทั้งสองทีมเลยนะ
0: ครับ
2: ทีนี้มันก็เลยบังคับให้หัวหน้าทีมต้องพลาดไม่ได
0: ้
2: มันกดดันครับแต่ก็เชื่อว่าจะทำได้ดีทั้งคู่ครับ
0: ครับผมทีมช่างเหล็กครับนุอนุกูลครับหายใจออกก็เหงาหายใจเข้าก็คิดถึงเชิญครับ
3: นุอนุกูลศิลปินอาชีพหัวหน้าทีมช่างเหล็กโดยวันนี้ได้บทเพลงของเปาวลีที่เรียกว่าถนัดที่สุดและหวังจะทำแต้มให้กับทีมได
4: ้ในบรรดาเพลงของน้องเปาเนี่ยผมว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เข้าปากผมมากที่สุดแล้วครับเพราะปกติแล้วเพลงน้องเปาจะเป็นเพลงที่เหมือนแบบกึ่งป๊อปกึ่งลูกทุ่งนิดหนึ่งนะซึ่งจะยากสำหรับผมครับ
3: โดยนุอนุกูลวันนี้ได้ทำการบ้านมาเป็นอย่างดีและฝากให้ทุกคนห้ามพลาดเป็นอันขาดกับการติดตามและจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนได้อย่างแน่นอน
4: ก็ปรึกษากับทีมว่าผมขอให้มันเป็นดนตรีที่มันคล้ายๆเป็นลูกทุ่งป๊อปร็อกนิดหนึ่งคล้ายๆฟิลพี่เสดิร์ดอะไรเงี้ยพี่หนุ่มกะลาเงี้ยครับการดีไซน์ครั้งนี้ผมไปดูทุกเวอร์ชันมาแล้วยังไม่เคยมีเวอร์ชันนี้

0: พินุนะครับหัวหน้าทีมช่างเหล็กนะครับ
1: ทำไมดูเงียบงันผิดปกติ
0: อยู่ในภวังค์หรือเปล่าแบบเสียงเราสะกดไง
1: เหรอครับ
0: เออ
1: โอ้ยตื่นเต้นมากเลยอ่ะ
0: สุดท้ายก็หาคิดถึง
1: มองหน้าน้องเปาแล้วก็เกรงใจเอิร์ด
2: เอ้ย
1: มองไปมองมาก็เอิร์ดก็ลอยมาผมก็
0: อยากคิดอะไรใช่ไหมอยากคิดอะไรเด็ดขาด
2: คิดซะว่าเรายังไม่มีลูกมีผัว
1: ขอร้องใหม่อีกรอบได้ไหมครับ
0: ไม่ได้แล้วร้องไปแล้วเออ

0: พอใจไหมพอใจผลงานเมื่อสักครู่ไหม
1: พอใจนะครับก็ในบรรดาเพลงน้องเปาเนี่ยผมว่าเพลงเนี้ยเข้ากับผมที่สุดแล้วนอกนั้นเนี่ยจะเป็นเพลงที่โอ้ยากสำหรับผมมากเพราะว่าลูกทุ่งที่เป็นลูกทุ่งป๊อปเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ถนัด
0: เป็นไงฮะพี่เปา
2: โอ้โหละมุนน่ะ

0: เงี้ยก็เป็นเสียงเสน่ห์มากๆเลยแล้วยิ่งเมื่อกี้มีความรู้สึกว่าเข้าถึงอารมณ์ค่ะแล้วยิ่งช่วงท้ายๆมันแบบอยู่กับเพลงอยู่กับเนื้อหาซึ่งเขามีความสุขกับตรงนั้นคือรับรู้แล้วก็รู้สึกได
1: ้นะ
0: สุดยอดมากๆเลยรอดูอีกทีมหนึ่งเลยผลงานจะเป็นยังไงแต่ทีมนี้สุดยอด
2: ขอบคุณมากครับน้องเปาครับ
1: ครูครับ
3: เสน่ห์ก็มาจากความเป็นตัวนกนั่นแหละซึ่งนกเป็นคนหนึ่งที่ครูมองว่าเฮ้ยมันลงตัวกับยุคสมัยมากเลยนะเพราะนกจะมีธรรมชาติเป็นคนมีน้ำใจยิ้มง่ายแล้วก็ให้เกียรติผู้อื่นที่สำคัญก็คือธรรมชาติเขาเลยมองโลกในแง่ดีถ้าจะมีจุดอ่อนน่าจะเป็นเรื่องน้ำหนักเสียงพอปรับมาเป็นนุแล้วสู้กับทรงเดิมนี่มันมีความต้องการน้ำหนักอยู่เท่านั้นเองลูกเก่งครับ
2: ขอบคุณมากครับคุณ
1: ครับผม
4: พี่ชิวภูมิใจมากครับในตัวหัวหน้าครับผม
1: ครับ
4: ว่าทำผลงานออกมาได้ดีมากครับผ
1: ม
4: ถ้าเป็นผู้หญิงฟังก็คงตกอยู่ในภวังค
1: ์
4: เพราะว่า
1: ต้องมนเลยนะ
4: ใช่ครับนั่งน้ำลายยืดเลย
1: น้ำลายยืด
4: เพราะว่า
1: ไปหาหมอแล้วลูกน้ำลายยืดนะนั่งน้ำลายยืดต้องหาหมอแล้วนะ
4: เคลิ้มครับผม
1: มันเคลิ้ม
4: เออใช่ครับ
1: ขนาดน้ำลายยังกั้นไม่อยู่ถามน้องอายดีกว่าน้องอายน้องอายอายบ้างเป็นไงผลงานของหัวหน้าทีมช่างเหล็กของเรา
5: สุดยอดค่ะสุดยอดเลยพี่นุ้ยเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยเขาจะป้าแป้งเนี่ยอาจจะชนะเขาอะไรอย่างเงี้ย
1: ตัวไปก่อน
5: แต่เมื่อกี้ที่ฟังเนี่ยเราสามารถนำได้เลยนะน้องชิวถูกไหมอย่างที่ไอจะบอกอย่างงี้ค่ะเวลาที่ไอสอนเด็กๆเนี่ยเราจะเจอตัวโน้ตที่เรารู้สึกว่าโอ้ตัวโน้ตตัวนี้สวยมากเวลาเขาร้องออกมาพี่นุ๊กเป็นหนึ่งคนที่วันนี้ฟังแล้วรู้สึกโอ้ตัวโน้ตเขาสวยจริงๆที่เขาร้องออกมาค่ะสุดยอด
1: ครับผม
2: ขอบคุณมากครับ
1: นะ
2: ลองฟังปากแป้งก่อนจะรู้ว่าทำไมพี่หมายถึงแบบนั้น
1: อันนี้เพราะฟังทางนี้ยังไงเขาอยู่ทีมคุณเขาก็ต้องยอคุณอยู่แล้ว
2: อ๋อครับ
1: ฟังคนที่อยู่คนละทีมของคุณดีกว่า
2: อุ้ย
1: กิมกอย
2: ครับ
1: ขอร้องเป็นไงเอาจริงๆเลยลูกตุ เอาจริงๆเลย
6: หนูเอาจริงๆนะคะพูดแบบว่า
1: ไม่ต้องรักษาน้ำใจกันเลย
6: ไม่ต้องรักษาน้ำใจเลยนะคะ
1: เขาร้องเป็นไง
6: เขาร้องดีเขาร้องดีจนหนูแงะไปดูพี่เติ้ลอะ
1: มองพี่เติ้ล
6: ว่าพี่เติ้ลเห็นเขาไหมเห็นเขาร้องดีไห
1: ม
6: นี่เห็นไหมล่ะเขาก็
1: เขายังหาไม่เจออยู่อะยังหาอยู่
6: แต่คือหนูจะบอกว่าหนูฟังเพลงนี้แล้วแบบมันเป็นฟิลวินเทจ
1: ย้อนไปหน่อยนึง
6: ใช่ค่ะมันเป็นฟิลวินเทจเหมือนหนูอะกำลังนั่งรับประทานลูกตาลอยแก้วอยู่ข้างแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ทานของหวานซะด้วย
6: ใช่ค่ะแล้วคือเขาเสียงหวานไงคะคือแบบมีความมีเสน่ห์เป็นผู้ชายอบอุ่นโรแมนติก
1: แล้วหัวหน้าคุณจะสู้ได้ไหมอุ้ยเคราะห์หน่อย
6: หัวหน้าหนูเหรอคะคือตอนเนี้ยเขารอเขาอยากจะร้องแล้วค่ะ
1: แ
6: ต่เขาต่อให้ทีมนู้นร้องไปก่อนค่ะนี่ขนาดแค่ลูกทีมร้องไปแล้วนะคะยังไม่ถึงหัวหน้าเดี๋ยวดูหัวหน้าหนูก่อนค่ะ
1: เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดู
2: อันนี้คือให้กำลังใจหัวหน้าตัวเองหรือว่าก
6: ดดัน
2: กดดัน
1: ออกเป็นแนวกดดันแล้วก็บีบคั้นนี่คือผลงานของหัวหน้าทีมช่างเหล็กนะมากันที่หัวหน้าทีมช่างไม้กันบ้างนะตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะน้องปะแป้งนะในบทเพลงกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงเชิญครับ
7: ร้องเพราะแถมยังถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างไร้ทิฏฐิครับสำหรับนุอนุกูลหัวหน้าทีมช่างเหล็กกลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายที่ทุกคนจะได้รู้แล้วว่าศึกเพลงฮิตของปวลีพรพิมลทีมไหนจะผ่านด่านนี้และเข้าไปยืนรอในรอบต่อไปกับคนสุดท้ายของทีมช่างไม้ปะแป้งพลอยชมพูศิลปินอาชีพและหัวหน้าทีมจะมาถ่ายทอดเพลงหวานซึ้งกินใจอย่างเพลงกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงมาดูกันว่าปะแป้งจะทำให้ทีมช่างเหล็กต้องผิดหวังได้หรือไม่ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจไปพร้อมกันได้เลยครับปะแป้งพลอยชมพูหัวหน้าทีมช่างไม้ศิลปินอาชีพเสียงร้องระดับท็อปที่ติดตามและรู้จักปวลีมาเป็นอย่างดีจากภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวง
8: รู้จักพี่เปาจากรูปแบบของนักแสดงอันดับแรกเลยแล้วก็มาเป็นนักร้องจากหนังภาพยนตร์พุ่มพวงนี่แหละค่ะแล้วก็ติดตามผลงานพี่เปาเรื่อยมา
7: โดยวันนี้ปะแป้งได้หยิบเพลงน่ารักสดใสอย่างเพลงกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงมาถ่ายทอดความเป็นตัวเองให้กับทุกคนเห็นอีกด้วย
8: วันนี้หยิบเพลงกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงมาร้องจ้ะ

ก็ที่เลือกเพลงนี้มาร้องเพราะว่ามันเป็นเพลงที่น่ารักจริงๆแล้วเราอยากจะสื่อสารเพลงนี้ออกมาด้วยความรู้สึกที่มันเป็นเราอ่ะมีความขี้เล่นมีความติดเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าตัวเองน่าจะสื่อสารได้ดีเพลงนี้เป็นเพลงที่อาจจะไม่ได้เข้าปากมากแต่เป็นเพลงที่มีความเป็นเราอยู่ในนั้นบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ

0: เป็นไงบ้างลูกเพลงนี
1: ้โอ้ยสดน้ำมูกแทบไม่ทันเลยพี่พัน
2: ธ์เห็นใจอ่ะ
1: หนูจริงๆหนูแอบเสียดายนิดๆแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูเต็มที่แล้วล่ะ
0: นะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าลูกทีมคุณนี่เชียร์เต็มที่เป็นไงมองไปแล้วชื่นใจไหมล่ะ
1: เติ้ลนี่นั่งนิ่งๆอ่ะไม่ติดเก้าอี้เลยล่ะลุ้นกับพี่มากใช่ไหม
0: อ่ะพี่เปาจ้ะ
3: คนอะไรจะเสียงดีทุกครั้งที่น้องแป้งขึ้นเวทีหรือว่าร้องเพลงอะไรก็ตามมันน่าดูน่าฟังมากเลยอ่ะแล้ววันเนี้ยพี่เปาก็ปลื้มมากๆที่ปะแป้งทำเวอร์ชันเนี้ยมันฟูลฟิลมากๆอ่ะมันทำให้สมบูรณ์มากๆเลยสำหรับเวทีนี้ดีมากภูมิใจมากลูก
0: ครับผมคุณครูครับ
4: เห็นบรรยากาศนี้ก็ตื่นตันนะครูคิดไปหลายอย่างกับเพลงนี้เพราะว่านี่คือเพลงที่มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนครูของครูคือพี่กฤตธรรมะอยู่แกรมมี่โกลด์ท่านเป็นคนที่ปกติท่านจะรอให้คนอื่นหานักร้องมา

0: ท่านก็ค่อยคิดต่อว่าจะสร้างยังไงแล้วก็มีนโยบายให้โปรดิวเซอร์รับงานไปทำแต่นี่คือคนที่พี่ตีเขาเลือกมาเองไปเห็นแล้วก็ชอบแล้วก็พามาอยู่กับเมโกเสร็จแล้วก็วางแผนสร้างตั้งแต่ผลักดันให้ปาวลีตั้งแต่ตั้งชื่อนี่ก็ประชุมกันหลายยกกว่าจะเป็นชื่อปาวลีนี่ประชุมกันหลายยกมากรวมไปถึงให้เล่นเป็นแม่พุ่มพวงหลังจากนั้นก็ร้องเพลงพุ่มพวงเป็นส่วนใหญ่ด้วยความเป็นสาวสุพรรณวิธีการของน้องเปาก็คือจังหวะร่วมสมัยสไตล์เพลงก็ร่วมสมัยหรือล้ำสมัยด้วยซ้ำไปแต่วิธีการร้องยังเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์อยู่และวันนี้ป้าแป้งก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ร้องยังไงก็รู้ว่าเป็นป้าแป้งอย่างที่ทุกคนรู้จักเสียงมียี่ห้อชัดมากลูกและร้องทุกคำมันจะได้เสน่ห์แบบพุ่มพวงดวงจันทร์วันนี้มีความเสียดายเล็กน้อยที่สุขภาพเสียงไม่ดีแต่มันก็เปิดโอกาสให้เราได้แสดงสปิริตของการเป็นนักร้องแต่ไม่สมบูรณ์หรอกแต่มันมีเสน่ห์มากและมันก็เพราะในหัวใจมากครับเก่งครับ
1: ครับผมขอบคุณทั้งคุณและคุณพี่เปาด้วยนะครับ
2: อ่ะเป็นไงลูกทีมกิมกอยผลงานของหัวหน้า
3: โอ้โหหัวหน้าร้องดีมากค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
2: อ่ะลุกๆ
3: หนูอยากจะลุกขึ้นยืนเพื่อชื่นชมหัวหน้าว่าหัวหน้าเก่งมากแล้วหัวหน้าร้องเพลงนี้มาจากหัวใจมันแบบมันรู้เลยอะค่ะว่าเป็นเสียงของคุณปะแป้ง
2: ก็เขาก็ปะแป้งจะเป็นเสียงใครเรา
3: ไม่ใช่หนูหมายถึงว่าแบบเอกลักษณ์ค่ะ
2: ตัวตนของเขา
3: ตัวตนของเขา
2: ค่ะโผล่ขึ้นมาม
3: ันโผล่พวดขึ้นมาซึ่งมันเป็นเสน่ห์ที่จะชูทีมเรามากค่ะคือทีมเราต้องการหัวหน้าแบบนี้ค่ะ
5: กดดันทั้งเริ่มและจบ
2: แม่คนนี้เนี่ยนะ
5: สุดๆค่ะ
2: พี่เติ้ล
6: ครับอยากจะถามกิมกอยก่อนโกรธใครหรือเปล่า
5: ดูหนักแน่นเลย
2: แอคติ้งแอคติ้ง
3: ดีใจกับเขาเขาทำได้หัวหน้าเรานะพี่
6: ครับวันนี้พี่ป้าแป้งก็สุดยอดมากเลยครับก็คือร้องดีมากเลยครับเคยดูแค่ใน YouTube นะฮะไม่รู้จริงๆครับว่าได้ฟังร้องจริงๆแล้วเนี่ยจะเหมือนใน YouTube เลยก็มีความหมายเท่าเดิม
3: คือแบบว่าเราคุยกันบอกว่าม
2: ันเป็นคิวของไม่เติ้ลเดี๋ยวก็พูดเดี๋ยวเราก็พูด
6: ผมเนี่ยจากที่ไม่พูดก็อยากจะพูดเพราะว่ามีแต่กิมกอยพูดผมไม่ได้พูดจักเถื่อเลยครับสักทีสักที
2: นี่คือความรู้สึกของเราใช่ไหมที่อยากบอกกิมกอย
6: ฮะไม่ได้พูดสักทีเลยฮะ
2: ได้พูดแล้ว
6: ได้พูดแล้ว
2: ขอพูดหน่อยเถอะ
6: ขอพูดสักนิดนึงก็ยังดีฮะ
2: สรุปว่า
6: สุดยอดครับ
2: สุดยอดชื่อเลยนะครับว่าวันนี้บทเพลงของพี่เปาเนี่ยจะมีคนเข้าไปฟังอีกเยอะเลยนะหลายคนที่วันนี้ได้ฟังเพลงหลายเพลงจะนึกถึงแล้วก็เพลงที่คิดถึงเขาจะกลับไปฟังด้วยนะเอาละครับครบเดี๋ยวเราจะมาตัดสินกันว่าทีมไหนจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเชิญคณะกรรมการลงคะแนนเลยครับเชิญครับ
0: กิมกอยน้องเขาเก่งมากเขาแบบน้องเขาหาวิธีให้ตัวเองดัง
7: น่าค่ะแล้วมันที่จดจำนะคะอันนี้ยุคนี้ต้องการแบบนี้นะคะ
0: มันจะเป็นอย่างนี้แล้ววันนี้คือพอมาเกิดฟูกับชิวเอ้ยมันเหมือนคนละแบบ
7: แต่หนูว่าวันนี้คู่นี้โดดเด่นมากๆ
0: เชิญคู่ไอเขาเด่นด้านเสียง
7: เสียงใสค่ะ
0: เสียงเพราะเสียงคมแล้วก็เป็นเสียงตัวเองเต้นเนี่ยห่วงสุด
7: ห่วงสุด
0: เพราะว่าเฮ้ยเต้นมันจะร้องได้หรือเพลงพี่เปาวันนี้เขาก็เป็นอีกวันที่เขาปล่อยสุดนะ
7: สุด
0: แต่เดินมาเขาปกติเขาจะเซิร์นหน่อย
7: ดูรีแลกซ์มากขึ้นนะคะ
0: วันนี้ถือว่าสู้
7: อาจจะด้วยแรงส่งเพื่อน
0: ส่วนหัวหน้าทีนี่ไม่ต้องห่วงเลยเสียดายนิดหน่อยที่ปรับแป้งไม่สบาย
7: ค่ะค่ะมีรู้สึกว่าเสียงอ่ะมาดีแหละปะแป้งแหละแต่ว่า energy บางอย่างมันดูดรอปลงนิด
0: มันจะมีลูกบางลูกที่มันไปไม่เป็นตามสั่งอ
7: ่ะ
0: มันจะมีการเพี้ยนคีย์เพี้ยนต่ำเพี้ยนสูงนิดเนี่ยดี
7: แต่ชอบพี่นุดูเข้าถึงอารมณ์เพลง
0: เสน่ห์อันนั้นเจ้าเสน่ห์เสน่ห์ที่เป็นธรรมชาติเขานะเด็กคนนี้มีเสน่ห์
2: ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะมาลุ้นว่าทีมไหนจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไประหว่างทีมช่างเหล็กและช่างไม้นะครับผมเอาละครับถ้าพร้อมแล้วทีมที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคือ

0: ขอเลือกทีมที่ปอมีความรู้สึกว่ามันหนักแน่นแล้ววันนี้ทั้ง3คนนี้ช่วยกันทำผลงานได้ดีมากๆขอเลือกเป็นทีมช่างเหล็กค่ะ
1: ช่างเหล็กครับไปผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับ
2: โอ้โหดีใจด้วยนะครับผมนะช่างไม้ก็วันนี้ไม่เป็นไรนะถือว่าทำได้ดีแล้วนะครับผมอ่ะถามหัวหน้าทีมช่างเหล็กครับพี่นุฮะตอนนี้ทีมได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้ว
3: ขอบคุณน้องๆมากที่ทำได้ดีมากมาก
2: เราด้วยเราก็ดี
3: ผมมันมีกติกาแบบว่าสามารถเอาสมาชิกทีมคู่แข่งมาอยู่ในทีมเราเพิ่มได้ไหมครับ
2: คุณจะเอาเหรอนะ
3: โอ้ยผมรู้สึกชอบมากเลยนะครับผมรู้สึกชอบน้องป่าแป้งมากอยากให้น้องป่าแป้งมาอยู่ด้วย คือถ้าน้องป่าแป้งเนี่ยเขาไม่เป็นหวัด
2: นะ
3: ผมว่า
2: สูสี
3: ผมว่าอาจจะเราอาจจะมีแพ้เลยครับเพราะน้องป่าแป้งคือจริงๆสำหรับพวกเราเนี่ยคือน้องร้องเพราะมากครับ
2: ถามหัวหน้าทีมช่างไม้น้องป่าแป้งบ้างวันนี้เชิญครับ
4: ก็วันนี้เต็มที่มากๆพวกเราลูกทีมทั้งสองท่านเนี่ยก็คือใส่หนักจัดเต็มแน่นอนนะคะแล้วก็มีความสุขวันนี้พวกเราเน้นความสุขของตัวเองกันมากกว่าคือได้เจอพี่เปาแล้วก็ได้เจอพ่อครูของเราเนี่ยมันอิ่มเอมมากๆแล้วนะคะก็ยินดีกับพี่ๆทั้ง3ท่านด้วยนะครับ
5: นะคะ
3: ขอบคุณครับ
2: พี่เปาครับ
0: ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆมีพี่ที่รู้จักมีน้องๆที่บางครั้งเรานานๆจะได้เจอกันทีนะมาร้องเพลงพี่เปาเองอะอาจจะไม่ถนัดหรอกเพลงของเปาอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าทุกคนทำเต็มที่แล้ววันนี้ใส่สุดกันทุกคนจริงๆอ่ะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทางเพชรตัดเพชรซุปเปอร์ฮิตนะคะที่ได้มีโอกาสได้ให้โอกาสเปาได้มาแบบเหมือนมาพรีเซนต์เพลงแต่ละเพลงว่าเพลงนี้มันเป็นยังไงมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังยังไงอะไรเงี้ยซึ่งจังหวะดีๆมากๆเลยแล้วก็อยากบอกว่าขอบคุณมากๆเลยตลอด16ปีที่ผ่านมาวันนี้รู้สึกว่ามันมีความสุขมากๆที่ได้เห็นเพลงตัวเองมาอยู่บนเวทีนี้ค่ะ
2: ครับผมนะฮะอยากมาเชิญชวนทุกคนไปดูคอนเสิร์ตนี้ฮะคอนเสิร์ตวิบวับสเตจโชว์ครับลูกทุ่งสายเฮลิเกสายฮาจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสายลูกทุ่งโคจรบรรลุความม่วนกับสายลิเกนี่คือโชว์สุดพิเศษครับที่จับเอา2จักรวาลความบันเทิงมาปะทะกันบนเวทีเดียวจัดเต็มทั้งบทเพลงสุดโจ๊ะโชว์สุดอลังการและมุกตลกที่พร้อมเสิร์ฟความม่วนแบบไม่มีกั๊กรอบการแสดงครับ4ตุลาคมปีนี้นะฮะเวลา 14:00 นตรงสถานที่ครับบิ๊กฮอลเวิร์คพอยต์รังสิตช่องทางการจองครับไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทรไปที่022623456และเพิ่มช่องทางจองบัตรเพิ่มเติมโทรโดยตรงครับ0655067240รีบแท็กเพื่อนครับชวนแก๊งให้ไวเลยแล้วไปมันกันให้ฮอแตกครับขอบคุณศิลปินเพลงฮิตของเราครับพี่เป่าเปาวลีพรพิบูล
0: ขอบคุณครับ
2: และต้องขอขอบคุณครับคุณครูสลาคุณณวุฒิและแน่นอนครับเสียงดนตรีไพเราะครับพี่ๆวงกะหลัดแบวันนี้แหมมีความสุขกันทั่วหน้านะครับอ้าวฝากติดตามช่องทางของพวกเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Page ไม่ทองคำนะ YouTube ไม่ทองคำ TikTok เพชรตัดเพชรก็ไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับผมสัปดาห์หน้าครับมาลุ้นกันว่าศิลปินเพลงฮิตคนต่อไปจะเป็นใครและทีมไหนจะมาร่วมประชันเสียงร้องกันบ้างเจอกันทุกวันอาทิตย์ 18:00 นทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23กับรายการเพชรตัดเพชรซุปเปอร์ฮีท
6: สัปดาห์หน้าเตรียมพบกับศึกแห่งบทเพลงที่จะมาสั่นสะเทือนเวทีกับการค้นหาทีมเข้ารอบต่อไปกับโจทย์เพลงฮิตของศิลปินต้นฉบับเจ้าของเพลงดังร้อยล้านวิวการทัศนะ

ศึกครั้งนี้ทีมไหนจะได้มนต์สะกดใจคณะกรรมการและพาทีมคว้าชัยผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จติดตามชมได้ในรายการเพชรตัดเพชรซุปเปอร์ฮิตวันอาทิตย์หน้าเวลา 18:00 น.แล้วพบกันครับเทพทรง

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: At Pechanga Resort Casino your status travels with you Present an eligible Southern California Casino card and Pechanga Rewards will match your tier Plus get a chance to win 25,000 club dollars Unlock exclusive benefits elevate your rewards and enjoy more of what Pechanga has to offerWhether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: นุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: สนับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง

0: ตื่นแล้วเหรอคะท่านชายมีรับสั่งให้ทำกับข้าวของโปรดของหม่อมทั้งนั้นเลยค่ะ
1: แล้วท่านชายอยู่ไหนล่ะคะ
2: ท่านชายน่าจะอยู่ในห้องทำงานเก่าของเสด็จพ่อครับ
0: ทุกครั้งที่มาที่นี่ท่านชายก็จะอยู่ห้องนั้นนานๆทุกครั้งล่ะค่ะ
1: ท่านชายสนิทกับเสด็จพ่อมากเลยป่ะจ๊ะ
2: ขอรับท่านชายเสียใจมากตอนที่เสด็จพ่อท่านสิ้นแล้วสิ้นอย่างกระทันหันไม่ทันได้ดูใจด้วยขอรับเห็นเขาว่าเสด็จพ่อพลัดตกเขาที่ปางไม้ทั้งเหนือขอรับ
0: ตอนนั้นน่ะท่านชายยังเรียนหนังสืออยู่ที่เมืองนอกอยู่เลยนะคะพอได้ข่าวเสด็จพ่อท่านสิ้นน่ะท่านก็รีบบินด่วนกลับมาเลยแล้วก็เลยต้องรับช่วงปางไม้ต่อจากเสด็จพ่อของท่านอย่างกระทันหัน

0: ุดเท่าที่ฉันเคยเจอมันพี่ชายท่านขอหย่ากับเธอแล้วยังมีหน้าเร่ตามเขามาถึงที่นี่ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะจับเขาข้อหาค้าฝิ่นเถื่อนใส่กุญแจมือโดยที่ไม่ให้เกียรติกันเลยแล้วรู้เอาไว้ด้วยนะถ้าพี่ชายทัดไม่แต่งงานกับเธอเนี่ยสมบัติทุกอย่างต้องตกเป็นสาธารณกุศลแล้วตอนนี้เธอมันก็หมดประโยชน์แล้วเขาถึงได้ขอหย่ากับเธอยังไงล่ะ
1: ไม่จริง
0: ไม่จริงไม่จริงเธอก็ลองไปถามพี่ชายทัดดูสิและที่เขาทำดีกับเธอทุกวันเนี่ยอย่าคิดว่าเขามีใจนะผู้หญิงอย่างเธอมันก็เป็นได้แค่ของเล่นของเขาเท่านั้นแหละ
2: ผมแต่งงานกับนลินราชตามคำสั่งของเสด็จพ่อแล้วนะครับ
3: มันจริงใช่ไหมที่พินัยกรรมของท่านพ่อของคุณระบุว่าถ้าคุณไม่แต่งงานกับฉันสมบัติทั้งหมดของนารังคุณจะตกเป็นของสาธารณกุศลน่ะ
2: เธอรู้ได้ยังไงเล็กเล็กคุณเล็กคุณเล็กคุณเล็กยิงขวัญ
0: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บจังเลยค่ะ
4: มันไม่หักของหญิงควันแล้วเขาหยุดเสแสร้งได้แล้วเธอใช่ไหมที่เป็นคนบอกนลินรัตน์ว่าถ้าพี่ไม่แต่งงานกับเขาทรัพย์สมบัติทั้งหมดจะตกเป็นของสาธารณกุศลนะ
0: พี่ชายทัศน์จะรีบไปตามยีเล็กเหรอคะพี่ชายทัศน์คงยังไม่รู้ว่าหลังจากที่หย่ากับยีเล็กแล้วยีเล็กจะแต่งงานกับคุณพศวรรษทันที
2: พี่ขอได้ยินจากปากนลินรัตน์เองก็แล้วกันนะ

0: แผลแห้งแล้วนะครับแต่ก็อาจจะมีรอยแผลเป็นนิดหน่อย
1: รอดมาได้ก็บุญคงแล้วล่ะค่ะ
2: พี่ได้จัดการกับพวกที่ทำร้ายอุษาแล้วนะเสียดายที่ไม่ได้ลากพวกมันมากราบขอโทษถึงที
1: ่ช่างเลยค่ะพี่วัดคนตายไปแล้วเขาคงได้ชดใช้กรรมกับสิ่งที่เขาทำแล้วล่ะค่ะ
2: แต่พี่ก็ยังมีความคิดอยู่นะที่จะลากตัวท่านชายทิฏฐัตมาลงโทษ

0: ณอุตสาห์ครับจำไว้นะครับผมจะอยู่ข้างๆคุณตลอดเวลาเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เชิญครับ
2: พ่อใหญ่นะเหรอทำหนูบูบูชาท้อง
3: ใช่ครับคุณภัทรคุณภัทรต้องรีบจัดการให้พ่อใหญ่แต่งงานกับลูกสาวผมให้เร็วที่สุดนะครับ
1: ฉันผิดหวังในตัวคุณหมอที่สุดคุณหมอมารอให้ความหวังฉันทำไมอ่ะ
0: คุณอุตสาครับผมขออธิบายให้คุณอุตสาฟังได้ไหมครับ
1: ไม่ฟังค่ะฉันได้ยินมาเต็มสองหูแล้วคุณหมอกลับไปเถอะนะคะฉันอยากพัก

0: านชายเป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นน่ะ
1: พี่ใหญ่อย่าถามถึงเขาได้ไหมคะเล็กไม่อยากได้ยินชื่อเขาอีก

0: ฉันขอปรึกษาเรื่องคุณเล็กหน่อย
1: เวลานี้คงไม่เหมาะหรอกกระหม่อมเดี๋ยวเล็กคงไม่ยอมเจอหน้าท่านชายแน่ๆ
0: แต่ฉันมีเรื่องต้องอธิบายให้เขาฟัง
1: กระหม่อมว่ารอให้ยายเล็กใจเย็นลงก่อนเถอะแล้วค่อยคุยกับเขาดีกว่าอย่าพูดไปตอนนี้

ายทัศน์ไม่แต่งงานกับเธอสมบัติทุกอย่างต้องตกเป็นสาธารณกุศลแล้วตอนนี้เธอมันก็หมดประโยชน์แล้วเขาถึงได้ขอหย่ากับเธอยังไงล่ะอ๋อและที่เขาทำดีกับเธอทุกวันนี้อย่าคิดว่าเขามีใจล่ะผู้หญิงอย่างเธอมันก็เป็นได้แค่ของเล่นของเขาเท่านั้นแหละ

ายทัศน์ชายทัศน์กลับมาก็ดีแล้วลูกจะได้ทำเรื่องหย่ากับแม่นั่นให้เรียบร้อยอะไรกันเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้ไปได้

เธอไม่เคยจะมีใจให้กับฉันใช่ไหมเธอในสายตาที่ฉันเจอคงมองเห็นฉันเป็นผู้ร้ายแต่ลึกๆในหัวใจเธอจะรู้ไหมว่าใครที่มันแอบคิดกับเธอไปใกล้มากแค่ไหน

ทุกทุกทางยอมให้เธอได้เห็นใจสักวันจะทำให้เธอหันมาอยู่ในสายตาเธอทุกวันจะยอมทำทุกอย่างให้

0: ใช่ไหมที่พินัยกรรมชั้นท้องคุณระบุว่าถ้าคุณไม่แต่งงานกับฉันสมบัติทั้งหมดของนาราคุณจะตกเป็นของสาธารณกุศล
1: เธอรู้ได้ยังไง

0: เธอจำไว้นะนาดีรัตฉันไม่มีวันทำร้ายเธอขอฉัน
1: ไม่ต้องพูดแล้ว

0: พ่อใหญ่แม่เล็กกลับมาจากหัวหินแล้วใช่ไหมลูก
1: แล้วท่านชายล่ะเป็นยังไงบ้างแล้วแม่เล็กกับท่านชายเขาจะไม่อยากกันแล้วใช่ไหม
2: ผมก็ยังไม่ทราบเลยครับคุณย่า
1: ถ้างั้นเดี๋ยวย่าขึ้นไปถามแม่เล็กเองดีกว่านะ
3: คุณใหญ่คะทางโรงพยาบาลโทรมาบอกว่าคุณบัวบูชาฟื้นแล้วค่ะ

0: คุณบัวเป็นอะไรไปอะคะ
1: คันเป็นพิษลูก
2: แต่คุณหมอบอกว่าเด็กในท้องปลอดภัยแล้วนะ
3: สวัสดีค่ะ
4: จ้า
3: หนูบัวโอ้ยแม่คุณเอ้ยบุญรักษาภาคคุ้มครองนะลูกนะจากนี้ไปขออย่าได้เจ็บได้ไข้อีกนะลูกนะแล้วตัวของหนูก็ไม่ต้องกังวลใจอะไรอีกต่อไปแล้วนะเพราะว่าพ่อใหญ่น่ะจะรับผิดชอบทุกอย่างที่สำคัญย่าน่ะจะจัดงานแต่งงานระหว่างหนูกับพ่อใหญ่ให้เร็วที่สุดนะจ๊ะ
0: ไม่ได้ค่ะบัวแต่งงานกับคุณใหญ่ไม่ได้ค่ะ
3: จะลูกเราจะมารีรอชักช้าอยู่ต่อไปไม่ได้นะเพราะว่าเด็กในท้องเนี่ยเขาจะโตขึ้นทุกวันเราต้องรีบจัดงานแต่งงานให้เร็วที่สุดก่อนที่คนอื่นจะรู้นะจ๊ะ
0: เด็กในท้องนี้ไม่ใช่ลูกของคุณใหญ่ค่ะ
3: คุณพระ
0: เป็นลูกของบัวกับพอค่ะบัวคบกับพอตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ที่เมืองนอกอะค่ะแล้วนี่อีกไม่กี่วันพอก็จะบินมาที่นี่อะค่ะ
3: แล้ว
0: บัวกับคุณใหญ่ไม่เคยมีอะไรเกินเลยก่อนนี้ค่ะความจริงบัวคิดจะบอกเรื่องนี้กับคุณพ่อคุณแม่ตอนพ่อกลับมาเมืองไทยอะค่ะแต่เผอิญเกิดเรื่องนี้ขึ้นก่อนบัวต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะ
3: ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรจ้า
5: ขอโทษคุณหญิงด้วยนะคะ
3: ไม่เป็นไรค่ะ
6: ในที่สุดปัญหาของพี่ใหญ่ก็คลี่คลายสักทีเล็กดีใจด้วยนะ
7: แล้วปัญหาของเล็กล่ะ
6: พี่ใหญ่ไปพูดถึงเขาเลยค่ะเสียแรงที่ฉันตะเกียกตะกายตามพี่ชายทัดไปถึงหัวหินสักทีเดียวหรอกนะวิไลถึงจะยังทำให้พี่ชายทัดใจอ่อนกับฉันยังไม่ได้แต่ฉันก็ทำให้พี่ชายทัดกับยายเล็กผิดใจกันได้ความหวังที่จะเป็นสะใภ้นรังปูนก็ยังพอ
8: ยิงขวัญนี่ร้ายจริงๆเลยนะเอาความลับเรื่องพี่นายกันไปบอกคุณเล็กได้ยังไง
9: พี่หญิงขวัญก็บอกได้ว่าหลังหย่ากับฉันแล้วเขาจะแต่งงานกับพศวรรษทันที
8: คำพูดหญิงขวัญเนี่ยมันเชื่อได้หรือวะ
9: ฉันก็ไม่รู้แต่ตอนนี้นารีรัตน์ไม่ยอมคุยกับฉันเลยฉันเพียรไปหาเขาทั้งที่บ้าน

0: น้องอุตส่าห์จะออกจากโรงพยาบาลวันนี้แล้วเหรอวะ
1: เดี๋ยวเรารีบไปรับอุตส่าห์พากลับบ้านแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทำงานตอนบ่ายต้องจับท่านชายเต็มทีแล้ว

0: คุณเล็กครับผมมีเรื่องจะคุยด้วยครับ
1: เรื่องเอกสารการหย่าใช่ไหมคะคุณเขียนลงไปเลยนะคะว่าฉันไม่เอาสมบัติของราชสกุลนรางคูณแม้แต่อย่างเดียวขอแค่อิสรภาพแค่นั้น
0: เลยครับคือผมไม่ได้มาเรื่องเอกสารการหย่าหรอกนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าท่านชายเนี่ยท่านไม่ได้อยากหย่ากับคุณเล็กอยู่แล้วนี่แสดงว่าคุณเล็กไม่รู้ใช่ไหมครับว่าจริงๆท่านชายแอบหลงรักคุณเล็กมานานเท่าไหร่แล้วตั้งแต่ที่ท่านชายเห็นคุณเล็กกระโดดน้ำลงไปช่วยหนูแดงโดยที่ไม่สนตัวเองเลย
2: ท่านหญิงฝันขอหนังสือเรียนของหนูแดงคืนด้วยไหมคะ
3: ถ้าอยากได้คืนก็ตามไปเอาสิ
2: อย่าทำไมท่านหญิงฝันทำแบบนี้เพคะ

0: ทั้งที่ท่านก็รู้ว่าคนที่ผักหนูแดงตกน้ำคือท่านหญิงขวัญนั่นแหละครับทำให้ท่านชายไม่คิดจะรักท่านหญิงขวัญเลยแต่ว่าท่านชายรักคุณเล็กแล้วก็อยากจะแต่งงานกับคุณเล็กคนเดียว
1: ไม่จริงที่เขายอมแต่งงานก็เพราะว่าพินัยกรรมระบุไว้ว่าถ้าเขาไม่ยอมแต่งสมบัติทั้งหมดจะตกเป็นของสาธารณกุศล
0: คุณเล็กครับผมจะบอกอะไรให้นะครับเงื่อนไขนั้นเนี่ยท่านชายเองก็เป็นคนที่บอกให้ผมเป็นคนเติมลงไปในพินัยกรรมฉบับจริงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าท่านชายอยากให้ท่านหญิงกัลยายอมให้ท่านชายแต่งงานกับคุณเล็กง่ายขึ้นท่านชายรู้ครับว่าท่านหญิงกัลยาเนี่ยกำลังจะยัดเยียดท่านหญิงขวัญให้กับเขาแค่นี้คุณเล็กพอจะตาสว่างแล้วรู้หรือยังครับว่าจริงๆท่านชายรักคุณเล็กขนาดไหน

0: ายอมแต่งงานก็เพราะว่าพินัยกรรมระบุไว้ว่าถ้าเขาไม่ยอมแต่งสมบัติทั้งหมดจะตกเป็นของสาธารณกุศล
1: เงื่อนไขนั้นเนี่ยท่านชายเองก็เป็นคนที่บอกให้ผมเป็นคนเติมลงไปในพินัยกรรมฉบับจริงเพราะว่าท่านชายอยากให้ท่านหญิงกัลยายอมให้ท่านชายแต่งงานกับคุณเล็กง่ายขึ้นแค่นี้คุณเล็กพอจะตาสว่างแล้วรู้หรือยังครับว่าจริงๆท่านชายรักคุณเล็กขนาดไหน
0: แต่ถึงยังไงฉันก็รักคุณไม่ได้ตราบใดที่ฉันยังไม่รู้ว่าคุณเป็นพวกพาฟินเถื่อนหรือเปล่าวัด

0: ไรกันที่อยู่บนรถคัน
1: มึงล่ะพี่ไปไหนเนี่ย

0: ฉันจะกลับบ้านได้ค่ะคุณหม
1: อวันนี้ก็น่าจะกลับได้แล้วนะครับแต่ก่อนที่คุณอุษาจะกลับผมมีใครบางคนอยากจะแนะนำให้คุณอุษารู้จักครับ
2: สวัสดีค่ะฉันชื่อบัวบูชาที่ฉันมาที่นี่วันนี้ก็เพื่อที่จะบอกคุณว่าฉันกับคุณใหญ่ไม่ได้เป็นอะไรกันอย่างที่คุณเข้าใจนะคะฉันกำลังจะแต่งงานกับพ่อที่แท้จริงของเด็กในท้องในเร็วๆนี้ค่ะ
3: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
4: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
3: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3 สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือด

ศาสตร์สีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บัชออนได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: การทำปางไม้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดโชคดีที่มีคุณวินัยมาช่วย
1: คุณแหละครับเรากลับมาที่นี่กันทำไมล่ะครับคุณแหละ

ขอบคุณสำหรับรางวัลนะครับจริงๆแล้วรางวัลนี้ไม่ควรจะต้องเป็นของผมเป็นคนเดียวนะครับรางวัลนี้ควรจะต้องเป็นของพระองค์เจ้าอัญชรุตผู้ก่อตั้งบริษัทนี้ร่วมกันกับผมน่าเสียดายนะครับที่พระองค์ท่านสิ้นไปก่อนด้วยอุบัติเหตุอย่างน่าตกใจแต่ถึงยังไงทุกวันนี้ทายาทเพียงคนเดียวของพระองค์เจ้าอัญชรุตก็ได้กลับมาทำงานกับผมหม่อมเจ้าอัญชรัตน์รังคุณครับ

0: ดีใจกับรางวัลนี้มากเลยนะตาชอบในรายการโบราณมากเลยนะเราจะเก็บรางวัลนี้ไว้ที่ไหนดีเอาไว้ที่สำนักงานไหม
1: เก็บไว้ที่คุณอาเถอะครับมันเป็นของคุณอาครับ

0: ู่ในบ้านก่อน
1: นี่ค่ะพอดีว่าเห็นมันตกอยู่นะคะ
2: ขอบใจมากนะ
1: ประจักษ์ฉันรู้แล้วว่าใครอยู่ในรถคันนั้นคุณวินัยและนี่ก็คือหลักฐานว่าเขามาที่นี่นั่นหมายความว่าเขาเป็นหุ้นส่วนกับท่านชายเรื่องคาเฟนเถื่อนเหมือนกับที่เขาเป็นหุ้นส่วนบางไม้นารังกู
2: หรือไม่ก็เป็นหัวหน้ากระบวนการคาเฟนเถื่อนตัวจริง
1: ประจักษ์พี่ไปบอกคุณสวัสดิ์ให้ไปเจอฉันที่บ้านคุณวินัยด่วน
2: ครับ
3: ขณะที่กิจการปางไม้ของเรา

0: พี่ชายทัศน์อยู่นี่นี่เอง
1: แล้วฉันก็ต้องตกใจอย่างที่สุดเมื่อรู้ว่าการขนฝิ่นเถื่อนด้วยรถขนไม้นรางกูลเป็นฝีมือของวินัย
2: คุณหาวินัยเป็นพวกค้าฝิ่นเถื่อน
1: นอกจากนี้คุณวินัยก็ยังมีหุ้นส่วนค้าฝิ่นเถื่อนด้วยอีกคน
2: เสด็จพ่อบันทึกไม่จบใครเป็นหุ้นส่วนกับคุณอาวินัย

0: ี่ชายทักรู้แล้วนะว่าคุณลุงค้าฟินเถื่อนอะ
1: รู้ได้ยังไงเพคะ
0: พี่ชายทัดไปอ่านสมุดบันทึกของใครก็ไม่รู้น่าจะเป็นของท่านลุงอติรุธฉันจะทำยังไงดีเนี่ยฉันต้องรีบไปบอกคุณลุง
1: ค่ะไปค่ะ
2: จ้าโอ้แล้วเดี๋ยวนัดกันนะที่ไหนดีล่ะได้
0: คุณป้าคุยโทรศัพท์อยู่ถ้าฉันจะขับรถไปเตือนคุณลุงวินัยที่บ้านต้องไม่ทันพี่ชายทัดแน่ๆวิไล

0: ช่ครับ
1: ผมเห็นว่าตอนนี้เราไม่เหลือโรงเก็บฝิ่นเลยผมเลยให้ลูกน้องไปดักพ่นฝิ่นเถื่อนจากคู่แข่งเราเราจะได้มีไว้ขายให้กับลูกค้าเราครับนาย
2: ดี

0: าไม่ยอมวางสายเลยอ่ะทำยังไงดีอ่ะวิไล
1: วิไลคิดออกแล้วไปคะท่านหญิง
2: ตายแล้วจบค่ะตายแล้วตายแล้วมาได้ยังไงวะเนี่ยจบมาเอาแค่

0: ักครู่ครับ
1: นายครับท่านหญิงขวัญโทรมาบอกมีเรื่องด่วนมากครับ

0: ามีธุระด่วนอะไร
1: คุณลุงคะพี่ชายทักรู้แล้วนะคะว่าคุณลุงเป็นคนค้าสินเถื่อนแล้วตอนนี้ก็กำลังไปที่บ้านคุณลุงค่ะ
2: แล้วอดีตท่านรู้ได้ยังไง
1: ฝันเห็นพี่ชายทัดอ่านสมุดบันทึกของท่านลุงอดิรุธค่ะ
2: ไอ้อดิรุธนี่ขนาดมึงตายไปตั้งหลายปีนะยังอุตส่าห์หางามให้กูอีก
0: ไอ้พันอดิทัศน์มันรู้แล้วว่าพวกเราค้าฝิ่นแล้วกำลังจะมาที่นี
3: ่ลุงเราไงต่อดีครับนาย

0: ก็บไว้ในรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรารีบไปกันครับ
1: ถ้าจะยิงก็ยิงเลยโทษฐานที่ผมมันโง่เง่าไม่เคยเอกใจว่าคนที่ทำลายชาติด้วยการค้าฝิ่นเถื่อนโดยเอาไม้นรังกูลบังหน้าคือคนที่ผมรักและไว้ใจที่สุดแล้วคุณอาก็เปรียบเสมือนพ่อคนที่สองของผม
2: หลานรู้อย่างนี้แล้วจะเอาไงต่อ
1: ผมให้คุณอาหนีไปไม่ได้หรอกครับแต่ผมอยากให้คุณอามอบตัวมากกว่าโทษนะจะได้กลายเป็นเบา
2: คงไม่ได้หรอกอดีตท่านอาเลือกเดินทางนี้แล้วและอาก็มาไกลเกินกว่าที่จะหันหลังกลับแต่ถ้าหลานอยากจะช่วยอาเนี่ยก็ทำเป็นปิดหูปิดตาซะปล่อยให้อาทำธุรกิจต่อและอาจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้
1: ผมไม่เอาเงินสกปรกของอาหรอกครับแต่ถ้าอาไม่ยอมมอบตัวให้ตำรวจจับดีๆผมก็คงต้องจับคุณอาครับ

0: ของเสียด้วยนะคุณอาไปโหดสิให้คนตายเพราะการค้าฝิ่นของคุณต่อในคุณเลยครับ
1: มาล้างร้อนเนี่ย
0: คุณอามีอะไรจะแก้ตัวอีกเหร
1: ออาไม่ได้ทำเรื่องนี้คนเดียว
0: มีใครอีกครับ
2: นอกจากนี้คุณวินัยก็ยังมีหุ้นส่วนค้าฝิ่นเถื่อนด้วยอีกคน
0: เสด็จพ่อบันทึกไม่จบใครเป็นหุ้นส่วนกับคุณอาวินัย

0: ประหลัดแก๊สตาย
1: มันไม่จริงใช่ไหมคะพี่ใหญ
2: ่พี่พูดความจริงเล็กเล็กควรจะรีบไปรับท่านหญิงกัลยาแม่ของท่านชายมาที่นี่ให้เร็วที่สุด
3: คนอย่างเธอมันเหมาะแล้วล่ะที่จะต้องไปอยู่ในคุกในตาราง
1: เรายังมีเรื่องที่ต้องคุยกันอีกตั้งมากมายอ่ะฉันเสียใจที่ฉันมองคนผิดมาตลอดไม่รู้ว่าคุยกับฉันก็

0: เธอไม่เคยจะมีใจให้กับฉันใช่ไหมเธอในสายตาที่ฉันเจอคงมองเห็นฉันเป็นผู้ร้ายแต่ลึกๆในหัวใจ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์

0: ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: At Pechanga Resort Casino your status travels with youPresent an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier. Plus, get a chance to win $25,000 club dollars. Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: ฉันตั้งใจทำข้าวเช้าไว้ให้ถึงคราตนเองจะเดือดร้อนแม้แต่ฉันก็ไม่อาจช่วยได
1: ้กูไม่ให้
2: อยู่กับฉันที่นี่เถิดนะ

ว่าจะขึ้นไปปลุกพอดีรีบไปไหนล่ะมานี่สิ

0: ฉันตื่นมาทำตั้งแต่ฟ้ายังไม่สาง
1: ไม่เป็นไรดีกว่าค่ะฉันเคยบอกคุณว่าฉันไม่กินข้าวเช้า
0: ชิมสักคำ

0: ไม่เป็นไรดีกว่าเสียดายของ
1: ของที่ทำกินเองไม่อร่อยเท่าคนตั้งใจทำให้กินหรอกนะแต่เอาเถอะเดี๋ยวฉันจะทำกาแฟให้ดื่ม
0: อย่าดีกว่าค่ะเดี๋ยวฉันค่อยไปหากินแถวๆสภ.ก็ได้ฉันเกรงใจ
1: ถ้าไม่ได้มาจากปากของผู้ที่ร่วมเรียงเคียงหมอนฉันจะคิดว่าผู้หมวดรังเกียจฉัน
0: คือมันไม่ใช่แบบนั้นค่ะฉันก็แค่เป็นคนที่ไม่ได้กิน

0: นับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
2: ผู้ต้องหาบ่
3: แม่นหลายครับ
4: จะมื้อเที่ยงหรือมื้อบ่ายก็แล้วแต่คุณตำรวจเถอะ
2: โอ้เป็นตัวพี่เมียมาแล้วนะครับ
5: ถ้าจ่าอยากกินจ่าก็ไปได้เลยนะคะฉันให
2: ้แบบนี้แฟนหมดไม่ว่าหรอครับ
5: จ่าควรจะเอาไอ้มุกหลอกล่ออะไรพวกนี้ไปใช้ในการสืบสวนนะคะฉันว่ายศของจ่าน่าจะเลื่อนได้เร็วแน่ๆ
2: โอ้จ่าหยิบนะครับ
5: ค่ะจ่าหิวจ่าก็กินได้เลยนะคะ
2: มีอะไรกินบ้างเนาะนี่โอ้มีองุ่นด้วยโอ้โหหายากอันนี้อืมอร่อยครับหมวด
5: ตาฉันขอถามอะไรอย่างนึงได้ป่ะ
2: ครับผม
5: ไอ้เรื่องคนที่โดนของหรือว่าโดนคุณใส่มนต์ดำอะไรแบบนี้คือมีจริงใช่ป่ะ
2: มันมีครับมันมีผู้ชายอยู่คนนึงครับมาจากภาคอีสานมาติดผู้หญิงที่นี่แล้วก็ย้ายมาทำงานที่นี่เลยครับไม่ไปไหนเลย

0: จริงเหรอจ้า
1: ใช่ครับ
0: ใครอ่ะ
1: ผมเองครับยังเมียผมนะครับไปสักกับแม่ครูเมตตามหานิยมตอนนี้กลับบ้านมายังใส่กันบึ้มบั้มอยู่เลยครับ
0: เอาดีๆนี่ฉันไม่เล่นน้อย
1: อย่างว่านะครับดาลงดาราก็มาสาวแกนะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาแกเยอะถ้าสนใจเดี๋ยวผมให้เมียใช้เส้นให้ก็ได้ครับ
0: ไม่ดีกว่าค่ะจ้าฉันว่าฉันอยู่แบบนี้ดีแล้วล่ะแต่ไอสิ่งที่ฉันสงสัยก็คือแม่ครูเขามีลูกศิษย์เยอะขนาดนั้นแล้วลูกศิษย์เขาแต่ละคนก็เป็นถึงดารานักแสดงดังๆเพราะฉะนั้นไอเงินค่าครูเขาก็คงได้ไม่น้อยเลยเขาก็เลยสร้างบ้านได้ใหญ่โตขนาดนั้นใช่ปะ
1: อย่าไปพูดอย่างนั้นผู้หมวดแกก็ถามถึงเรื่องค่าครูค่าใครค่าตอบแทนเนี่ยแกโกรธนะครับแกทำไม่แต่รุ่นพ่อแกแล้วครับแกช่วยคนรวยคนจนแกช่วยหมดไม่งั้นแกรวยเป็นพันล้านแล้วเมียผมมันถามว่าเมื่อคืนหมวดไม่นอนที่บ้านพักเหรอครับเมียผมไปขอตั้งนานไม่เป็นไรผมรู้ใครมาก็เจอหมดแหละบ้านพักตำรวจนี่
0: จ๋าพอจะมีที่พักที่แบบแนะนำให้ฉันได้รู้จักไหมคะเอาแบบสัญญาเช่าไอ้3เดือนหรือไม่ก็6เดือนอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็พอมีอยู่ครับเดี๋ยวผมขอกินก่อนครับโอ้แฟนหมดทำอร่อยนะ
0: ไม่ใช่แฟนค่ะฉันไม่มีแฟน
1: เดี๋ยวครับชมหน้าครับสวัสดีต่อไปเดี๋ยวครับขอโทษครับ

0: ขอบคุณแม่ครูมากๆเลยนะคะ
1: แล้วเด็กเป็นยังไงบ้าง
0: เด็กดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าทางโรงเรียนเนี่ยอนุญาตให้ลาได้จนกว่าสภาพจิตใจของเด็กจะพร้อมนะคะ
1: อาจจะมีไข้หรือปวดเมื่อยตามลำตัวบ้างก็ให้กินยาแล้วก็พักผ่อนซะนะไม่เกิน3 วันจะเป็นปกติ
0: ค่ะแม่ครูต้องขอบคุณแม่ครูอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวดิฉันเนี่ยจะต้องรีบไปบอกผู้ปกครองเขาจะได้เบาใจลงค่ะ
1: ผู้หมวดวันเกิดเหตุเขาเพียงแต่ทำหน้าที่ตำรวจที่ดีพึงทำอย่าได้ถือสาเขา
0: ค่ะแม่ครูเรื่องตำรวจหญิงคนใหม่เนี่ยพูดกันซะให้หนาหูแต่ถ้าออกมาจากปากแม่ครูแบบนี้ดิฉันก็สบายใจค่ะ
1: ฉันเองก็ไม่ได้ถือสาเขาคนอื่นก็ไม่ควรทั้งยังต้องขอบคุณในความกล้าหาญของเขาเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมแม่
0: เข้าใจแล้วค่ะความจริงแล้วเนี่ยแม่ของพิงเองก็ฝากขอบคุณคุณตำรวจด้วยนะคะแต่ดิฉันน่ะยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปที่สภ.เลยค่ะกะว่าจะเอาของไปคืนด้วยอะค่ะ
1: ของสิ่งใดที่เป็นของผู้หมวดที่ตกอยู่ที่นี่หรือที่ใดๆในภายภาคหน้านำมาฝากไว้ที่ฉันได้เท่านั้น
0: อ๋อค่ะ

0: ัสดีค่ะตอนนี้นี่พอจะมีห้องเช่าแบบว่างรายเดือนให้เช่าบ้างไหมคะ
1: เดี๋ยวเช็คให้สักครู่นะคะ
0: ฮัลโหลจ้า
2: เป็นไงครับหมวดได้ห้องไหมครับที่นั่นดีสุดในอำเภอแล้วครับ
0: กำลังรอพนักงานเขาเช็คอยู่ค่ะจ้า
1: ต้องขอโทษด้วยนะคะห้องเต็มหมดละค่ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ทีแรกก็เต็มกระจาดมีมาด้วยวะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณสวย
0: ฉันอยากเช่าห้องรายเดือนค่ะ
3: แป๊บนึงครับ
4: ฮัลโหลฮะน้ำไม่ไหลไฟดับแอร์ไม่เย็น

0: เดี๋ยวผมให้คนขึ้นไปซ่อมให้ครับพี่แป๊บเดียวเลยครับครับครับ
1: ว่าไงครับ
2: น้ำไม่ค่อยไหลแล้วคะ
1: ใส่จริงครับไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ไหลทุกวัน
2: แอร์นี่ไม่ค่อยเย็นเหรอคะ
1: อันนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับเย็นทุกห้องเปิดได้เย็น18
2: แต่ดูเหงื่อแตกพักดีนะคะ
1: ปกติครับ
2: ฮัลโหลจ้าห้องนี้แม่งไม่ค่อยเวิร์กเลยว่ะพนักงานแม่งก็ดูอ่องๆไงไม่รู้แอร์ก็ไม่เย็นนี่ออกจริงๆพนักงานที่เนี่ยกินข้าวกับมะนาว
3: ดูได้เลยนะเนี่ย
2: แล้วถ้าหนูจะทำสัญญา
3: แป๊บแป๊บแป๊บแป๊บนึงฮัลโหลจ้าจากไหนเอ่ยคุณพี่โอ้ยเฟิร์มเลยเนาะแต่มาจำเลยใช่ไหมได้เลยค่ะโอเคจ้าได้เลยเดี๋ยวเจอกันนะจ้าจ้ะ
2: ถ้าหนูพร้อมจะทำสัญญาเช่านี่
3: เต็มค่ะแต่ถ้าหนูสนใจอยากจองไว้ก่อนนั้นโอนจองไว้ก่อนเลยลูกตอนถ้าช่วงที่ไหนเอ่ยถ้าหนูโอนเข้าบัญชีพี่ลดให้เลยเหลือ500ห้องนึงจากหมื่นนึงนะลูกคิดดีๆคิดก่อน500โอนบัญชีพี่กสิแต่หนูทำอาชีพอะไรนะ
2: ฉันเป็นตำรวจค่ะ
3: ตำอะไรนะ
2: ตำรวจค่ะ
3: ไม่เป็นบัญชีนี่ที่นี่แหละนะลูกนะ
2: ป้าดูเป็นมิตรดีนะคะ
3: มิตรอยู่แล้วลูก
2: มิตรฉาชีพอะค่ะ
3: เอ้ยชีพนะ
4: สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับปลายฟ้าอีกแล้วนะคะแล้วก็เจอกับเพื่อนของปลายฟ้าค่ะชื่ออะไรนะ
5: ชื่อบุ๊กนะคะ
4: โอ้ยไหนใครพิมพ์ว่าอะไรบ้างคะเนี่ย
6: เขาบอกก
4: ู
6: สวยกว่ามึงจบไม่จริงค่ะคุณผู้ชมอย่ากโกหก
4: กันนะคะไม่ค
6: ุ
4: ณ
6: จะ
4: แน่นอน
6: ป้าคะเอาไก่สามไม้ค่ะ
4: อันนี้นี่อะไรคะป้า
6: หม
4: ู
6: ค
4: ่
6: ะ
4: อ๋อหมูพี่ชื่ออะไรอ่ะขอไอจีหน่อยได้ป่ะ
6: พี่ไม่เล่นโซเชียลค่ะ
4: งั้นขอเบอร์แทนก็ได้นะนานๆนะนะ
6: พี่ไม่ได้ให้เบอร์ใครสุ่ม4สุ่ม5
4: เล่นตัวซะด้วยอ่ะ
6: โ
4: หก็ดีจิ๋วยาแบบเนี้ยสุดท้ายก็ยา
6: ปล่อย
4: ไม่ยาไม่ปล่อยไม่ปล่อยโอ้ยพี่เทพานี้ไม่ปล่อยหรอก
6: นี่พวกน้องทำอะไรอ่ะ
4: อ๋อพวกหนูกำลังไลฟ์สดทำคอนเทนต์กันอยู่ค่ะหนูชื่อปลายฟ้านะพี่ชื่ออะไรคะ
6: อีเปี้ยวผัวมึงมาคอมเมนต์เนี่ยบอกมึงไปสวมเขาให้มัน
4: กูไปสวมเขาให้มันตอนไหนมันน่ะมีของตั้งแต่เกิดแล้วต้องหาอีสเตฟานอีโง่กูอ่ะไม่เคยสวมเขาให้มึงหรอกค่ะเพราะมึงอ่ะเป็นควายมาตั้งแต่แรกละส่วนเนี่ยแฟนใหม่กูชื่อพี่ชื่ออะไรนะ
6: พิม
4: ชื่อพี่พิมหน้าตาก็ดีหุ่นก็ดีผิวก็ขาวเหมือนคนอาบน้ำมาแล้ว10รอบเลยอ่ะส่วนอย่างมึงอ่ะนะใช่ไม่ติดหรอกนะวันๆอาจจะขี่มอเตอร์ไซค์แว้นไปแล้วก็แว้นมาเนี่ยนี่รถตะขออ
6: ันนี้คือพูดจบยังคะถ้าพูดเสร็จแล้วก็ปล่อยได้แล้ว
4: ไม่เอาไม่ปล่อยไม่เอาเดี๋ยวคุยกับพี่พีนีนะ
7: เดี๋ยวนี้นะเนี่ยเช้าไม่ตื่น
4: ใครแฟนมึงกูเลิกกับมึงตั้งแต่เช้าแล้วไงแล้วเนี่ยคนใหม่กูลืม

0: ไซเมอร์ฉันไม่ได้จับนั่นไงจับอยู่มาชงมาชี้หน้าฮะถ้าจะทะเลาะกันเล่นๆเนี่ยเชิญแต่ถ้าจะทะเลาะวิวาทดีฉันจะได้จับไปปรับทัศนคติทั้งหมดนี่แหละ
1: เป็นครูไง
0: ไม่ได้เป็นครู
1: อ้าวเป็นอะไร
0: เป็นตำรวจ
2: นะจะบอกให้งานนี้หนูไม่ปล่อยให้ดูดเงินไปง่ายๆหรอก
1: เฮ้ย
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ปล่อยกูนะปล่อยกูหรอก
0: นี่คือพูดจากันไม่ฟังเลยใช่ปะ
1: คนนอกอ่ะยุ่งเลยวะแฟนเขาจะ
2: เท่งเลยอ่ะสเปคอ่ะเป็นเคครั้งแรก
0: เป็นไรอ่ะ
2: เป็นเคนะคะเท่
0: แต่งรถซะด้วยรู้ไหมเนี่ยฮะว่าการแต่งรถมันผิดกฎหมายดีจะได้ไปปรับที่สภ.
1: พี่อย่าปรับเลยนะพี่อย่าปรับเลยนะคะหนูขอโทษนะอย่าทำหนูเลยนะหนูเป็นเด็กตัวเล็กๆน่ารักงั้นอย่าทำมันนะ
2: นี่ช่วยมันหน่อยเถอะนะมันไม่มีเงินหรอกมันเอาเงินไปแต่งรถมาแล้วเนี่ยช่วยมันนะ
1: น้าพี
2: ่เห็นแก่คนแดงๆมันนะน้าพี่มี
0: ได้จ้าไป
2: ไม่ว่าจะเป็นยังไงที่บ้านหน่อยได้ไหมคะนะคะ
0: ทำไมถึงไม่เรียกผู้ปกครองมารับ
2: โหคือหนูโทรบอกนะโดนบนหูช้าแน่ๆไม่เอาด้วยหรอกพี่ไม่ส่งบ้านหน่อยนะนะคะ
0: นี่ก็บอกทางมาเดี๋ยวพี่ไปส่ง
2: มาแล้วก
1: ็เอาไปชิบหายอีเบี้ยวรถกูก็มี
2: อะไรกูจะไปกับพี่พิมพ์เอาแล้วมึงทิ้งพวกกูสองคนได้ไงอะ
1: ไปเลย
2: ขอบคุณพี่พีมากนะที่มาส่งหนูที่บ้านอะ
0: แล้วนี่มีคนอยู่บ้านใช่เปล่า
2: พ่อกับแม่น่าจะอยู่ในบ้านมั้งหนูไม่แน่ใจอะหนูขอไปอยู่กับพี่พีมได้ไหม
0: อย่าดีกว่าน้องเปี้ยวว่าแต่พูดถึงเรื่องรถเนี่ยพี่ฝากไปบอกแฟนหนูหน่อยได้ไหมว่าถ้าเกิดว่าแฟนหนูทำตัวดีแล้วก็สัญญากับพี่ไว้ว่าจะรีบแก้ไขไอ้สิ่งที่ดัดแปลงไปให้กลับมาถูกต้องเดี๋ยวพี่คืนรถให้ส่วนในเรื่องค่าปงค่าปรับเนี่ยไว้เดี๋ยวพี่ขอคุยกับผู้ปกครองหนูอีกทีนึงถ้าเกิดว่าหนูพฤติกรรมดีพี่ก็จะไม่ปรับเข้าใจไหมคะ
2: โอเคโอเคงั้นพี่พิมพ์เราตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวหนูเรียกพ่อให้เราเรียกแป๊บเดียว
3: หนูนี่
2: เ
3: ฮ้
2: ย
0: จ้า
3: เอ้าหมวดมาทำอะไรที่นี่ครับ
0: นี่ลูกจ๋าเหรอคะ
3: ใช่ครับลูกผมครับ
2: แล้วทำไมพ่อมาอยู่ตรงนี
3: ้พ่อเข้าบ้านไม่ได้ลูก
2: แล้วทำไมเข้าบ้านไม่ได
3: ้พ่อเกมลูก
0: นี่จ๋ารู้ไหมเนี่ยฮะว่าวิริกรรมของลูกจ๋าแสบขนาดไหน
3: เดี๋ยวค่อยเล่าครับหมวดเรียกเมียผมช่วยหน่อยครับผมอยากเข้าบ้าน
0: แล้วไม่จับมันเรียกเอง
3: มันไม่เปิดครับ
2: ช่วยหน่อยหนูอยากเข้าบ้าน
3: เต็มที่เลยหมวดถือว่าเลี้ยงต้อนรับครับ
4: ผัวฉันน่ะมันเล่าให้ฟังว่าหมวดเนี่ยเลี้ยงมันเนี่ยไปอยู่ปากท้องไม่ต้อง2วันแน่ขอบคุณนะเดี๋ยววันนี้กินเยอะๆเลยมา
0: ฉันต้องเป็นคนขอบคุณจ๋ามากกว่าค่ะนี่ฉันเพิ่งย้ายมาใหม่ที่นี่มีอะไรอีกต้องหลายอย่างที่ต้องปรับตัวเลยค่ะนี่โชคดีนะเนี่ยที่มีจ่าเงี้ยฉันก็คงแย่มาก
3: ๆตอนผมย้ายมาแรกๆก็มึนหมดแหละครับแต่ว่าผมมีคนคอยพาปรับตัวอยู่ครับใส่ชุดนอนดีๆแล้วคนนี้นะ
2: อายุขนาดนี้แล้วอ่ะไม่ต้องหวานอะไรกันแล้วหรอกจ้าพอลงบ้างก็ได้เนาะขี้เกียจเลี้ยงไอ้ตัวนี้แล้วเนี่ยกูเลี้ยงมันอยู่คนเดียวค่ะมึงเนี่ยไปทงไปเที่ยวไม่เคยช่วยกูเลี้ยงเลยหีเปี้ยว
0: เปี้ยวเอ้าแล้วไหนหนูบอกว่าหนูชื่อไปฟ้าไงคะ
2: หนูชื่อไปฟ้าไง
4: โอ๊ยไ ายฟงไปฟ้าอะไรล่ะครับผู้หมวดอีเนี่ยมันชื่ออีเปรี้ยวตอนฉันแพ้ท้องนะฉันชอบกินไอ้ที่มะนาวมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยให้มันชื่อว่าอีเปรี้ยว
2: ไม่จริงพี่หมวดหนูยังชื่อปลาซานะอย่าไปเชื่อแม่นะ
4: อีเปรี้ยว
2: แม
4: ่แล้วมึงเนี่ยนะก็แรดให้มันน้อยๆหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าพ่อมึงเนี่ยไม่สั่งไม่สอน
5: สอนอยู่แต่มันไม่จำ
4: ก็สอนให้มันจำสอนเพื่อมันจะจำ
2: โอ้ยพอขออย่างนี้มันอยู่กันที่ DNA นะจ๊ะแม่เป็นยังไงหนูก็เป็นอย่างนั้นแหละจ้า
5: อย่าไปด่าให้เมียกูนะ
4: จัดการมันสิจัดเดี๋ยวนี้
5: จัดแน่นอนคืนนี้
4: จัดอะไร
5: โดนแน่นอน
4: จัดอะไร
5: ลูกคนที่สามต้องมา
4: เอออาจจะไปอาบน้ำรอพอลูกไป

0: ดเต็มเลยจัดให้หนักเลยเอื้ออาเลยกระแทกตุบตุบตุบเลย
1: โอ้ยกูไม่นอนแล้ว
0: เดี๋ยวไม่ได้เลยลูก
1: รอแต่รองเท้าก่อน
0: ถ้าคืนนี้ได้ยินเสียงอะไรห้ามสงสัยลูก
2: นี่สาวไม่ห่วงลูกสาวบ้างเหรอคะเป็นสาวเป็นแซ่ดูสิใส่กางเกงก็ขาสั้นๆเดี๋ยวจะกลับบ้านดึกๆดื่นๆอีก

0: ันไม่ขาดอาจจะเป็นเพราะว่าเขาสองคนเป็นพื้นที่ของความสบายใจให้กันแล้วกันก็ได้ค่ะไม่งั้นเขาก็คงไม่มานั่งหากันแบบนี้หรอกค่ะจ่าฉันขอถามอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมคะทำไมจ่าถึงเลือกมาอยู่ที่ผกผาล่ะคะ
1: ผมย้ายไปอยู่หลายที่ครับผมเป็นคนเร่ร่อนไม่มีหลักมีแหล่งก็เลยสร้างครอบครัวที่นี่เดี๋ยวครับผมว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องความสบายใจมันที่หมวดบอกแล้วฮะที่เรียกว่าบ้านแต่ว่าบ้านไม่ใช่สถานที่นะครับเป็นที่ที่มีคนที่รักและคนที่ผมรักรออยู่ครับผมสงสัยว่าหมวดถามแบบนี้หมวดอาจจะชอบใครที่นี่แล้วใช่ไหมครับเอ็มเดอร์
0: หาสักหน่อยจ้าจินไปเลย
1: ไม่มีแล้วไม่แน่ใจเนาะมักอีไดเนาะนี่มักไดเนาะวาสนามักไดเนาะ
0: ไม่มี
1: ว่าแต่คืนนี้หมดนอนไหนครับ
0: จ้า
1: ครับ
0: ขอเบียร์หน่อยดิ
1: เอ้าตอนแรกไหนว่าไม่ดื่มครับ
0: ก็ฉันเปลี่ยนใจแล้วมาน
1: ั่นบักได้ไว้นะเนี่ยนัดใครไว้หรือเปล่าครับ
0: โอ้ย
1: นั่นนั่นลนเปิดไม่ได้มีพิรุธ
0: มาชนจ่าหมดป๋อง
1: คืนนี้ใส่กันยับแน่ใครเนาะคืนนี้เนี่ยทำไมหมดกินเร่งเลยอ่ะรีบเหรอผมแซวเล่นนะถ้าเป็นผมกินอย่างนี้นะแม่เปรี้ยวไม่รอดแน่ครับคืนนี้ขาเตียงสั่นแน่นอนครับลงค่าสัตว์ชัดๆครับวันนี้ถ้าเดินผ่านห้องผมไม่ได้รับคือคิดครับแต่มีพระเจ้าครับไปทั้ง500เลยครับหมดกินงงหมดแล้ว

0: นี่เนี่ยคุณกอดฉันเรื่องเมื่อเช้าเหรอไม่ตอบซะด้วยฉันก็แค่สับสน
1: คนพวกหมดนอนเสียเถอะดึกมากแล้ว
0: คุณตั้งใจจะหลบหน้าฉันเหรอ
1: คนอย่างฉันไม่คิดหลบหลีกแต่ฉันร่วมหลับนอนกับผู้ที่มีฤทธิ์สุราไม่ได้และใช้ชีวิตร่วมกับคนที่มีศีลไม่เสมอกันไม่ได้ฉันไม่ได้อยากบังคับจิตใจหมดเลย
0: ฉันขอโทษฉันไม่คิดว่าเรื่องแค่นี้มันจะทำให้คุณเสียใจได้ขนาดนี้ขอโทษนะ
1: ฉันรักของฉันฉันห่วงของฉันไม่ว่าจะคนหรือผีก็ไม่อยากให้แตะต้องอยากให้มีเพียงฉันที่ได้ครอบครองส่วนฉันก็ยังครองโสด

0: พื่อรอที่จะถูกครอบครองโดยคนรักเช่นกัน
1: แหมนี
0: ่ไว้ค่อยคุยกันพรุ่งนี้วันนี้ผู้หมวดนอนพักให้สบายเถอะฉันจะไปนอนห้องพระ

0: หมดเลย
1: น้ำลายกระเด็น
0: ไม่มาเช็ดตัวให้ด้วย
1: แอร์ไม่กินข้าวด้วยเองขวดเป็นฟืนเป็นไฟขนาดนี้เลยเหรอ

0: องการอะไร
1: กระสุนฉันต้องการกระสุนที่สามารถหยุดคนร้ายคงกระพันหนังเหนียวพวกที่เล่นของเช่นเดียวกับคุณ

0: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูนจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
2: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
3: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอออร่า Blood Sugar Supportผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อBlood Sugar Supportได้ที่ Net Shopping

0: ชิมสักคำ
1: ไม่เป็นไรดีกว่าเสียดายของ
0: พ่ออยู่กับฉันที่นี่เถิดนะ

ไปดีพระเวรทำสมวนส่งไปดีเข้าละเอียดมากได้ครับผมอยากให้หลักฐานแน่นกว่านี้ได้ได้งั้นเดี๋ยวผมจะรีบส่งไป

0: ภาพนี้นี่มันคืออะไรคะ
1: ภาพยืนยันเบาะแสของพวกไอ้กระทิงตอนนี้มันหนีกบดานอยู่ในพื้นที่แม่สอด
0: แล้วทำไมท่านถึงไม่บอกเรื่องนี้ให้ฉันได้รู้คะ
1: ผมไม่มีความจำเป็นต้องรายงานเรื่องนี้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบนะแล้วอย่างเรื่องนี้มันก็อยู่นอกพื้นที่ของเราให้สภ.แม่สอดเขาจัดการไป
0: แต่ฉันมาที่นี่เพื่อทำคดีนี้ท่านก็รู
1: ้ผมรู้อย่างเดียวว่าคุณห้ามได้รับอันตรายเพราะฉะนั้นทำตามที่ผมบอกเรื่องนี้ให้ตำรวจในพื้นที่เขาจัดการไปถ้าผู้หมวดไม่มีอะไรแล้วก็เชิญ

0: เป็นไงบ้างหมวดเมื่อคืนไปนอนไหนครับเมื่อคืนนี่ฮะหมวดเป็นไรครับหมวดครับหมวดใจเย็นค่อยค่อยคุยหมวดเป็นไร
1: ภูมิกับเขารู้เบาะแสแต่เขาไม่ยอมบอกฉันจ้าเขาไม่อยากให้ฉันตามสืบคดีนี
0: ้หมายความว่าไงครับ
1: ครอบครัวฉันกำชับท่านว่าฉันจะต้องปลอดภัยแต่ฉันมาที่นี่เพราะว่าฉันต้องการจะตามสืบคดีนี้โดยเฉพาะจ้า
0: ผมทราบดีครับแล้วมันจะเอาไงต
1: ่อฉันจะไปแม่สอดจ้ารู้จักพื้นที่นี้ดีนี่

0: าไปกับฉันปะ
1: ไม่ค่อยดีนะครับ
0: แต่อย่างน้อยจ่าก็รู้จักพื้นที่นี้ดีกว่าฉันเอาไงจ่าไปไหมไป
1: ไปก็ได้ครับขอสอบถามหน่อยครับพอดีเห็นผู้ชายสูงประมาณ
0: 170ค่ะ
1: 170ครับ
0: ผิวคล้ำๆหน่อยรูปร่างกำยำค่ะเคยเห็นไหมคะ
1: สวัสดีครับ
0: เคยเห็นผู้ชายที่รูปร่างสูงประมาณ170ไหมคะ
2: ไม่เคยเห็น
0: จ้า
1: ครับ
0: ตรงนี้มีกล้องวงจรปิดด้วยมีอยู่1ตัว
1: ได้ครับเดี๋ยวผมประสานกับสภ.แม่สอดให้ครับ
0: ฝากด้วยจ้า
1: ครับผมว่าเราไปกินข้าวดีกว่าร้านข้าวซอยตรงนี้อร่อยนะอร่อยนะผมสั่งได้3ถ้วยนะ
3: จะได้สดชื่นครับ
0: ขอบคุณค่ะจ้า

0: จ่าเหนื่อยแล้วคะวันนี้ทั้งวันนี้ฉันเห็นจ่ากินน้ำไม่หยุดเลย
1: ผมแห้งครับเมื่อคืนตอนหมดกับผมก็ใส่คนเดียว 4-5 แก้วเลยครับแต่ว่าดื่มน้ำมาเยอะมันก็ช่วยไล่ลิซูดาได้นะครับ
0: ดื่มน้ำนี่มันสามารถช่วยไล่ลิซูดาได้จริงเหรอคะจ่า
1: เอ้าก็ตอนชิวอ่ะมันก็อาจจะเจือจางบ้างแหละ
2: คนอย่างฉันไม่คิดหลบหลีกแต่ฉันร่วมหลับนอนกับผู้ที่มีฤทธิ์สุราไม่ได้และใช้ชีวิตร่วมกับคนที่มีศีลไม่เสมอกันไม่ได้
1: ที่ผมฟังหมวดเล่ามาผมก็พอที่จะรู้จักคนที่สามารถติดต่อตำรวจสภ.แม่สอดได้อยู่นะครับหมวดจำตาชัยได้ไหมฮะที่เอาขนมให้ผมตรงตลาดเทศบาล
0: จำได้
1: หลานตาชัยเป็นสารวัตรอยู่ที่สภ.แม่สอดผมคิดว่าถ้าเขามีเบาะแสอะไรเขาน่าจะส่งให้หมดครับ
0: ก็ดีสิคะแต่ว่าเราต้องไม่ให้พุ่มกับเขารู้เด็ดขาดจนกว่าเราจะมั่นใจจริงๆว่าเราจะสามารถเข้าถึงมันได
1: ้ครับโอ้ยยุ้งขาวกินกี่โมงเนาะกับข้าวนี่
3: มาแล้วครับคุณตำรวจ
1: โอ้
3: โอ้ใจร้อนจริงๆคุณตำรวจ
1: สั่งไปครึ่งชั่วโมงแล้วนี
3: ่ครับมาแล้วครับอันนี้สูตรพิเศษเลยนะครับ
1: เป็นสูตรอะไร
0: ค่ะ
3: ข้าวซอยไก่นี่แหละครับสำหรับคนชอบซอย
1: อ่ะถ้าคิดไม่ออกก็ไปเวลาผมกินนี่ผมคิดถึงแม่นะหมวดแม่ผมทำอร่อยกว่านี้ครับ
0: ค่ะ
1: ชิมดูครับหมวดอร่อยครับ
0: จ้าร้านนี้นี่เขามีดารานะแซงมากันเยอะมากเลยนะคะ
1: มันก็ถ่ายไปทั่วแล้วครับใครมาก็ถ่ายไปทั่วโปรโมทร้าน

0: ค่อยประสานงานขอภาพจากกล้องวงจรปิดที่นี่สัก 2-3 วันแล้วก็ภาพจากตามร้านค้าแล้วก็ละแวกบ้านที่อยู่แถวนี้ด้วย
1: ครับผมเดี๋ยวผมประสานให้ครับ
0: แล้วถ้าเป็นไปได้ฉันก็อยากจะทำความรู้จักกับสราวัตรชนหลานของตาชัยที่จ๋าบอกจ๋าช่วยไปนัดเขาให้ฉันเจอหน่อยได้ปะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากนะจ๋าที่คอยช่วยเหลือฉันถ้าในอนาคตเกิดอะไรขึ้นมาฉันสัญญาว่าฉันจะรับผิดชอบทุกอย่างคนเดียว
1: ผมชื่นชมนะครับที่หมวดไฟแรงที่กัดคดีนี้ไม่ยอมปล่อยเลยแต่ผมอยากให้หมวดคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุด

0: ชีวิตครับและผมไม่อยากให้หมวดคิดว่าการเอาชีวิตไปแลกชีวิตมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับ
1: ขอบคุณนะจ่าที่เป็นห่วง
0: ผมว่าถ้าไปตอนนี้ยังทันนะครับ
1: ไปไหนคะ
0: ไปสำนักแม่ครูครับถ้าจากที่นี่ไปพบพระสำนักก็น่าจะยังไม่ปิด
1: เราจะไปสำนักแม่ครูนี่ไปทำไมล่ะคะ
0: ห่วยก็หมวดบอกว่าสนใจเรื่องทำเสน่ห์ครับก็เลยให้เมียจองคิวไว้ให้
1: ไม่ใช่นะจ้าฉันไม่ได้ต้องการที่จะทำเสน่ห์อะไรไอ้ที่ฉันถามจ้าฉันแค่ถามเป็นความรู้ทั่วๆไปเฉย
0: ๆเนี่ยไปเถอะครับไหนๆก็นัดไว้แล้วไปพบแม่ครูดูสักครั้งนะมันเสียคิดเด็ดผมนะไปขึ้นรถเร็วฮะไปลูก
1: จ้าจ้าอยากไปจ้าก็ไปคนเดียวดิ
0: บอสบอสครับบอส
1: คันนี้จ้า
0: บอสครับเปิดครับ
1: นะจ้าไม่มาขับให้อ่ะ
0: ขี้เกียจครับบอส
2: เรา
3: แหละ
2: จ
3: ากแม่ครูหมดผมไปหาแม่ครูสิ
0: ไม่ต้องกลัว
1: กลัวอะไรจ้าฉันไม่ได้ต้องการมาทำอะไรสักหน่อยฉันมาเป็นเพื่อนจ่าเฉยๆ
0: เข้าไปไม่มาแล้วอ่ะ
4: มาถึงสำนักฉันแล้วจะออกไปตัวเปล่าได้อย่างไรมาสิมาให้ฉันว่าคาถาสักประโยคแล้วผู้หมวดค่อยตัดสินใจก็ได
0: ้ไป
1: เอาหมดแล้วจ้า
0: ไปเนี่ย

0: สิ่งที่สับสนพอจะคลายหายไปกับฤทธิ์สุราบ้างหรือไม
1: ่ฉันจะไม่ทำให้คุณต้องลำบากแบบเมื่อคืนอีก
0: มาสิเข้ามาให้ฉันเห็นหน้าใกล้ๆ

0: กลับไปก่อนเถิดฉันยังต้องทำพิธีกับผู้หมวดอีกนาน
1: ครับแม่ครู

ับไม่ชอบพิธีพวกนี้ฉันก็ไม่เคยคิดทำให้อึดอัดใจเพราะคนอย่างฉันถ้าอยากทำให้ใครหลงไหล

0: ฉันคิดถึงพ่อทุกคืนวันเมื่อคืนถึงได้ทรมานนะพ่อไม่คิดแบบฉันบ้างหรือไง
1: งั้นก็นอนห้องเดียวกันไปได้สิให้ฉันเป็นคนทำให้คุณมีความสุขจนกว่าความทรมานที่คุณมีจะหายไป

0: สิ่งที่พ่อต้องการไม่ใช่สิ่งที่จะทำได้โดยง่ายภัยอันตรายจะเริ่มตั้งแต่การหามวลสารศักดิ์สิทธิ
1: ์ฉันไม่หวาดกลัวความชั่ว
0: หากพ่อมุ่งมั่นที่จะทำกระสุนมันนึกถึงคุณธรรมแรงศรัทธาต่อความ

0: ดีถึงไม่ยกไว้ในอกก็อย่าได้ลิลบหลู
1: ่ฉันมาเพื่อดำรงความยุติธรรมถึงฉันจะระวังความแค้นทั้งหมดลงไปไม่ได้แต่ฉันก็ไม่เคยที่จะลบหลู่แรงศรัทธาของใครสิ่งที่ฉันยังศรัทธาคือคำสอนของพระพุทธศาสนา

0: สวมสิ่งนี้ติดตัวไว้อย่าเอาไปให้ใครง่ายๆอีกขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกปักรักษาจนเจตจำนงอันดีของพ่อสำเร็จลุล่วงทุกประการ
1: ค่ะแม่ครูฉันต้องเรียกคุณว่าแม่ครูแบบที่คนอื่นเขาเรียกด้วยหรือเปล่า
0: พ่อไม่ได้ยอมรับหรือว่านับถือในสิ่งที่ฉันเป็นไม่ต้องเรียกตามใคร
1: งั้นก็ขอบคุณนะแม่ครูบุหลัน

0: นี่สารวัตรชนครับประจำอยู่ที่สภ.แม่สอด
1: จากเบาะแสที่ผมไปแอบสืบมาเนี่ยนะครับตอนนี้ไอ้กระทิงกับพวกของมันเนี่ยยังเคลื่อนไหวอยู่ตรงขอบชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมาอยู่ครับ
2: ถ้าคนที่แม่ครูรออยู่ไม่ใช่ฉันแม่ก็บอกฉันตรงๆได้เลยนะ
3: การรวมมวลสารศักดิ์สิทธิ์พุทธคุณจะแผ่บารมีไพศาลสัมภเวสีผีหาจะวิ่งเข้ามา

0: ใจฉัน
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสด

0: วันนี้เป็นวันมงคลสมรสของพวกเจ้าทั้งสามแต่ข้าไม่อยากให้ผู้ใดรู้สึกว่าตนมีเกียรติน้อยกว่าอีกฝ่ายเพราะฉะนั้นข้าจะยังไม่แต่งตั้งให้ผู้ใดเป็นชายาฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาแต่ข้าจะให้พวกเจ้าทั้งสองดำรงตำแหน่งพระอัครชายามีเกียรติและฐานะเสมอกันจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควร
1: ขอพระทัยไหมคะ
0: ส่วนเจ้าพระแก้วในเมื่อเจ้าเลือกทั้งสองอยู่เคียงข้างแล้วก็จงดูแลให้ดีอย่าให้ใครรู้สึกว่าเป็นส่วนเกิน
2: พระเจ้าค่ะเสด็จพ่อ

0: พลังชีวิตที่ข้าดูซับมาหมดจริงๆเหรอเนี่ยเจ็บใจนะน่าโหดจริง
1: เจ๊เล่นก่อนนะลูกพ่อเจ็บแผล
2: ฮะเจ็บแผลเหรอไปคะใครทำเสร็จพ่อไหมคะไหน
1: มันไม่สำคัญหรอกลูกที่สำคัญอ่ะพ่อเจอขุมพลังของพ่อละจากนี้ไปพ่อจะแข็งแกร่งขึ้นและครองสามโลกดังที่ใจข้าหวัง
2: ก็ไม่สำคัญสำหรับลูกเพราะว่าสิ่งเดียวที่ลูกต้องการก็คือผัวไม่อยากได้ผัวเพคะแทนพ
1: ่อได้จ้ะลูกเดี๋ยวพ่อจะจับผู้ชายมาเพิ่มให้นะ
2: สัญญานะเพคะผัวที่มีอยู่ตอนเนี้ยมีดีเรื่องสักคน
1: จ้ะลูกก่อนอื่นเนี่ยพ่อขอเพิ่มกำลังตัวเองก่อนนะ

มันอยู่ที่ไหนกันนะคุมพลังของข้าแสดงตัวมัน

0: ้นี่เองอยู่นี่ก่อนนะลูกเดี๋ยวพ่อมา
1: เอ้าหายไปเฉยเลย

0: ไงคะพระธิดาของอวบพระสิริโฉมงดงามจะตาย
1: เนี่ยพวกพูดจาโกหกหมดเท็จจบสอบพลอยนั่นแหละแหกตาดูสิบ้างล่ะ
0: แต่ก็สวยสำหรับอวบนะเพคะ
1: เงียบไปเลยไปข้าไม่ได้อยากสวยสำหรับเจ้าสักหน่อยแต่ข้าอยากสวยสำหรับทุกคนไม่สิอย่างน้อยข้าก็สวยสำหรับเนื้อคู่ของข้าข้าหวังว่าสักวันหนึ่งข้าจะมีสวามีเหมือนผู้อื่นเขาบ้าง
0: มีบุรุษมากมายที่องค์เหนือหัวจับมาให้พระธิดาเลือกสรร
1: ข้าไม่ชอบคนที่เสด็จพ่อส่งเลือกมาไม่มีใครถูกใจข้าสักคนหน้าตาก็ไม่ได้เรื่องพูดจาก็น่ารำคาญพอเห็นข้าทีก็ตัวสั่นไปหมดแต่ข้าชอบคนผู้นั้น
0: ใครเหลวเพคะ
1: ข้าเองก็ไม่รู้ข้าเชื่อว่ายังไงเสด็จพ่อก็ต้องจับมาให้ข้าเสร็จขละ

0: ันมาดิข้าขอโทษนะ
1: ขอโทษด้วย
0: ขอโทษที่ทำให้เจ้าทุกข์ใจเจ้าแต่งงานกับข้าทั้งทีเจ้ากลับดูไม่มีความสุขเลย
1: ก็แค่ไม่ใช่งานแต่งอย่างที่ข้าใฝ่ฝันสักเท่าไหร่นะ
0: นัดวันนี้
1: ข้ารู้ว่าเจ้ารักข้าพระแก้วข้าไม่เคยสงสัยเรื่องนั้นเลยแต่บางครั้งแค่ความรักมันก็ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขเสมอไปตลกดีนะข้าเคยมีความใฝ่ฝันถ้าหากข้าได้แต่งงานกับคนที่ข้ารักก็คงจะยิ้มเกลือไปทั้งวัน

0: ทุ่งม้า
1: น้องรู้สึกคลื่นไส้เหลือเกินค่ะ

0: น้ำจ้ะผ้าจ้ะ
1: ขอผ้าไทยนะพี่คะเจ้าพี่ลูกน่าจะหิวแน่เลยพี่คะ
0: ช่วยรอหน่อยนะนางกำนันกำลังจัดสำรับมาถวาย
1: ไม่เพคะเจ้าพี่ช่วยไปตามพี่มณีให้น้องหน่อยได้ไหมเพคะน้องอยากกินอะไรเปรี้ยว
0: ๆได้สิ

0: แล้วมันนี่เดี๋ยวข้ามานะ
1: ไปเถอะเพคะเดี๋ยวบางคนจะอยากของเปรี้ยวจนลงแดงซะก่อน

0: แหมพอเจ้าพี่ไปแล้วก็หายคลื่นไส้เชียวนะแซงทำงั้นสิ
1: แล้วแต่จะคิด
0: งั้นก็ดีเหมือนกันข้ากำลังเป็นห่วงเจ้าอยู่พอดีว่าที่เจ้าคลื่นไส้เช้าเย็นเนี่ยเป็นเพราะเจ้าแพ้ท้องหรือว่าแพ้ข้า
1: เราไม่เคยแพ้เจ้า
0: อ๋อ
1: เจ้าต่างหากที่แพ้เรารัตมณีเพียงน้อยเราก็เคยมีโอกาสได้อยู่กินกับเจ้าพี่เพียงลำพังแต่ดูเจ้าสิขนาดแต่งงานแล้วยังไม่มีโอกาสได้อยู่กับเจ้าพี่2-2เลยสงสารตัวเองบ้างไหมเนี่ยที่ต้องทำถึงขนาดนี
0: ้แต่อย่างน้อยเราก็ไม่เคยโกหกเพื่อให้ได้อยู่ใกล้เขานี่ยังดีนะที่อยากของเปรี้ยวนึกว่าอยากของสด
1: เยอะเย้ยเราไปเถอะรัตมณีรู้ไหมข้อดีของคนท้องคืออะไรพูดอะไรคนก็เชื่อไง
2: รัตมณี
0: ข้าไม่ได้ทำและใครจะทำล่ะเพคะ
1: ไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรเราเข้าใจรัตมณีรัตมณีเราขอโทษนะเราผิดเองที่ไปขวางหูขวางตาเจ้า
0: ปทุมมาเลิกเสแสร้งสักทีมีอะไรก็มาปะทะกันตรงๆสิทำแบบนี้เพื่ออะไร
2: รัตมณี
0: ข้าบอกว่าข้าไม่ได้ทำเจ้าก็รู้นี่ว่าข้าเป็นคนยังไงอะเชื่อใจข้าหรือไม่พะแก้ว
2: ข้าเชื่อเจ้าแต่ว่า
3: พระองค์จะตรัสว่าพระธิดาของหม่อมฉันทรงทำสิ่งนี้เองหรอเพคะเป็นไปไม่ได้หากพระองค์ยังปล่อยไว้ไม่ปกป้องพระธิดาหม่อมฉันจะไปกราบทูลองค์เหนือหัวเพคะ
2: ใจเย็นก่อนสิพี่เมื่อนี้ค่อยๆคุยกัน
3: ไม่เย็นแล้วเพคะพระธิดาทรงตั้งครรภ์อยู่แท้ๆ

0: ก็พอใจพวกเจ้าแล้วใช่ไหมเท่าเทียมกันแล้วจะได้ไม่ต้องมานั่งหาว่าใครผิดใครถูกน่ารำคาญนะ
1: รัตมณีเดี๋ยวเดี๋ยวรัตมณี
2: ฉันนี่รัตมณีเดี๋ยวก่อนรัตมณี
3: ช่วยเรานะพระแก้ว
2: ปล่อย
3: เราเดี๋ยวนี้พระแก้ว
2: ปล่อยไม่ปล่อย
3: พระแก้วปล่อยเถอะเราเหนื่อยแล้ว
2: เราไม่ปล่อย
3: พระแก้วปล่อยพระแก้วพระแก้วปล่อยเถอะพระแก้วพระแก้วปล่อยเราเถอะเราทนไม่ไหวแล้ว
2: ข้าทนแล้วแล้วเองข้าคิดถึงเจ้าเหลือเกินเจ้าอยู่ตรงหน้าข้าแท้ๆข้ากลับแตะต้องเจ้าไม่ได้กลับกอดเจ้าไม่ได
0: ้แล้วเจ้าคิดว่าเราไม่ทรมานหรือไง
3: เราก็อยากกอดเจ้าเราก็คิดถึงเจ้าเหมือนกัน
2: ก็นี่ไงรัตมณีเจ้ากอดข้าสิ

0: แม่ขอโทษแทนเรื่องวุ่นวายทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่นี่นะปทุมมา
1: เสด็จแม่อย่ารับสั่งเช่นนั้นเลยไหมคะหม่อมฉันเองที่ดันทุรังกลับมาทำให้เรื่องทุกอย่างมันต้องยุ่งยากกว่าเดิม
0: อย่าพูดอย่างนั้นสิลูกยังไงซะเจ้าก็เป็นชายาของพระแก้วทั้งยังอุ้มท้องหลานของแม่อยู่ไม่มีผู้ใดมองว่าเจ้าเป็นส่วนเกินหรอกนะ
2: ใช่อย่าคิดมากไปเลยปทุมมามันจะไม่ดีกับเด็กในครร
1: ภ์เพคะ
3: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด

Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัล

0: าการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
1: สบู่ออร่าเฮอร์บัลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
3: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานNet Shoppingขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
4: อยู่ที่นี่เองหรอกเหรอ
5: ทหารป้องกัน
4: ร่างรถปวกอย่างพวกเจ้าทิศต่อกันเขายักยังฆ่างั้นเหรอ
6: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: จะไปไหนเหรอจ๊ะ
1: พวกไอ้พัทรจักรทุ่งมาเสด็จพ่อเสด็จแม่

0: แปลงร่าง
1: ได้เวลาออกโรง

0: รับรู้แล้วว่าพวกเจ้าอยู่ที่ไหน
1: เสด็จพ่อเสด็จพ่ออุ๊ยทาไข่มาด้วยเนี่ยเยอะแยะเลยอ่ะนี่พวกเจ้าทำไมมองข้ามแบบนั้น
0: ใจเย็นๆก่อนละกับเพศลูกพ่อ
1: โกงมันมาลูกน่าเกลียด
0: พ่อก็ยังไม่เห็นมีใครว่าลูกสักคน
1: ก็สายตาของพวกมันงี้ไหมคะ
2: จริงสิข้ากำลังหิวอยู่พอดีลูกขอไปขมวดหัวพวกมันก่อนนะเพคะ
0: เดี๋ยวไม่ได้นะลูกพวกมันเนี่ยคือเหยื่อล่อของพ่อคุมพลังของพ่อกำลังจะมาที่นี
2: ่คุมพลังคุมพลังเหรอเพคะ
1: อย่าบอกนะว่าผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นเหรอ
0: มันมาแล้วลูกรออยู่ที่นี่ก่อนนะ
1: แค่นั้นเนี่ย

0: คนที่เจ้าจับมาอยู่ที่ไหน
1: ไม่รู้ข้าไม่รู
0: ้เจ้าไม่รู้เลยเจ้าไม่ยอมบอกข้าร
1: ู้แล้วข้ายอมบอกแล้วไ
0: ปอะไรข้าไม่ช่วยแล้วไงไม่ต้องกลัวนะ
2: ข้าละ
3: ไปเฮ้ยเ
0: ฮ้ยปล่อยนะ
3: เสด็จพ่อเฮ้ยจับไม่ได้ทำไงคะเจ้าชื่ออะไรเหรอจ๊ะตอบสิตอบข้าหน่อยนะชื่ออะไรเหรอจ๊ะตอบสิตอบสิข้าบอกให้ตอบไงไม่งั้นถ้าข้าอยู่นั่นนะ
0: ข้าชื่อแก้ว
3: ทักแก้วทักแก้วเหรอจ๊ะเฮ้ยเขินอ่ะลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาใส่ทั้งเลยลาลาลาลาลาลาดอกไม้หอมหอมเจ้าเป็นใครอ๋อก็ผัวข้าไงนี่ท่านเจ้าเป็นใครก็ผัวข้าเหมือนกันไหนดูสิว้าวแม่พี่เจ้าชายผมจากขุมมรกไหนเนี่ย
0: พระแก้วแล้วทุกคนอยู่ที่ไหน
3: พี่เจ้าถามหาผัวข้าทำไม
0: ใครนะผัวเจ้า
3: ก็พระแก้วไงผัวข้า
0: ไม่ตลกมันจะเป็นไปได้ยังไงแก้วเนี่ยนะจะเลือกเจ้า
3: น้อยเจ้าดูหูค่ะ
0: ไปเลยเนี่ย
3: โอ้ยนี่เจ้าว่าข้าน่าเกลียดว่ากันไม่เอาข้ากันแล้วเลย
0: ข้าไม่ได้พูดเลยแต่ที่เจ้าพูดข้าก็ไม่เถียงนะ
3: ต้องไม่ตายดีแน
1: ่ว่าอะไรวะเนี่ย
3: แหมปกติตายแหละแก
1: จะเป็นบ้าอะไรเนี่ย
3: ใครเข้มจริง
0: เข้มจริงด้วยข้าไม่เล่นแล้วนะข้าแก้วอยู่ที่ไหนบอกมา
3: ไม่บอกจ้างใครก็ไม่บอกเว้ย

0: ล่อยพวกเขาด้วย
1: นั่นไง
2: เขาไม่ให้เฮ้ย
1: แล้ววาวรับมันสิ้นฤทธิ์สักทีนางบ้าดูจากการแต่งตัวไม่ธรรมดาน่าจะเป็นคนสำคัญของเมืองนี้ดีการล่ะเจ้าตามเข้ามา
3: จับพวกมันขึ้นไป
0: ไปนะไปเรา
3: เจ้าคิดจะทำอะไรอ่ะ
0: ไป
3: ฆ่าเนาะสำหรับฆ่าพวกเจ้าเป็นเพียงเหยื่อล่อเพื่อให้ใครบางคนได้เห็นก็เท่านั้น
0: ไปด้วยเสด็จพ่อเสด็จแม่ปทุมมาไ
3: ปหมดเลย
0: ปล่อยพวกเขาเลย
3: ปล่อยไปอีกถ้าอยากรู้นะหากต้องมองคนที่เจ้ารักโดนเผาไปทีละคนทีละคนเจ้าจะคมโทสะได้อย่างไร
0: อย่านะ
4: ข้าจะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นพระชายาฝ่ายขวาของพระแก้ว
5: ข้าโอ๊ยมีเมียคนหนึ่งไม่พอใจตั้งแต่เช้ายันค่ำก็ปิดตำหนักไม่ออกมากันเลยลืมไปหรือเปล่าว่ายังมีเราเราจะสู้จนกว่าที่ของเรามันจะกลับคืนมาย
6: ิ่งพวกเองแตกหักกันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นผลดีกับข้ามากเท่านั้นโอกาสของข้าได้มาถึงแล้ว

่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้น

0: www.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: At Pechanga Resort Casino your status travels with you Present an eligible Southern California casino card and Pechanga rewards will match your tier Plus get a chance to win 25,000 club dollars Unlock exclusive benefits, elevate your rewards and enjoy more of what Pechanga has to offerWhether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: นับสนุนรายการโดย
1: Cholesterol Control ลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: คุณได้กลิ่นอะไรไหม
1: กลิ่นคุณกลิ่นผมหรือไม่ก็กลิ่นความรักของเราสองคนไง
0: ไม่ใช่ค่ะฉันว่ากลิ่นเหม็นเหม็นเหมือนอะไรเน่า
1: แบบนี้ใช่หรือเปล่า
0: อย่าทำอะไรฉันเลยนะ
2: หญิงก็ชั่วชายก็เลว

0: โยมาได้ยังไง
1: โยสงสัยว่านัทจะมีคนอื่น
0: นัทจะมีใครล่ะ
2: นอกจากโย
1: ขอบคุณนะ

0: นัดได้กลิ่นอะไรแปลก
1: ๆจำกลิ่นเมียคนแรกไม่ได้หรอกค่ะ
2: โย

0: ผู้หญิงที่แทงผู้ชายตายคุณมองด้วยความโกรธและเสียใจที่เขาได้ฆ่าคนรักของเขาด้วยมือของเขาเองส่วนไอ้ผีสามตัวนั่นมันยืนมองด้วยความสะใจนี่เห็นผู้หญิงกับผู้ชายที่เล่นชู้กันนอนตายจมกองเลือดอย่างน่าสมเพช
1: คัดค
2: ่
1: ะ
2: อุ๊ยป้าคนรู้ว่าเนาะ
1: ป้าเราเลิกมากอีพีนี้หนูชอบมากขอบคุณนะคะมาเดี๋ยวไปถ่ายต่อได้ขอบคุณครับ
2: ขอนะคะเดี๋ยวขอถ่ายรูปด้วยไหมคะ

0: ทำอะไรกันอยู่เหรอ
1: เรื่องเล่าเรื่องผีเช่าใหม่ของโยป้านงแกเล่าสยองดีนะ
2: ไม่ใช่เรื่องเล่านะคะมันคือเรื่องจริงแล้วป้ายังไม่ได้เล่าก็คือคุณแล้วก็คุณเหมือนคนในเรื่องเล่าเลยค่ะ
3: เล่าไปเรื่อยเปื่อยได้ทั้งสองใบเทาหวานเจี๊ยบ
0: ป้าเดี๋ยวก่อนป้า
2: อะไรคะคุณมีอะไรคะ
0: ต่อไปนี้ห้ามมาเล่าเรื่องอะไรเลอะเทอะแบบนี้ที่บ้านผมอีกนะ
2: ไม่ได้เลอะเทอะนะคุณหน้าคุณน่ะเหมือนคนในนิมิตที่ป้าเห็นจริงๆค่ะ
3: เอ้าเมียคุณมาตามนู่นน่ะ
0: ป้าป้าผมไม่เล่นนะป้าป้า
3: เฮ้กลัวใช่ไหมคะป้าบอกแล้วไงว่าป้าน่ะเล่าเก่งใครได้ฟังต้องกลัวทุกคนแหละ

0: ใครบอกแค่เรื่องเล่าม
1: ันคือเรื่องจริง
0: แล้วกูก็โกรธมากที่มึงใส่ความกูอ้ำเล่นนิดเดียวกลัวซะแล้ว
2: โอ้ย

0: เป็นยังไงบ้างอ่ะยอดวิวโอเคไหม
1: ยอดวิวไม่ค่อยดีเลยช่องใหม่แหละคนยังไม่ค่อยรู้จักคงต้องใช้เวลาน
0: ักโยลองไปทำคอนเทนต์ที่เป็นครีเอทีฟกว่านี้ที่มันเป็นตัวตนของโยดีกว่าไหม
1: แต่ในแง่การตลาดช่องผีช่องปฏิหารยอดวิวดีที่สุดแล้วนะแล้วถ้ามี follower ติดตามเยอะโยก็จะได้สร้างอาชีพใหม่จะได้มีรายได้บนโลกออนไลน์ไงก็บริษัทอีเวนต์โยไม่มีงานมาเป็นปีแล้วอะไหนจะเรื่องนี้อีก
0: ก็ตามนั้นนัดซัพพอร์ตโยเสมอแหละเราคงมีเงินสักก้อนถ้าคุณแพมเขาไม่เปลี่ยนใจเรื่องที่จะซื้อบ้านเก่าที่ยุธยาของน่ะคิดไหม

0: โยขอโทษนะช่วงนี้โยเครียดเครียด
1: ไม่เป็นไรแต่เข้าใจ

0: ฉันตกลงซื้อบ้านหลังนี้ค่ะฉันชอบทำออกมาเนี่ยต้องเป็นคาเฟ่ที่สวยมากแน่ๆคุณนัทคะถ้าจะรีโนเวทยังไงฉันขอให้คงสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุดเลยนะคะ
1: ได้เลยครับ
0: อุ๊ยขอโทษค่ะฉันได้ไปสอนสถาปนิกมือรางวัลฉันเชื่อว่าจะต้องออกมาดีแน่นอน
1: ขอบคุณนะครับ

0: อย่าเพิ่งเลยดีกว่าค่ะเอาไว้ทำสัญญาค่อยว่ากัน
1: รับไว้เถอะค่ะฉันรู้ว่าคุณต้องใช้เงิน
2: ถ้างั้นฉันขอเดินดูข้างในได้ไหมคะวันนั้นยังดูไม่ทั่วเลยอะ
3: ได้ครับเดี๋ยวเชิญเลยครับ
2: ตามสบายค่ะ
3: เดี๋ยวระวังนะครับ
4: เชิญครับ

โยคุณโยกำลังมองหาอะไรเหรอคะมีใครก็ไม่รู้อ่ะมองฉันแล้วจู่ๆก็หายไปอ่ะเฮ้ยคุณโยอย่าพูดแบบนี้สิคะหวานยิ่งกลัวเรื่องที่พนงเล่าอยู่คิดว่าฉันไม่กลัวหรออย่าบอกนะคะว่าเมื่อกี้คุณโยเห็นผี

0: ฉันรู้นะคะว่าคุณยังเสียดายไม่อยากขายบ้านหลังนี้คุณไม่ต้องห่วงนะคะต่อให้ฉันซื้อแต่ยังไงมันก็ยังเป็นบ้านของคุณฉันแค่อยากช่วยนะคะไว้คุณพร้อมเมื่อไหร่คุณค่อยมาซื้อคืนจากฉัน
1: ขอบคุณนะครับ
0: คุณก็น่าจะรู้เนี่ยค่ะว่าเพราะอะไร

0: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
1: ไม่รู้เหมือนกันแหละจู่ๆใจกันมันก็ตกลงมาแตก
2: หรือว่าคุณโทษของคุณนัทไม่อยากให้ขายบ้านนี้หรือเปล่าคะ
0: แล้ว

0: โยก็เห็นใครก็ไม่รู้มายืนพร้อมๆมองมองด้วย
1: ไม่เอาคอนเทนต์แบบวันนั้นแล้วนะโย
0: นี่ใช่คอนเทนต์นะโยเห็นคุณตาหน้าตาโบราณโบราณมายืนอยู่หน้าบ้านนัดตาคนนี้แหละที่โยเล่าให้ฟังอะ
1: ตามีธุระอะไรหรือเปล่าร
2: ีบไปจากที่นี่จ้ะแล้วไม่ต้องกลับมาอีกพวกเขายังอยู่ไม่ได้ไปไหน
1: ตามหมายความว่ายังไงใครยังอยู่และใครยังไม่ไปไหน

0: เตรียมน้ำก่อน
1: หรือจะจริงอย่างที่หวานว่าคุณทวดนั้นไม่อยากให้ขายบ้าน
0: ถ้าพ่อคุณทวดก็คงไม่อยากให้ลูกหลานลำบากมากกว่านะอย่าคิดมากเลยโยรีบเอาเงินไปเคลียร์หนี้ก่อนที่เขาจะฟ้องเราดีกว่า
1: แต่โยคุยแล้วทุกคนเข้าใจนะเขารอได้
0: แต่ดอกเบี้ยแบงก์รอไม่ได้นะโย
1: ก็จริงโยน่าจะเชื่อนะตั้งแต่แรกไม่น่าเปิดบริษัทเลยอะพอบริษัทไปไม่รอดนั้นเลยต้องมาลำบากด้วยเลยต้องมาหาเงินใช้หนี้ให้แถมรายได้เราตอนนี้ยังเดือนชนเดือนเลยอ่ะ
0: ก็เนี่ยแหละโยมั่นใจในตัวเองไม่ฟังใครแต่รักก็ชอบที่โยเป็นแบบนี้นะเรื่องธุรกิจอะไม่มีใครอยากให้มันเกิดหรอกนัดเชื่อว่าโยทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดแล้วแต่จังหวะมันไม่ดีเองส่วนเรื่องเงินเนี่ยโยไม่ต้องห่วงนะนัดจะหาเงินมาช่วยโยเองคิดมากแล้ว

0: ครับคุณแพม
1: นะเดี๋ยวโยจะสั่งข้าวเอาอะไรปะ
2: ก็เหมือนเดิม
1: กะเพราเนื้อไข่ดาวสุกๆค่ะ
0: มีอะไรเหรอครับคุณแพม
3: คิดถึงอะค่ะ
4: คอเลสคอนโทรลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
5: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง
6: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิตไบโอเพปเปอร์มินขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิตไบโอเพปเปอร์มินขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
5: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: โยโยโยเป็นอะไรอะฮะ
1: ตะเกียงดับลงทันทีความมืดด้วยทุกอย่างแล้วที่สามตัวก็กระโจนเข้าไปในร่างของผู้หญิงคนนั้น
2: นัดบอกแล้วไงว่าอย่าทำคอนเทนต์ผีๆอีกอะ
3: ยอดวิวกำลังขึ้นเลยนะนัดไปไหนมาน
2: ัดไปเช็คประตูรั้วมานะว่ามันปิดสนิทหรือเปล่าโดนนอนได้แล้ว
3: เดี๋ยวฝันนะฝันว่ามีใครก็ไม่รู้ว่ามีอะไรกันในบ้านเราอะโยเลยลงไปดูแล้วโยก็จะผี
2: นี่ผีเผออะไรมันไม่มีหรอกนะมันไม่มีอะไรโยนอนได้แล้วนะนอนได้แล้ว

0: ไม่เป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นอะหวาน
1: หวานทะเลาะกับแฟนค่ะ
0: เขาทำหวานขนาดนี้เลยเหรอแจ้งความไหมเดี๋ยวฉันพาไป
1: อย่านะคะคุณโยคือเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนมากแล้วทุกครั้งที่เขาหงุดหงิดเขาจะชอบมาลงที่หวาน
0: เราจะเป็นกระสอบทรายให้เขาทำแบบนี้ต่ออีกเหรอ
1: ไม่ค่ะหวานจะเลิกกับเขาหวานจะเลิกกับเขาจริงๆ

0: นะเขาดีกับฉันเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งรู้สึกผิดกับเขาอะเที่ยวแต่สร้างปัญหาเปิดบริษัทก็ขาดทุนเปลี่ยนมาสร้างคอนเทนต์ก็ไม่ปัง
1: ใครว่าไม่ปังคะก็คลิปล่าสุดที่หวาดลงยอดวิวจะล้านแล้วนะ
0: คลิปไหน
1: ก็คลิปที่บ้านคุณทวดไงคะเมื่อคืนตอนกลับบ้านไปหวานตัดคลิปแล้วหวานก็ลงเลยนึกว่าคุณโยเห็นแล้วซะอีกนี่ค่ะอะไรเนี่ยพี่ตั้งใจทำไม่ปังทีนี้ยอดวิวพุ่งเชียเดาอะไรไม่ได้เลยอะโอเคไหม

0: หารมัดใจผัวค่ะเมนูนี้นะคะทำง่ายๆแต่อร่อยสุดๆไปเลยไปลองทำตามกันนะคะค่ะนักขี้เย้คุณโยคะถ้าเกิดว่ามีคนนัดอยู่ในเฟซด้วยอ่ะจะดีกว่าไหมคะไม่ดีหรอกชื่อช่องมัดใจผัวแต่ไม่มีผัวได้ไงอะคะก็ให้คนดูสงสัยเหมือนที่หวานสงสัยไงยิ่งคอนเทนต์ไหนคนอยากรู้แล้วก็สงสัยเนี่ยยอดวิวพุ่งเลยเหมือนกับคลิปที่บ้านคุณพวดอะจะเจอผีหรือไม่เจอแล้วอย่างคลิปเนี่ยมัดใจผัวแต่ว่าผัวไปไหนผัวใครหรือเปล่าแล้วว่าทำไมผัวไม่โชว์หน้าเนี่ยฉันว่านอกจากสูตรอาหารแล้วอะคนจะอยากติดตามเพราะว่าสงสัยไง
1: แล้วแบบเนี้ยคุณนัทเขาจะไม่น้อยใจหรอคะ
0: ลายน่ะเขาไม่ชอบออกหน้ากล้องอยู่แล้วชอบกินอย่างเดียวแค่กลับบ้านมาแล้วมีกับข้าวอร่อยอร่อยให้เขาก็โอเคแล้วว่าไงนัทนี่ทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ
2: งานนัทยังไม่เสร็จเลยอ่ะคงดึกถ้าโยง่วงโยนนอนก่อนได้เลยนะแล้วอย่าลืมกินยาก่อนนอนด้วย
0: โอเคค่ะ
1: คุณโยว่าคุณนัทกับคุณแพมอ่ะเขาดูสนิทกันเกินไปไหมอะคะ
0: ก็เขาทำงานได้กันนี้
1: คุณโยไม่เห
0: ็นฉันไว้ใจนัดแล้วคุณแพมเขาก็ดูเป็นคนดีด้วย
1: แสดงว่าคุณโยยังไม่เห็นคลิปทั้งหมดที่บ้านคุณทั่วใช่ไหมคะหวานเห็นคุณแพมมองคุณนัดแปลก
0: ๆหรอ

0: ไม่มีอะไรหรอก
1: ผมขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับผมไม่อยากทำผิดกับโยเราเป็นเพื่อนกันนะครับคุณแพม
2: ถ้าคุณต้องการแบบนี้ฉันก็ห้ามคุณไม่ได้

0: ดึกขนาดนี้คุณโยคงหลับไปแล้วพรุ่งนี้ฉันต้องเดินทางไปจีนแล้วอะค่ะฉันเลยอยากใช้เวลากับคุณให้นานที่สุด
1: งั้นเดินทางปลอดภัยนะครับตอนคุณไม่อยู่ผมจะรีบทำงานให้เสร็จ

0: ฉันคงคิดถึงคุณมากเราเจอกันนะคะ
1: ในฐานะเพื่อนคนหนึ่งหรือไม่ก็แค่คนทำงานด้วยกันก็ได้
2: คุณแพมอยู่ครับ
3: กูบาไม่คิดเลยว่าจะต้องมาเจออะไรแบบนี้น้าทำแบบนี้กับโยได้ไง
4: โยกันดีกว่าโยโยเดี๋ยวก่อนโยนัดขอโทษ
3: นานแค่ไหนอะที่นัดกับ
2: โยคือ
3: นานแค่ไหนเอ้า
5: คุณโยฟังฉันอธิบายก่อน
3: ฉันไม่ฟัง
2: แม่คุณกลับไปก่อน

0: อนเถอะนะ
1: เรื่องแบบนี้ตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอกแต่นัทเขาไม่ได้ตบกับฉันเราสองคนไม่ได้มีอะไรกัน
2: เมื่อกี้ที่ฉันเห็นอะฉันกินข้าวนะไม่ได้กินหญ้า
0: โย
3: โย
0: เฮ้ยโย

0: ฉันไม่ได้ทำอะไรนะเมียคุณมาหาเรื่องฉันเองถ้าเขาไม่เดินมาชนก็คงไม่เห็นแบบนี้หรอก
1: หน้าด้านโลกจิต
2: โยโยเดี๋ยวว่านโยโย

โยโยจะไปไหนโยโยเดี๋ยวก่อนโยโยโยเดี๋ยวก่อนโยโยโยเดี๋ยวก่อนสิโยโยเดี๋ยวก่อนโยโยอย่าเพิ่งไป

0: ฉันบอกคุณแล้วไงว่าคุณใช้รถบริษัทหรือคุณอยากได้รถคันใหม่หรืออยากได้คันไหนก็บอกฉันได้เลยนะ
1: ผมไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นผมอยากได้แค่โยคืนมาง
0: ั้นระหว่างที่ฉันไม่อยู่คุณค่อยๆ คิดดูแล้วกันนะว่าจะทำยังไงให้คุณโยยอมรับเรื่องของเราม
1: ันจะไม่มีเรื่องของเราอีก
0: ฉันบอกให้คุณค่อยๆ คิดไงไหนๆคุณโยก็รู้เรื่องของเราแล้วฉันว่าคุณเอาอยู่นะถ้าคุณจะคุยกับคุณโยแล้วอยู่กันแบบเราสามคน
2: ถ้าหวานเป็นคุณโยหวานจะไม่เอาเรื่องคุณแพมมากวนใจคุณนัท
3: กลับบ้านกูจะประจานสันดานของพวกมึง
4: คุณแถวนี้มีช่างไฟหรือเปล่าครับ
0: เธอคงไม่รู้สินะโยธกาว่าการลักกินขโมยกินมันน่าตื่นเต้นแล้วก็อร่อยกว่าของตายเยอะ
5: งั้นสัญญานะว่าต่อไปนี้นะจะเป็นสามีที่ดีไม่ทำให้โยผิดหวังเลยอ่ะ

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: At Pechanga Resort Casino, your status travels with you. Present an eligible Southern California casino.

0: ไอ้จ้อยจีมึงมองลูกกูแล้วมึงก็ร้องไห้ไปมึงคิดอะไรอยู
1: ่สอบไว้ก่อนไงถึงเวลาจริงๆก็ไม่รู้จะไว้ตรงไหนไอ้กอง
0: ถ้ามึงมาวางไว้ตรงนี้เหมือนกูตายไปแล้วเอาออกไปเก็บ
1: โถ่โอ๊ย
0: ๆน่ะเห็นมั้ยทางตามั้ยทางตามั้ย
1: โอ้โหเอาไปเก็บไหนอ
0: ่
1: ะ
0: เอาไปไหนเก๊ะ
1: ได้ครับเดี๋ยวเก็บให้อย่างดีเลยครับ
0: เอ้หล่อด้วย
1: น่ะเป็นไง
2: สนับสนุนรายการโดย Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด
0: หลังมา
1: หากกองนี้ทำความสะอาดเรียบร้อยไม่มีฝุ่นเลยเงาแว
0: ดๆๆซอยตี
1: ครับ
0: ไม่ใช่ของร้อยหนึ่งพันหนึ่งไม่ใช่นะเว้ย
1: ทำไมอ่ะ
0: นี่กลางเนี่ยเป็นล่างเลยนะนี่มาจากเมืองจีนของแท้นะเจกังเนี่ย
1: เป็น
0: อะไรเป็นของราชวงศ
1: ์เอาไปเก็บอากงให้เก็บที่ไหนอ่ะ
0: เก็บข้างบน
1: เอาเก็บข้างบน
3: ไม่ใช่ข้างบนด้วยชั้นสองด้วยไป
1: หยอกเล่นกง
0: เร็วๆดิ
3: ระวังด้วย
0: ไอ้ยาอะไรเนี่ยไม
3: ่มันแพงขนาดนั้นเลยเหรอ
0: มันแพงจริงๆกว่า
3: เป็นล้านเลยเหรอ
0: ใช่สิ
4: ของแท้หรือเปล่า
0: ของแท้ดิจากราชวงศ์เลย
4: เห็นบอกตอนนั้นมากับเรือสำเภาตั้งแต่รุ่นอเหลียงรอดแรมังกร
0: ลุงนี่แหละใบนี่นะมังลุกบางมังลุกมา
4: เตี่ยนี่เป็นคนรักษาของเก่าได้ดีมากเลยนะครับ
0: ไอ้ทนายนี่เป็นลูกเป็นหลานกูเหรออ ้
1: าว
3: นั่งเป็นญาติเลย
0: กูเห็นมึงมานั่งนะพอนั่งมึงก็หลับพอตื่นขึ้นมามึงก็แหลกนั่งเป็นหลับใครอยากเป็นแดกนะมึง
4: เตี่ยอย่าพูดอย่างนั้น
5: เรื่องกินเรื่องอยู่ใครจะสู้พ่อเรื่องแก้วเรื่องถ่อพ่อไม่สู้ใครแต่เนี้ย
4: เขาก็คือคนในครอบครัวแล้ว
0: โอเคว
4: ันนี้ถือว่าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็คุณทนายด้วยวันนี้ถือว่าเป็นวันดีผมถือโอกาสอวยพรให้กับเตี่ยกันแล้วกันนะครับ
0: ขังเลย
4: ก็ขอรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในสากลโลกจงลงมาปกปักรักษาคุ้มครองเตี่ยให้เตี่ยมีความรอเหมือนโจหวนฟ้าเท่เหมือนหลิวเต๋อหัวเก่งเหมือนเฉินหลงและสุขภาพดีแข็งแรงเหมือนหงจินเป่า
0: แค่เฉินหลงก็พอแล้วถ้าไปหงจินเป่ามังเป็นเบาหวังนี่เลยปักหวังจริง
4: ๆเสียอายุยืนหมื่นปี
0: จังหมื่นปีย
3: ืนนานซะด้วย
0: แค่ร้อยก็พอไม่ต้องถึงหมื่นลูกแล้วลูกไ
3: อเต
4: ี๋ยของใครอะเตี๋ย
0: ของเตี๋ยซื้อให้เลือกสิ
4: ผมบอกตรงๆอัวเกรงอัวเกรง
0: ใจเหรอ
4: เกรงว่าจะปลอมรอเล่นครับ
0: ลูกหลังกลางให้กลางเลยสุขๆแล้ว
4: ขอบคุณครับเตี๋ย
3: ใหญ่
5: เชียวได้จริงหรอ
6: เตี๋ยคะขอให้เวพรครับ4ข้อ
7: ขอให้มีข้าวกินมีแผ่นดินอยู่มีรูแตนและก็มีแหล่งทิ่มค่ะ
4: โอ้เสียงดาวพันดอ
0: นมันฟุกเลยอ่ะมันเป็นผู้หญิงเลยที่แรกมันเป็นผู้ชายไอ้

0: อี
1: แล้วไปตักให้ยัง
2: ยังครับ
1: ถ้าตักไปนะอย่าไปทิ้งนะ
3: ไปไหน
1: เอามาให้เตี่ย
3: เตี่ยจะไปทอดเคี้ยวเล่นเหรอ
1: เตี่ยจะมาต่อดิ
4: โอ้ยที่อยู่ยังยาวไม่พออีกแล้วเตี่ย
1: เอานี่ๆๆๆนี่โอ้ยๆๆ
4: ของใครอ่ะของใครอ่ะ
1: โอ้ย
4: ยังไม่ได้ให้เลย
3: ของจริง
2: ของแท้ของแท้ของแท
4: ้เตี่ยเฮงๆปังๆนะเตี่ยนะ
1: ปังๆๆนะ
4: สิงเจียเยอะอีกสิงดีกว่าช
1: าวทำเอาไว้
4: พอให้เตี่ยสุขภาพแข็งแรงหล่อๆปังๆขอให้มีเมียเยอะๆขอให้เตี่ย
1: มึงไม่เอาใช่ไหม
4: เอาเตี่ยเอาอันติเตี่ย
1: ทำไมได
3: ้สร้อย
4: ทำไมได้ได้เป็นทำไมไม่เป็นสร้อยทำไมได้เป็น
1: ทองปีนี้เอาแบบนี้ไปก่อนข้างในอ่างจะได้มากกับพวกเขาก็ได้อะ
4: จริงนะเตี่ย
3: เจ๊แลกซองกับผมไห
4: ม
3: ใส่แล้วคันๆไงไม่รู
5: ้ตีกล้วยพรอากงบ้าง
4: มาเลยลูก

0: กง
1: อะไร
0: ขอสักเส้นนึงนะ
2: โอ้ได้ๆๆๆเฮ้ย
3: เอ๋ก็ได้เหรอ
4: ขอผมก็ขอให้2ชิ้นเลย1ชิ้น2ชิ้นเ
3: อาไปถึงยินดีด้วยนะ
0: กงฮะไม่เห็นมีอะไรเลย
4: เดี๋ยวมันจะงอกมาเอง
3: โ
0: อ้กงลำเอียง
4: พี่ยังไม่ให้ไปเพราะมันกำลังออกดอก
0: เฮ้ยกำลังกงลำเอียงอ่ะ
5: เจ้าสัวครับ
4: ไอ้ยังเข้าใจเรื่องเหมืองลูกเหมืองหลังคงหนึ่งเลยทำอะไรหรือก็ทำเอกสารนั่นฉุกยักเลยเหมืองพี่น้องกลางเหมืองคงเลยครอบครัว
5: ครับ
4: เขาบอกตรงๆเลยนะว่าก็ไม่มีอะไรจะให้หรือนะ
5: ครับเข้าใจ
4: เอากินกันได
0: ้กินได้ยังไงเล่า
4: อะไรอ่ะ
0: เกิดเขารอของอยู
4: ่เอาเมื่อกี้มึงไม่ได้ยิงเหรอกูพูดอะไรก็บอกว่าก็พูดแล้วไงว่าเหมือนพี่น้องกันแต่ว่าไม่มีอะไรจะให้นะ
3: นี่เปียเปียซองให้ซองเปียซองซอง
4: มันเปลืองเปล่าๆว่ะ
3: ให้ไปชนะ
5: แล้วแต่เจ้าสัวแล้วกัน
4: ครับนี่เขาว่าได้คนละซองละซองเอาเหยียบไปให้มัน
5: เป็นน้ำใจเป็นน้ำของทนาย
3: แหมแค่นี้ก็จะเอา
6: หยอกเล่น
5: เออโมทนาสาธุให้เกิดที่เป็นเจริญเจ้ากับพระวินันทายอานุโมทวันหน่วยสุขังพลัง
4: โอ้ยที่ทนายที่มาครบกันแล้วก็จงมือจริงงานไล่เลย
5: ที่เอาน
4: ี่อายุได้ยิง
5: ๆ
4: มันเป็นเส้นยาวๆ
0: เซ็งมาก
3: เซ็งอะไรซ้อยเต
0: ๋ก้มลำเอียง
3: ลำเอียงอะไร
0: รู้ได้พันหนึ่งทุกปีเลยไม่เห็นได้ทองเส้นใหญ่ๆเขาบ้าง
3: คนอื่นเขาได้ก็ได้ไปสิเราจะไปยุ่งกับเขาทำไมเล่า
0: อยากเท่ใส่ทองเขาบ้างเนี่ย
3: ที่อากงเขาไม่ให้หรือเพราะว่ามันอันตรายออกไปข้างนอกอะขโมยขโจรมันเยอะทองก็แพงข้าวก็กินฟรีบ้านก็อยู่ฟรี
0: ใส่ทองอันตรายจริงเหรอ
3: เมื่อวานเนี่ยใส่ทองแค่สลึงเดียวตายเลยอะ
0: เฮ้ยโดนฆ่าชิงทองเหรอ
3: เป็นลมบ้าหมู
0: มางั้นเอางี้หนึ่งพันเนี่ยอัวให้หมามา
3: จริงป่ะเนี่ย
0: อัวให้หมาเลย
3: เออหรือไม่ใช้อะไรเหรอ
0: ไม่เห็นว่าจะมีอะไรจำเป็นต้องใช้อ่ะอยากได้อะไรเดี๋ยวอัวค่อยบอกมา
3: เออนี่ถ้าลืออยากกินอะไรอยากได้อะไรนะลืมมาบอกม้านะเดี๋ยวม้าซื้อให้
0: ได้
3: ขอบใจนะ
0: ม้านึกออกแล้วอัวอยากได้อะไร
3: เออลืออยากได้อะไร
0: อัวอยากได้ iPhone 16
3: iPhone 16
0: แล้วก็มอเตอร์ไซค์อีก1คัน
3: iPhone เท่าไหร่นะ
0: iPhone ประมาณ 55,000
3: แล้วมอเตอร์ไซค์อ่ะ
0: มอเตอร์ไซค์ 89,000
3: รวมดิ
0: มันแสนกว่าแสนสามอะ
3: แสนกว่าเพื่ออยากได้แสนกว่า
0: ใช่เอามาพูดเองอยากได้อะไรให้บอกมา
3: อย่าเพิ่งซื้อมอไซค์เลย
0: ทำไมอะ
3: หรือเป็นจักรยานดีกว่านะ
0: เป็นจักรยานทำไมอะ
3: อ้าวว่าจะได้ทีฟะให้พันเดียวจะเอามอไซค์
0: มาพูดถึงจักรยานเนี่ยมารู้ไหมว่า

0: ยานกับจระเข้เนี่ยเป็นญาติกันนะ
1: เป็นญาติได้ไงวะ
0: มาเคยได้ยินเปล่า
1: ได้ยินว่า
0: จักรยานตาจระเข้
1: โอ
0: ้เห็นไหมเป็นญาติกัน
1: เป็นญาติกัน
0: จักรยาน
1: เป็นตาเป็น
0: ตาจระเข้
1: แล้วไม่เป็นจักรยานละไม่ต้องถีบละ
0: อ้าวขอบคุณครับ
1: นี่ไงตบเลย
0: ตบไหมอ่ะ
1: ตลกมากเหรอ
0: หัวคืนมาเลย
1: เฮ้ยให้แล้ว
0: เอามาคืนพันนึง
1: ให้แล้วเอาคืนมาลืนนี่ตายนะ
0: โอ้โหอะไรวะ
1: ขอบใจนะเฟื่องตี
0: เจ็บหัวเลย
1: ให้ก็ต้องพันนึง
2: โอ้โหขอบคุณมากนะครับโอนไวจริงๆเลยนะฮะเฮียอย่างเงี้ยต้องให้ฉายาว่าเสียโอนไวแล้ว
3: เอ้ยต่ออ้วนนะเว้ยถ้าลูกค้าแทงได้ว่าก็โอนจ่ายทันทียังไงอ้วก็ไม่ให้เสียชื่อต๊ะเสียเสงหรอกเว้ย เฮ้ยว่าแต่ว่าหมู่นี้เองทำไมดวงดีจังวะแทงถูกทุกคู่เลยนี่วะ
4: เฮียครับก็ดวงคนมันกำลังจะเฮงอะครับเฮียครับเดี๋ยวคืนนี้ก่อนบอลเตะนะฮะเดี๋ยวผมโทรไปถามราคานะครับ
3: โอเคโอเคตามนั้นตามนั้น
4: ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ
3: ทำไมมันเป็นอย่างนี้วะ
5: เสียเสียครับขอโทษครับขยับหน่อยครับขยับหน่อยครับจะนั่งครับ
3: ขยับ
5: ครับผม
3: ก้มหัว
5: ครับ
3: อีกนิดไม่งั้นมือหน่อยทะลึ่งเลยไปนั่งก่อน
5: เล่นนิดเล่นหน่อยก็โมโห
3: นี่ถ้ากูไม่เห็นว่ากูเลี้ยงมึงมาแต่เด็กนะมึงกูจิกหัวหลุดไปแล้ว
5: คนหรือไม่ขีดแหมดิดหัวหลุด
3: นี่มึงดูมึงดูมึงดูนี่ว่ากูกำลังเครียดมึงเห็นไหม
5: เครียดเรื่องอะไรล่ะครับพี่ยา
3: ก็ทำไมหมูเนี่ยมันแทงกันแม่นจังวะมึงดูบอลนี่มันก็แทงกันแม่นหวยนี่มันก็แทงกันแม่นถ้าเป็นแบบนี้อีกอาทิตย์เดียวนะกูเจ๊งแน่ๆ
5: โธ่เสียของพันเนี่ยมันก็ต้องมีได้มีเสียก็เสียเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าเป็นเจ้าเนี่ยยังไงก็เป็นต่อ
3: เออมันก็ใช่แต่มันต้องเขายาวเว้ยดีนะว่ากูน่ะมีเขายาวมันเลยอยู่ได้ถ้าไม่งั้นน่ะกูหมดตัวไปนานแล้ว
4: น้องแนน
6: สวัสดีค่ะเฮีย
4: สวัสดีจ้าร
6: อหนูนานไหม
4: สำหรับแนนนะนานขนาดไหนเสียก็รอได
6: ้น่ารักเหมือนเดิมปักหวาน
4: เดี๋ยววันนี้นะน้องแนนอยากจะไปที่ไหนนะบอกเสียเลยนะเดี๋ยวเสียจะตามใจแนนจะพาไปทุกที่
6: ใจดีอ่ะแต่ก่อนจะไปกินข้าวอ่ะเฮียพาหนูแวะที่ร้านโทรศัพท์หน่อยได้ไหมคะ
4: อ
6: ้
4: าวทำไมโทรศัพท์เสียเหรอ
6: ก็หนูสั่ง iPhone 16เอาไว้อ่ะ
4: เอาแล้ว Samsung Hero ที่เสียซื้อให้อ่ะ
6: โอ้ยอันนั้นให้ยายไปแล้วค่ะยายก็ชอบ
4: หยอกเล่นวันอื่นได้ไหมอ่ะเดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยวกันก่อน
6: ไม่ได้เลยค่ะเพื่อนเขาใช้กันหมดแล้วมีกันทุกคนแล้วต้องเอาวันนี้ค่ะถ้าไม่เอาวันเนี้ยเขาจะยึดเงินมัดจำหนู
4: เอาเลยอ้าวงั้นก็ไปเอาวันนี้แหละ
6: แต่เฮียไม่ต้องหนักใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแนนช่วยจ่าย
4: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะจะช่วยเฮียจ่ายค่าโทรศัพท์เนี่ยนะ
6: ใช่ค่ะ
4: เฮ้ยพูดเป็นเล่นจริงปะเนี่ย
6: ใช่ค่ะแนนจ่ายค่ามัดจำไปแล้วเดี๋ยวไปถึงเนี่ยเฮียจ่ายอีกแค่ 45,000
4: อ้าวแล้วราคาโทรศัพท์เท่าไหร
6: ่ 45,200
4: ก็คือช่วยจ่ายแต่ค่ามัดจำ
6: ใช่จ้ะ
4: ใจกว้างจริงๆเลยนะเนี่ย ของแท้ป่ะจ๊ะ
6: เฮียก็รู้ๆกันอยู่อันเนี้ยแม่ให้มาค่ะ
4: โอ้ให้มาตั้งแต่เกิดเลยเหรอจ๊ะ
6: ให้มา 50,000 หนูออกเองอีก 30,000
4: ขับมากี่ซีซีเนี่ย
6: โอ้ย450
4: เครื่องแรงเดี๋ยวจะปิดให้มันเชียวโอ้ยนี่ใส่แบบนี้นะล้นบอกตรงๆนี่นี่ใหญ่กว่าหัวซะอีกนะเนี่ย
6: โอ้ยเฮียก็เดี๋ยวนี้หนูจัดให้จุดใหญ่ไฟไหม้บ้าน
4: เอาปกติก็พอแล้ว

0: โหที่รักเมื่อกี้เข้าสปาไปทำผิวขัดผิวมังเลยมันมีพนักงานใหม่เขาทำงานช้ามากเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อไม่เป็นไรครับเจ๊พอดีอ่ะวันนี้นัดเขาเอาไว้ก็กลัวเขาจะรอนานนะครับ
0: นัดใครเหรอ

0: เจ้ลืมอีกแล้วก็วันนี้นัดคุณพ่อคุณแม่ไว้ไงครับ
1: อ้าวลืมสนิทเลยอ่ะ
2: งั้นไปสิครับ
0: วันนี้แหละครับผมจะเปิดตัวให้ทุกคนได้รู้ว่าผมรักเจ้มากแค่ไหนวันและเวลามันทำให้ผมเข้าใจได้ว่าผมขาดเจ้ไม่ได้ครับ
1: นี่รู้จักฉันแค่3วันเนี่ยนะ
0: โอ้ยโถเจ้จะกี่วันก็ไม่สำคัญหรอกครับวันเดียวเขาก็รักกันได
1: ้น่ารักมากเลยเนี่ยงั้นก็ไปเถอะปะ
3: เนี่ยทู่คืนเป็นไงลีลันลีลันบอกแปะเชื่อผมด้วยนะรวยอย่างเดียวนี่ใครเข้ามาวะ
4: แปะสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: พี่จอนสวัสดีครับ
3: อาคังอาคังนี่เอง
4: ขอบคุณมากนะ
3: เป็นไงอ้วนแล้วเมื่อวานอ้วนเลย
4: ทีเด็ดมากเลยอ่ะบอลจบปั๊บโอนปุ๊บ
3: นี่แถวหมู่บ้านเขาเรียกกูรู
4: วันนี้ขอโทษทีนะอนุญาตหน่อยพอดีพาเพื่อนติดรถมาด้วยนี่เพิ่งกลับจากเกาหลีมาอยากจะได้หน้าแบบสายันขอไปตอนแรกส่งรูปไปสายันยาทีนี้หมอก็ลูกค้าเยอะไงคนไข้เยอะทำผิดไปทำเป็นสายันดอกสะเดาเดี๋ยวเดือนหน้าไปอีกละเดี๋ยวตัดหัวมันทิ้งละเอาหัวหมามาใส่แทน
6: โอ้ไม่รู้อะไรอ่ะ
4: หยอกเล่นเพื่
3: อ
4: นเดี๋ยวโฟเดี๋ยวโฟเดี๋ยวโฟเดี๋ยวฝ้าย
3: ในละหอนละหอนละหอน
4: เนี่ยเป็นคนตลก
3: ไม่ต้องใส่หัวหมาแล้วอันนี้หอนได้ใช้หัวนี่แหละ
4: ยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะเฮียนะ
3: และขอบใจนะเมื่อวานโอนมาให้ 5,000 นะค่าน้ำจิ้ม
4: มันก็ต้องมีบ้างน้ำใจน้ำใจ
3: จะบอกให้อาคังรู้นะ
4: ครับ
3: การเล่นบอลเนี่ยมันต้องมีประสบการณ์เมื่อก่อนนี่ไม่เชื่ออ้วนเนี่ยไปแทงอะไรต่ออะไรมั่วไปหมดเสียโอ้โหหลายตังค์เลยพอมาเชื่ออ้วนนะทุกวันนี้แทงสบายๆได้ทุกวันอยู่กับอ้วนมาหลายเดือนแล้วนะไม่ได้คุยนะนี่เห็นไหมเห็นมอเตอร์ไซคันนั้นไ
4: หมเฮ้ยได้บอลแล้วซื้อคันนี้มาใหม่เหรอ
3: เมื่อก่อนมันเป็นรถเก๋ง
4: ฮะเอาแล้วทำไมรถเก๋งไปไหนอ่ะ
3: ก็ขายมาซื้อมอเตอร์ไซค
4: ์เอา
3: เพื่อเอาตังมาทำทุน
4: โอ้ซื้อมาขายไป
3: ถูกต้อง
4: ครับครับครับ
3: กะว่ามาแทงบอลได้ก็เก็บตังด้วยซื้อคันใหม
4: ่เออ
3: มอเตอร์ไซค์นี่นะเฮียบอกเลยนะไม่เกิน7วัน
4: จะเปลี่ยนเป็นรถเก๋ง
3: เปลี่ยนเป็นจักรยาน
4: กลับเถอะไม่ไหวแล้ว
3: ของแปะเขาไม่เกี่ยวกับเรา
4: โอ้โหมันต้องรวยขึ้นสิเฮีย
3: แกไม่ใช้รถยนต์แล้วแกอยากใช้จักรยานด้วยปั่นออกกำลังกายไงเนี่ย
7: กำลังกายด้วยไงเช้าเย็น
4: โอ้เล่นปั่นทุกวันป่ะเฮีย
7: ปั่นทุกวัน
4: ปั่นจากไหนไปไหนอ่ะ
7: ปั่นในห้องน้ำตลอด
4: ปั่นอะไรเนี่ย
7: ปั่นจิ้งหรีด
4: เฮ้ย
3: เฮ้ย
4: แปะเป็นคนตลกเนี่ย
3: แกเป็นคนมีความสุขไงผมเมื่อก่อนเครียดนะคุยขยะกินเลยเครียดกับพนันหมดไง
4: หมดตัว
3: ถ
4: ึงก็ต้องไปคุยขยะกิน
3: ใช
4: ่โหน่าสงสารตอนนี้ฟื้นขึ้นมาแล้วใช่ไหม
3: มาแทงบอกกับเฮียฟื้นเลยไง
4: ต้องอย่างนี้เฮียจอนผมอยากจะรวยบ้าง
3: ใช่ดีมากเชื่อเฮียนะรวยอย่างเดียว
4: ครับ
3: กินได้นะกินได้เลย
7: กินกินกิน
6: มามามามาโอ้โหกินกินโอ้ยชัดมีแต่มีแต่แมงวะ
4: ของเขาเดี๋ยวกลับไปกินบ้านเรา
6: เนี่ยมีแต่มี
4: แต่เอาวะเอาวะ
3: ก่อนจะเล่นบอลเอ้ยถามก่อนฟุตบอลเวลาลงเล่นเนี่ยชอบอะไรในสนามเนี่ยชอบตัวไหน
4: ประตู
3: ถ้าประตูไม่ดีล่ะ
4: แล้วก็เปลี่ยนวงกบสิ
3: ถูกไง
4: แล้วก็เปลี่ยนไ
3: ปคนละอย่างกันหมายถึงในสนามว่าชอบอะไร
7: ประตูไม่ดีแล้วก็เปลี่ยนเป็นหน้าต่าง
6: พูดจะซัดพูดจะซัดเอายาว
4: อย่านี่จะยุ่งกับแปะเอาอีเวนเล่นกับผู้ใหญ่นี่ได้ไ
3: งอันนี้ที่ในสนามไม่ชอบอะไร
4: ปีก
3: โอ้เร็วปีกเลยดิ
4: เออถ้าปีกไม่มีแล้วก็เปลี่ยนเป็นน่อง
7: เป็นปีกไก่ไม่ใช
3: ่เออไม่ใช่ปีกไก
4: ่หยอกเล่นครับว่าแปะ
3: เขามาถึงว่าตำแหน่งใน
7: ปีกซ้ายปีกขวา
3: เออตำแหน่งชอบตำแหน่งไหน
4: ศูนย์หน้า
3: โหเยี่ยมเลยถ้าศูนย์หน้าไม่ดี
4: เอาเราก็ไปตั้งศูนย์ที
3: ่ตั้งศูนย์ถุงล้อ
4: ใช่
3: ต
4: ั
3: ้งศูนย์ถุงล้อไม่ใช่รถยนต
4: ์เอา
3: อะไรของอาคังเนี่ย
4: หมายถึงอะไรอะเฮีย
3: ฟังให้ดีนะ
4: เออ
3: สำคัญที่สุดคือกองหลังต้องดี
4: กองหลังต้องแน่น
3: ทำประตูไม่ได้แน
4: ่กองหลังต้องดี
3: ต้องดี
4: ถ้ากองหลังไม่ดี
7: กองยาว
3: กองยาวมันยังไงถึงได้เอาแปะ
4: โอ้โถมันตลกกันไปนะเฮียวันนี้ขอทีเด็ดหน่อยนะขออีกสักชุดนึง
3: ก่อนจะขอที่เด็ดวันนี้มันก็ฉลองก่อนสิไอ้มาคืนได้อะ
4: ลาป่าเบื่อเลย
3: นี่
8: ครับ
3: นี่ของแปะหน้าแปะนี่
7: ต้องส้ม
3: อย
6: ู่ฮ
3: ะ
6: ส้มไปไหนอ่ะ
3: น
6: ี่
3: เนมแดงนี่ถือไว้
6: น้ำแดงไม่เอา
4: แดกของฟรียังเรื่องมากอีกมึงเนี้ย
3: นี่สำหรับมิตรภาพ
4: อ้าวถ้ามิตรภาพอย่างนี้ก็ต้องสุขุมวิท
3: อย่างนี้ก็ต้องอะไร
7: พหลโยธิน
3: อ้าว
4: ถ้าพหลโยธินของเราก็ต้อง
6: เป็นเสียม
4: บ้า
3: ตัด

0: แตกถนนเฮียมาเต็มเลยผลโยธิน
1: ก็หยอกเฮียเล่น
0: ราคามาแล้วอยู่เจ้าบ้านหูละหมื่นไปเลย
1: ได้ได้ได้เฮียเสงนะครับครับผมครับครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมแต่วันนี้ขออยู่แบบทีเด็ดเลยนะฮะ
0: เจ้าบ้านหูละหมื่น
1: หูละหมื่นเลยครับมั่นใจครับ
2: เจ๊ครับโอ้เจ๊เนี่ยน่ารักแบบนี้ไงครับเท่ถึงพาไปบ้านเท่รู้ไหมว่าแม่เท่ก็ชอบเจ๊มากมากเลยนะครับ
3: ก็เธอเนี่ยก็น่ารักนะ
2: ขาวจังเลย
3: ขาวพ่อมันดิดูสิ
2: ครับหมายถึงเล็บอะคร
3: ับ อ๋อเล็บฉันเหรอถ้าน่ารักขนาดนี้ก็ให้รางวัลสิจ๊ะ
2: ได้สิครับเจ๊ปวดท้องอะครับ
3: ปวดท้องเหรอ
2: ครับ
3: ก็ข้าห้องนะรีบข้าห้อง
2: นะอย่ามานะครับ
3: ปวดตรงนี้เลย
2: โอ้ยไม่รู้ไปกินอะไรมาครับอุ้ยเจ๊พอดียังไม่ได้แปรงฟันครับผมต้องแปรงฟันก่อนนะครับผักจะได้หอมๆนะครับ
3: โอเคร
2: ับไปนะจ๊ะกินเหม็นเขียวจัง
3: ชอบหยอกเลยเห็นไหม
2: เรียบร้อยแล้วครับ
3: เรียบร้อยแล้วรออะไรอยู่เหรอ
2: มาพร้อมแล้วครับเจ๊
3: ลงม
2: า
3: สิเจ
2: ๊อุ้ยเจ
3: ๊อุ้ยเฮียอะไรของมึงเนี่ยวัดเงือกอุ้ยอย่างนั้นเป็นหนุ่มกัญชัยหรือไง
2: โอ้ถ้าผมหนุ่มกัญชัยเจ๊ก็ทนายแก้ว
3: จะมาตลกกันเชีย
2: วน่ารักจริงเลยเดี๋ยวผมอาบน้ำก่อนได้ไหมครับ
3: อาบน้ำอีกใครอ่ะ
2: เจ๊นัดใครไว้หรือเปล่า
3: ไม่นะใครอ่ะ
2: แม่
3: เฮียเขาเองคุณแม
4: ่ไม่ชินเน
3: า
4: ะ
3: แม่เป็นอะไรแม
4: ่ลูกสบาย
2: เป็นไรครับแม
4: ่ตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วพ่อของเจ๊โรคกำเริบ
2: พ่อเป็นโรคอะไรครับ
4: เป็นโรคใส่หอย
3: ใส่หอย
4: ใช่ใส่เลือดใส่เลือดผ่าแล้วใส่เลือดผ่าแล้ว
3: มัน
4: โอ้ใส่ติ่งจ้าเป็นโรค
3: ใส่ติ่งแล้วเหรอ
4: ใส่ติ่งกำลังจะแตกสองซีกแล้ว
3: โอ้ย
4: เวลาพ่อของเจ้านะเป็นโรคใส่ติ่งมันกำลังเนี่ยนะมันจะทรมานมากมันจะปวดทรมานมันจะเจ็บ
3: แม่คือแม่ครับแม่เป็นหรือพ่อเป็นน่ะ
4: พ่อเป็นแต่แม่ทำให้ดูพ่อเจ้าเป็นอย่างนี้
3: แม่แล้วเราจะทำไง
4: แม่ต้องการเงิน20,000เพื่อพาพ่อเจ้าไปโรงพยาบาล
2: แล้วเราจะไปหาจากไหนอะแม
3: ่เขาอะ
2: เจ๊ครับเจ๊ช่วยพ่อเท่หน่อยนะครับเจ๊มันจะเป็นงั้นพ่อเท่ต้องตายแน่เลยเจ๊เจ
4: ๊สุดท้ายนะ
3: สุดท้าย
4: คนสวยของแม่
3: เอาช่วยเดี๋ยวดูให้ค่ะ20,000เลยเหรอ
4: มีไหม
3: มีคือก็ดูให้นะคะคุณแม
4: ่แม่ช่วยหา
3: อยู่ข้างบนค่ะ
2: แม่ใจเย็นหน่อยสิ
3: เอาไป20,000
2: แม่ฮะไปนับที่โรงพยาบาลก็ได
4: ้โอ้เดี๋ยวแม่คงไปไม่ทันเท่ไปส่งแม่ก่อนลูก
2: ครับแม่เจ๊เดี๋ยวมานะครับ
4: ป่วยจะขอตายแล้วเนี่ยดีได้ลูกสะใภ้ช่วยเหรอ
2: ทำไมมาช้าแบบนี้เนี่ย
4: เอ้าก็รถมันติดไงนี่ฉันก็รีบจะแย่อยู่แล้วนะเนี่ยรถเมย์กว่าจะรอดโหได้ตั้งนานนะเรื่องรถบัสเนี่ย
2: รถมันติดแล้วทำไมไม่นั่งแท็กซี่
4: โอ้โหจ้างฉันแค่300เนี่ยนะจะให้นั่งแท็กซี่มาจะบ้าหรือไง
2: โอ้ยถ้าบ้ามาช้ากว่านี้นิดเดียวนะผมต้องเจอนะคนด้านแน่ๆเลยอ่ะ
4: เ
2: ดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวที่หลังเพิ่ม350ไหมไป
4: เอาแล้วนะเดี๋ยวฉันนั่งแท็กซี่มาเลย
3: ไส้เลื่อนไส้เดือนไส้ติ่งไส้อ้วกไส้เหี้ยอะไรก็ไม่รู้
1: เดี๋ยวจอนหูขาดไป2 หูเลยนี่เจ้าบ้าน

0: ป็นไงเฮียโดนไป 20,000 แล้วเนี่ย
1: เนี่ยเองจำอะไรนะนี่เฮียจะสอนนะอันนี้เขาเรียกบอลพลิกนี่หมายถึงเนี่ยทดเวลาบาดเจ็บมายิงได้มันเขาเรียกบอลมันพลิกคันลองก็ถือว่าละพลาดเดี๋ยวคู่ต่อไปเนี่ยอัดเลยเอากำไรด้วย
0: จะดีเหรอเฮียผมกลัว
1: เงี้ยกลัวเนี่ยเฮียเขากลัวใจไม่ถึง
2: ทุ่มไปเลย
1: แน่นั่นเองเขารู้เล่นต้องมีรอบดึกรอบหัวค่ำรอบกลางดึกอยู่ที่จะได้คู่ไหน
0: แล้วไอ้คู่ดึกนี
1: ่คู่ดึกนี่เดี๋ยวนี่คู่ดึกนี่เจ้าบ้านเหมือนเดิมเพราะว่าโดยสถิตินี่เจ้าบ้านหัวค่ำแพ้กลางดึกจะชนะ
0: ของงั้นเหรออ
1: ้ามันไม่สูตรอยู่แล้วไง
0: แล้วแทงเท่าไหร่อ่ะ
1: เอาหูละ 40,000 ไปเลย
0: เฮ้ย 40,000 เลยเหรอเอาเฮ้ยผมว่าผมอยู่รองดีกว่า
1: เฮ้ยอยู่รองยังไง
0: รองอยู่เฉยๆไม่แทงดีกว่าไม่ไหวอ่ะ
3: ลบ
0: แล้วไหนเลยไอ้เหี้ยนี่เขาจบไปตั้งนานแล้วมึงรุนอะไรเนี่ย
1: เดี๋ยวเขารีรันเขารีรัน
0: กูเสียไปแล้วมึงรู้ป่ะเนี่ย
1: คู่ดึกบอกเข้าไปเอาอะไรเจ้าบ้านดีไหม
3: เอามาดิ
1: ดีไหมล่ะ
3: ด
1: ีเห็นไหมเขาจะบอกดีเลยโหแล้ว 40,000 จัดไปเลย
0: อัดเลยนะ
1: ถ้าได้นะเองจะได้กำไร 60,000
0: ตอนนี้ติดเขาอยู
1: ่ลบ2
0: ลบ2
1: มาได้8เองลบไป2เหลือ 60,000 บอกไปเลย
0: ฮัลโหลครับครับครับเข้าใจครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมโอนให้แต่เอางี้แล้วกันนะเฮียผมขอคู่ดึกนี้อีกคู่นึงนะแต่ทีนี้ขอเป็นหูละ40,000เลยครับนะฮะให้โอกาสผมหน่อยนะครับไม่ต้องห่วงครับทบต้นทบดอกอะไรไปเลยฮะไม่เบี้ยวแน่นอนไม่เสียครับเฮียยืนยันหน่อยดิ
1: เฮ้ไม่ต้องกลัวแม่นี่นี่ก็แม่ขาประจำไงอุตส่าห์ส่งไปให้นี่โห้ยเงินไม่ต้องกลัว 100% โอเคมันรับรองรับรองครับโอเคครับ
0: โอเคครับครับครับตามนั้นเลยครับหูละ 40,000 ครับได้ครับได้เสียครับ
1: นี่
0: ขอบคุณครับ
1: มันต้องอย่างนี้สิอะคังเอ้ยมันต้องกล้าเล่นกล้าลุยเนี่ยฮะเพื่อนมันบอกเลยเจ้าบ้านเฮ้ยเดี๋ยวๆเอางี้ผมขอสบายใจเดี๋ยวเฮียต้องลุยด้วยเฮียต้องลุยด้วย
0: เออแทงเป็นเพื่อนกัน
1: ใช่อ้าว
3: เอาเหรอเอาไหมไหมไ
1: หมสวัสดีโกโกเอาเลยผมอยู่เจ้าบ้านอยู่เหมือนกันเหมือนเพื่อนเลย
0: ครับครับ
1: หูละ200โอเคโอเคตามนั้นครับโอเคครับโอเค
0: เสียเสียเสียเดี๋ยวเฮียดอนให้ผมอัดหูละ 40,000 ทำไมเฮียหูละ200นะฮะ
1: เฮียเอาแค่นี้เฮียมีตังค์อยู่แล้วเฮียไปทายทายเยอะแยะแล้วช่วยลุ้นไงช่วยลุ้น
0: ผมอยู่แบบ200แบบเฮียที
1: ่ไม่ทันแล้วแต่เอาเยอะๆเอาเยอะๆอย่าเฮียอย่าให้ได้เยอะๆเฮียเอาแค่นี้พออ
3: ะไรอะไรอะไร
1: เออ
0: ตกลงเอาไง
1: เอาอยู่เจ้าบ้านแล้วอยู่ทีมเยือน
2: ทีมเยือน
1: เอออยู่ทีมเยือนแทงไปฮะนี่อยู่เจ้าบ้านกัน2คนนะ
2: ชอบเล่นทีมเยือน
1: เอาเท่าไหร่เล่นเท่าไหร่
2: 20
0: บอกเฮียบอกตรงนะวันนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจเลย
4: ว้ายปิดเครื่องอีกละต้องมาคีย์โทรไม่ติดหรือว่าเขาทำอะไรหรืออยู่กับผู้หญิงเฮ้ยอารมณ์เสีย
5: เอ้าที่รักกลับมาแล้วล่ะจ๊ะ
6: อุ้ยคุณพระช่วย
5: คนน่ะไม่ใช่ผี
6: คนล่ะครับสวัสดีครับ
5: สว
6: ั
5: สดีคร
6: ับไอ้นี่ผมมาห้องผิดหรือไงฮะเนี่ย
5: มาหาใครหรอคะ
6: เอาหาเท่ครับ
5: โอเท่โอ้ไม่อยู่ค่ะ
6: ไปไหนครับ
5: เมื่อกี้แม่เขามาลากเขาไปที่โรงพยาบาลบอกเขาว่าพ่อก็เป็นไส้เดือนไอ้ไส้ติ่ง
7: พ
5: ่อใช่แม่มาลากเขาไปที่โรงพยาบาลเมื่อกี้เนี่ย
6: ไอ้เท่ที่จมูกโด่งๆผมไปเป๋ละหล่อนะ
5: เป๋เลยคนนี้แหละค
6: ่
5: ะ
6: อ๋อหรอ
5: ใช่
6: มันบอกว่าพ่อไม่สบาย
5: ใช
6: ่แม่มารับ
5: แถมด้วยสมมือ
6: โอ้ยเป็นไปได้เหรอเนี่ยไอ้เท่เนี่ยนะฮะมันเป็นเด็กกำพร้าไม่มีพ่อมีแม
7: ่ฮะ
6: เนี่ยโตมากับผมเลยเนี่ยที่บ้านปากเกร็ดนี่เอง
5: ไม่มีพ่อไม่มีแม่
6: อ้าวไม่เชื่อเหรอไม่เชื่อสาบาน
7: ไม่ต้องสาบานไม่ต้องสาบานแล้วมีธุระอะไรเหรอ
6: ก็อย่างนี้นะครับผมมาจากต่างจังหวัดนะครับผมมากรุงเทพทีไรผมก็จะมาพักกับเทพทุกครั้งเลยนะฮะเทไม่อยู่แล้วครับเอ๊ะแล้วผมจะนอนที่ไหนเนี่ย
5: ถ้าอย่างนั้นเข้าไปรอเขาข้างในดีกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมารอเขาข้างในดีกว่าเจอกันหน้าตาดีนะสิมารอข้างใน
6: ได้เหรอครับ
5: เชิญนั่งก่อนนะคะ
6: ครับครับครับ
5: ไม่จนนั่งข้างบนนั่งตรงนี้เลย
6: ไม่กล้าครับ
5: ตรงนี้เลยไม่ต้องกลัว
6: จะตีเสมอกันนะครับ
5: ไม่มานั่งตามสบาย

0: หัวยุ่งขนาดนั้นอ่ะ
1: เฮ้ยมียุ่งได้ไงล่ะโดนไปแล้วเนี่ยโอ้โหสองคู่วันนี้โดนไปแสนนึงแล้วเนี่ยเฮียจอน

0: เนี่ยเลยนะจำไว้เลยว่านี่เขาเรียกบอลล้มโอ้โหอะไรวะส่งกองหลังลงมาเต็มไปหมดเลยกองหน้าเก็บหมดเลยเนี่ยไอ้บอลอย่างเงี้ยแหมทะลุแต่ทีแรกมึงเอ้ยอยู่ฝั่งตรงข้ามรวยเลยไอ้ห่า
1: เอ้ยทำไมไม่บอกผมว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามเล่า
0: โอ้ยเฮียก็ไม่รู้เลยบอลมันล้มไง
1: ผมโดนไปแสนนึงแล้วนะวันนี
0: ้เฮียโดน400นะ
1: โอ้ยเฮียเฮีย
0: ไอ้เฮียไอ้เฮีย
1: มึงแค่400กูแสนนึงกูจะไปหาตังค์ที่ไหนเนี่ย
0: เฮียครั้งนี้จำไว้นะเนี่ยบทเรียนคือว่าเล่นการพนันแล้วมันมีได้มีเสียถ้าเราไปเครียดอย่างเงี้ยมันก็เสียทุกวันน่ะเสียทุกวันนั้นจะเครียดอย่างเงี้ยมันเป็นไรเนี่ยวันนี้เสียพรุ่งนี้ก็ได้ไงมันแล้วแต่อะไรวะ
1: เฮียโทรมาร
0: ับไป
2: ครับสวัสดีครับวันนี้เองดวงไม่ดีนะเว้ยเสียสองคู่เลยนี่ว่ายอดทั้งหมด 100,000 บาทนะเออยังไงก็รีบโอนให้เสียไวๆก็แล้วกันไม่เกินบ่าย3โมงนะแค่บ่าย3เท่านั้นนะ
1: ครับเฮียครับไม่เกินแน่นอนครับ
2: ว่าให้โอกาสแค่นั้นอย่าลืม
3: นี่ป้ารอบนี้ต้องเล่นให้เต็มที่เลยนะเพราะไอ้เจ๊อ่ะมันเห็นน้ำตาไม่ได้ร้องไห้เยอะ
4: ได้ลูกสะพ้ย
3: โอ้ยจะเล่นให้ใครดูเนี่ยมันมานู่นแล้ว
5: เจ๊ครับ
2: เจ๊พ่อมันดิ
5: เจ
2: ๊อะไร
5: ตั้งแต่เจ๊บอกเลิกผมอ่ะผมก็ร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะครับเจ๊
6: มึงจะตายก็ได้แล้วแต่มึงจะร้องแม่ร้องกันเรื่องของมึงอ่ะ
4: ลูกสะพ้ย
6: สะพ้ายพ่อมันดีมึงตัวดีนะเธอเนี่ยตัวดีฉันรู้นะว่าเอนี่มันจ้างเธอมาหลอกฉันได้เงินฉันไปหมดทั้ง 20,000
4: ใครบอก
6: ก็เขาบอกฉันไง
0: อย่าไปเชื่อ
6: เขาบอกกันแล้วเขารู้กันหมดแล้วฉันไม่อยากมีมันสะกิดฉันไม่อยากมันอย่ามาสะกิดไงฉันบอกแล้วอะไรกับอะไรโอ้ยโทษทีครับทีลา
7: โอ้มารอนานไหม
6: นานค่ะ
7: คิดถึงจังเลย
6: โอ
7: ้ยเอ้ยมึงยังไม่กลับไปไหนอีกเนี่ย
4: คือดีกันเถอะนะ
7: โอ้ยมึงไม่ต้องมางอเลยเขาไม่เอามึงแล้ว
6: ไม่เอาละ
0: เจ๊อย่าไปเชื่อมันนะครับ
8: ฉันก็ไม่เชื่อใครกันแล้วแต
7: ่
8: ฉันเชื่อตัวเอง
7: ไปเถอะไปเถอะไปแต่ที่รักไปหาอะไรกินกันดีกว่า
8: ไปหาอายีหน้าย่างกินกันดีกว่ากำลังยิ้มกันอยู
7: ่ไม่กิน
8: เอาอะไร
7: กินขนมน้ำดีกว่า
6: ขนมน้ำว้าตายแล้วกินไปขึ้นรถไม่เอาไม่ต้องมายุ่งขึ้นรถดีกว่าเฮ้ยไปแล้วไปกูขึ้นรถเดี๋ยวทำเหี้ยอะไรเนี่ยขอไปจากของกูไป
9: เฮียขอโทษนะที่มาช้า
10: ไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรรีบไปกันเถอะไป
2: เฮ้ยอยู่นี่เองนะคัง
9: เฮ
2: ีย อย่ายุ่งนะเว้ย
10: ครับเฮียสวัสดีครับ
2: สวัสดี
10: เฮียผมต้องขอโทษเฮียด้วยนะครับคือช่วงนี้ผมหมุนเงินไม่ทันจริงๆครับเฮียให้โอกาสผมขอเวลาผมสัก2ปีนะครับ
2: 2ปีพ่อองนี่กูจะอยู่ถึงมึงทวงมึงถึงเหรอ
10: เฮียครับขอเวลาผมไปสัก2วันนะครับเฮียเดี๋ยวผมจะหาเงินมาใช้ให้หมดเลยครับ
2: 2วันเนี่ยมันเลยกำหนดเวลาที่จะต้องจ่ายแล้วนะเว้ยในเมื่อเองตั้งฉายาให้เสียว่าเป็นเสียโอนไวเมื่อมึงเสียมึงก็ต้องโอนไวเหมือนกันสิว่าครั้ง
10: เสียครับผมหาไม่ทันจริงๆครับแต่ว่าอีก2วันผมรับปากผมให้เสียแน่นอนครับ
2: เฮ้ยจัดการ
10: เฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่โอ้ย
11: เฮ้ยกูจะยัดเยียดความเป็นผัวให้กับมึง
2: ไอ้เหี้ยเกินหน้าเกินตากูสั่งให้จับตัวเฉยๆแต่ยัดเยียดความเป็นผัวเรื่องนั้นเดี๋ยวกูจัดกัน
10: เสียครับเขาเป็นผู้หญิงนะครับแล้วแนนก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ปล่อยเธอไปเถอะครับ
2: ปล่อยเหรอ
10: ครับ
2: ได้ไอ้ที่มึงเห็นเมื่อตะกี้เนี่ยมันแค่จิบจิบไว้อะคังขั้นตอนต่อไปมึงโดนเลย
9: มึงจะตบจะต่อยกูก็ได้นะแต่มึงจะมาขย้ำหัวกูแบบนี้ไม่ได้มึงรู้ไหมกูใช้เวลาทำผมทรงเนี่ยกี่ชั่วโมง3ชั่วโมงนะเว้ยแล้วค่าทำผมกูแพงมาก 1,500 มึงเอาเงินมาเลยค่าทำผมเอามา
2: ทุกใจ
9: เออ 1,500
2: อย่าด่าเป็นลูกเลย
9: อยู่ได้แล้วกูไม่ใช่ลูกหนี้มึงไอ้คนเป็นหนี้มึงไอ้นุ่นมาทำกูทำไมกูไม่เกี่ยวมองเหี้ยอะไรอ่ะมองหน้าหรือมองนม
2: ไม่จะบอกว่าเงินที่ให้ไปมันเกินไป500
9: เออข้ามองนมกู
5: แนนแนนจ๋าแนนหยุดทิ้งพี
9: ่ไม่ต้องมาพูดกูเลิกกับมึงไปแล้วไอ้ยี่อ่ะหลังๆอ่ะแทงแต่บอลไม่แทงกูเลย
5: โอ้ก็เสียครับผมขอเวลาอีก2วันจริงๆครับ
2: 2วันมันนานไปมั้งอ่ะครั้งว่าขอ2ชั่วโมงพอ
5: 2ชั่วโมงผมหาเงินไม่ทันหรอกครับพี
2: ่2ชั่วโมงกระเทิบมึงไงจัด
5: การตาย
2: ตายจะพอดูเอาไว
0: ้นี่เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะเขาเรียกว่า iPad สามารถท่องโลกก็ได้
12: สวัสดีครับเตี้ยสวัสดีค่ะ
2: แหมมาไม่ให้ยัง
12: เลยแหมตอนนี้เล่น iPad ด้วยเหรอ
2: ไปไงมาไงมึงอ่ะ
12: ก็มาหาเตี้ยคิดถึงอ่ะ
2: คิดถึง
12: ค่ะ
2: แล้วไหนอ่ะแฟนหรือไม่มาด้วยอ่ะ
12: อ๋อวันนี้เขาไม่ว่างค่ะ
9: แล้วพรุ่งนี้ล่ะเขาว่างไหม
12: เขาไม่ว่าง
9: แล้วมะรืนล่ะ
12: เขาไม่ว่างอ
9: ่
12: ะ
9: สรุปว่าไม่ว่างทั้งเดือนใช่ไหม
12: เขาไม่ว่างอ
9: ่
12: ะ
9: เตี๋ยเขาไม่ว่าง
13: อ๋อทำไมมึงจะอึ๊กมึงตอบเขาไปแล้วตอบคำเดียวเลยไม่ว่างค่ะไม่ว่างค
9: ่
13: ะ
9: ก็เอาอย่างนี้มันว่างเมื่อไหร่ก็พามาหาเตี๋ยหน่อย
12: ก็ได้พามานะเตี๋ย
9: เอาคัง
14: สวัสดีครับ
2: พักดี
9: ทำไมเสียงอ่อยเชียว
2: ไงอ่ะ
14: คือผมมีเรื่องมารบกวนให้เตี่ยช่วยหน่อยครับ
2: ยังไงวะ
9: เตี่ยก็ถามสิแล้วมาถามฉันจะรู้ไหมล่ะ
2: ทำไมอ่ะหน้าเศร้าๆมันเป็นยังไงวะ
14: คือมีปัญหาเรื่องธุรกิจนิดหน่อยครับเตี่ยครับก็เลยอยากจะขอยืมเงินเตี่ยสักแสนหนึ่งครับ
2: นึกว่าเงินมันหาง่ายเหรอไอ้กังธุรกิจเดี๋ยวนี้มันก็ตกสะเก็กนะชักหน้าไม่ถึงหลังเมืองกลางธุรกิจเราก็ไม่ใช่ว่าจะร่ำรวยอ่ะกัง
9: รู้จะเอาไปทำอะไรต้องแสนนึงว่าไปใช้หนี้อะไรแล้วไปทำอะไรมาเนี่ย
14: ไปลงทุนทำธุรกิจกับเพื่อนแล้วมันเกิดปัญหานิดหน่อยต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อนครับเตี่ยครับ
2: ธุรกิจอะไร
14: เกี่ยวกับการประมง
9: ไม่ได้เรียนทางนั้นเลยอ่ะ
15: ไปตกปลาพวก
9: อ๋อไปตกปลา
14: ไม่ใช่คือช้อนลูกน้ำขายจตุจักร
9: ช้อนลูกน้ำ
14: แต่ทีเนี้ยมันไม่ทันมันส่งเขาไม่ได้เขาก็เลยเอาเงินมัดจำไว้ก่อนที่เราไปตกลงทำธุรกิจเอาไว้
2: แล้วสมควรให้มั่งเหรอไม่รู้ต้องสายไปเหตุมั่งไปอะไรยังไง
14: เตี่ยเงินแค่แสนเดียวเองอ่ะจริงๆผมไม่ทำเรื่องกู้ก็ได้แต่ผมไม่อยากฉีกหน้าเตี่ย
9: นะเห็นไหมน้องเริ่มโมโหแล้วนะ
14: ถ้าผมไปเนี่ยนามสกุลเตี่ยก็ต้องไปอยู่ที่ธนาคารก็ต้องรู้เจ้าสัวอย่างเตี่ยเงินแค่แสนเดียวให้ลูกไม่ได้เหรอ
12: เตี่ย
9: ช่วยน้องมันหน่อยนะเตี่ย
2: ก็อยากรู้นิดเดียวอ๋อจากปัญหาอยากจะตักหางปล่อยวักจริงๆเลยคงอย่างมึงเนี่ย
14: เตี่ยผมไม่ใช่หมานะผมลูกเตี่ยนะ
2: ต้องให้ตั้งแสงอ่ะ
9: สรุปจะให้หรือไม่ให้เนี่ย
2: ไปหยิบมาได้ที่หัวน้อง
9: เออแค่นั้นแหละน่ารำคาญ
14: เตี่ยขอบคุณมากครับ
2: อากัง
14: ครับเตี่ย
2: เตี่ยรู้แค่มองตาเดินเข้ามานี่ก็รู้แล้วว่าเรื่องต้องเอาเงินไปทำอะไรแต่ว่าอยากได้ยินกับหูชักๆไง
14: ผมเสียพนันฟุตบอลครับเตี่ยเขาทวงหนี้ผมแล้ววันนี้เขาก็ไล่กระทืบผมมา
2: บอกนั่งบอกนานแล้วกลางพันนางอย่าเล่ง
14: ผมเลิกจริงๆครับเตี่ยครั้งนี้ครั้งเดียวผมเลิกจริงๆเลยเตี่ยเชื่อไหมอ่ะถ้าไม่เชื่อพนันกับผมเลย
12: เอ้ายังไม่เลิก
14: ก็ผมเลิกแน่นอน
2: เนี่ยคำนี้มึงก็มาพันนางอีกแล้ว
14: เตี่ยครับช่วยเหลือผมแค่ครั้งเดียวผมจะไม่รบกวนเตี่ยอีกเลย
9: โอ้ยจะมาโหทำไมเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่สบายอีกให้น้องไป
2: ครั้งเดียวนะ
14: ครับเตี่ยครับผมสัญญาครับขอบคุณมากครับเตี่ยเจ๊ขอบใจมากนะ
9: ดูแลตัวเองด้วยล่ะ
2: คงถึงมึงมีจริงๆเลยไม่เคยเชื่อพ่อแม่เลย
9: เอ้าครับเตี่ยเป็นไร
12: เตี่ยเป็นอะไรหนู
9: ไปหาหมอไม่เตี่ย
2: ไม่ต้อง
9: หาหมอ
2: ขึ้นแล้วดีขึ้นแล้ว
16: พอเห็นโพยบอลทีไรนะเว้ยกูอดนึกถึงอดีตไม่ได
17: ้อดีตอะไรเฮีย
16: เมื่อก่อนกูเคยชอบนักฟุตบอลอยู่คนหนึ่ง
2: ใครครับ
16: เดวิดเบ็คแฮมคนนี้นะสุดยอดเตะฟรีคิกเข้าเกือบทุกลูกเสียดาย
2: เสียดายทำไมอ่ะ
16: ก็เดวิดเบ็คแฮมน่ะเขาแขวนสตั๊ดไปแล้ว
2: อะไรแฝงสตั๊ดหมายความว่าอะไร
16: โอ้โห ้ยเลยมึงโง่จริงนักฟุตบอลพอเลิกเตะเขาก็เรียกว่าแขวนสตั๊ด
15: อ๋อแล้วถ้านักมวยเลิก
16: นักมวยเลิกต่อยมวยก็แขวนนวมไง
15: อ
16: ้
15: าวแล้วพระที่แขวนประหลัดขิกอ่ะเขาเลิกอะไร
16: อ๋อเขาเลิกใช้ตายด้านแล้วมั้งไอ้หน้าเหี้ย
15: อุ้ย
16: ถามอย่างนี้แหละกูไม่มีเวลาคุยกับมึง
15: ถามไม่รู้เรื่องเลย
16: จะเช็คบัญชีก่อนเนี่ยมีใครอีกบ้างที่ยังไม่ได้ให้นี่กูมา
14: เฮ้ยครับนี่เงิน 100,000 บาทที่ผมค้างเฮียไว้จะได้จบๆกันไป
16: ดีมากอาคังลูกผู้ชายตัวจริงเนี่ยว่ะเสียก็ต้องจ่ายเล่นการพนันมันมีทั้งได้และเสียแบบนี้สิถึงจะเรียกว่าลูกผู้ชายสุดยอด
14: แต่เสียก็ไม่น่าทำกับผมหนักขนาดนี้นะฮะถ้าผมอะเป็นอะไรหรือพี่คนพิการไปอะใครจะรับผิดชอบครับ
16: เฮ้ยอันนี้มันแค่หลักแสนไอ้ที่มึงพูดเมื่อกี้มันหลักล้านอะ
14: ค่าอะไรครับ
16: ถือซะว่าเป็นค่ายาน
14: ี่เสียดูถูกผมขนาดนี้เลยเหรอ
16: ไม่เอา
14: เอาครับ
16: พุทโธ
14: ผมกลับก่อนนะครับ
16: เฮ้ยถ้าอยากแทงเมื่อไหร่บอกเสียนะให้เครดิตกี่แสนก็ได
14: ้ผมคงไม่เล่นแล้วครับวันนั้นดอกสุดท้ายใครสตีนหนักที่พาย
17: จริงอะเราสองคนนะไม่น่าทำเขารุนแรงถึงขนาดนั้นเลยนะ
15: เราไม่ได้ทำเองนี่ไอ้นี่เขาเป็นคนสั่ง
17: ระวังนะเวรกรรมมันมีจริง
15: ใช่
17: ระวังจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตในภายภาคหน้า
15: ไม่น่าเลวถึงขนาดนี้
17: ชั่วและยำจริงๆเขาสั่ง
15: แล้วสั่ง
16: มึงคุยอะไรกันไม่ค่อยได้ยินก้มหัวหน่อยดิ
14: ครับ
16: ก้มอีกนิด
14: ครับ
16: โอ้โหไอ้หน้าเหี้ยนินทาระยะเผาขน
18: เจ้าสัวสวัสดีครับสวัสดี
19: สวัสดีครับ
18: โอ้โห
19: ไงมาไงเนี่ย
18: แข็งแรงขึ้นแล้วนะครับเนี่ย
19: ดีขึ้นแล้วเมื่อวานนี้ก็ยังมีนิดอยู่นิดนิดหน่อยหน่อย
18: อ๋อครับครับครับ
19: ยังใส่บางทีมันก็มันก็เหนื่อย
18: อ๋อครับผมตอนนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องตลาดนะครับคือตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีผู้เช่าพ่อค้าแม่ค้าตอนเนี้ยจะไม่เช่าแผงขายต่อแล้วล่ะเจ้าสัว
19: โอ้ยก็ลือไปเข้มงวดกับมังอ่ะไม่งื้อไม่มีสมองเหรอวะลกเป็นรายวันลกเป็นรายอาทิตย์ลกเป็นรายเดือนหรือเก็บกันเป็นปีช่วยมังได้นี่ใช้สมองดิใช้สมองไปเคี่ยวอ่ะมังไปเคี่ยวกับมังอย่างงั้นมันก็
18: ไม่ได้เคี่ยวอัวเนี่ยทำทุกอย่างแล้วขนาดว่าไม่เก็บค่าเช่า6เดือนมามันยังไม่เอากันเลย
19: 6เดือนมึงคิดได้ยังไงว่า6เดือนมึงคิดได้ยังไงแล้วกูจะกินอะไร6เดือนมึงบ้าไปแล้วหรือเปล่าก็แค่วัง2วันก็พอ
18: ปากกูมั่งสิโว้ยก็อุตส่าห์บอกแล้วไงว่ารถมึง6เดือนไม่ต้องจ่ายค่าเช่ามันยังไม่เช่าต่อจะให้ว่าทำยังไงฮะ
19: อาธนาครับกูว่าเป็นเจ้านายหรือนะนึกขึ้นเสียงดังว่าอย่างนี้เลยเหรอ
18: ขอโทษเจ้าสัวขอโทษที่อ้วนตื่นตัวไป
19: แ
18: ม่ขึ้นไงเฮ้ยเอาว่าจะเอาไงด
19: ีแล้วฉันรู้ว่าจะเอายังไง
18: ผมแนะนำเจ้าสัวเลยขายตลาดขายตลาดเสร็จแล้วยังมีเงินไปจ่ายธนาคารก็ยังพอมีเงินเหลืออยู่บ้างเข้าใจมั้ยแต่ว่าถ้าไม่ขายตอนนี้หนี้มันจะเพิ่มขึ้นชิบหายวายวาดนะ
19: ขายไม่ได้ขายไม่ได้ว่าไม่ขายแล้วก็ไม่ขาย
18: อ
19: ่ะไม่ขาย
18: ไม่ขายได้ไงจะเอาเงินไปไหนไปใช้หนี้เขาฮะพูดไม่รู้ฟังดีกว่ามันต้องเข้าใจบ้างสิเราเป็นหนี้เขาเราก็ต้องใช้เขาไม่ใช่ว่าอย่าทำไม่รู้ไม่จีของเรามีต้องขายไปด้วยเจ้าสัวนี่ว่าขอโทษอีกแล้ว
19: เอาอย่างนี้เลื่อไปจากกลางเรื่องตลาดให้ว่าให้มันจบจบเลย
18: ได้ได้ได้คงโอเคขอบใจขอบใจเด
19: ี๋
18: ยวบรรยากาศให้เรียบร้อยเลยนะ
19: ได้
18: ขอตัวก่อนขอตัวก่อน
19: ไปไปไปไปไปมันวิกฤตขนังนั่งเลยเหรอวะ
20: โอ้ยเสียงดังอะไรกันเนี่ยอะนั่งเมือคนเดียวแบบนี้คิดถึงอาม่าอยู่ใช่ไหมกง
19: โอ้ยอติเอ้ยลุงนี้แล้วจะมาเมื่อคิดอาม่าอาม่าจากพวกเราไปตั้งนานแล้วจะมาคิดอะไรขนาดนี
20: ้ก็คิดถึงก็ได้โอ้ยโอ้ยเจ็บจี๊ดเลยเจ็บจี๊ดเลย สมัยหนุ่มๆเนี่ยแหมหวานเจี๊ยบเลยสินี่พูดถึงตอนหนุ่มๆอ่ะตอนโกงมาอยู่เมืองไทยอ่ะโอ้ยอยากรู้เหลือเกินนะคนจีนมาอยู่เมืองไทยทำไมร่ำรวยกันทุกคนเลย
19: แหมเขาก็มองธุรกิจไงว่าประเทศสยามเมืองยิ้มเนี่ยมีคงค้าขายอะไรตรงไหนยังไงอะไรยังไม่ได้ค่าอะไรยังไม่ได้ขายนั่งเรือสำเภามาน
20: ั่งเรือสำเภามาม
19: ีเสือกับหมองอยู่ๆไปเนี่ยผ่านมา2ปี
20: ร่ำรวยเลย
19: เรือเสือกับหมองเรือสำเภาหายแล้ว
20: โอ้ฉีกไปเรือสำเภาเฉยเลย
19: เอ้ามันก็ให้มันเลี้ยวกลับไปที่เมืองจีน ตั้งหน้าทำมาหากินเป็นหลักคงจริงอะและอีกอย่างนะเขาไม่เล่นกลางพาหนังไม่ติดเหล้าไม่ติดนุ่งติดนี่ที่มันเป็นอบายามุขเขาตั้งใจทำงานไงห้ามเด็กขาดเรื่องกลางพาหนังมีได้ชิบหายชิบหายนะ
20: อัวสารภาพเลยนะ
19: อะไรอีกอ่ะ
20: เมื่อคืนอ่ะอัวได้บอลมาย
19: ังไงได้ตีใจเลยอ่ะตีตีลืมแอบไปเล่นบอลเหร
20: อเล่นเล่นอะไรไม่รู้ใครเตะเข้ามาเนี่ยได้มาลูกหนึ่งนี่ตอนเช้าได้อีกลูกหนึ่งสองลูกเลย
19: ไม่ได้เล่นการพนันนะ
20: ไม่ได้การพนันนะโกง
19: อย่าไปเล่นนะ
20: นี่หัวนี่เตะประจำนี่ลงมาโชว์ดอกเลยดีกว่ามั้ย
19: ยังไงอ่ะ
20: น
19: ี่มง
20: ปั๊บอ้า
19: เฮ้ยนี่เจ๊กเป็นเหรอ
20: กกงอัวจำได้แล้วตอนเด็กๆกับกงอ่ะเคยเสกลูกบอลให้อัวดูแล้วลูกบอลหายไปเลยอ่ะ
19: เอาอย่างงั้นเหรอ
20: ไหนกงลองโชว์หน่อยเอ้าเอ้าเฮ้ยกกงอัวจำได้กงเคยเอาลูกบอลใส่เข้าปากอ่ะแล้วก็บอกอยู่ไหนอยู่นี
19: ่ไอ้บ้านั่งมังลูกปิงปองนี่มันใหญ่กว่าลูกปิงปองใครเอาเข้าปากได้เล่า
20: ลองอม
19: ถ้าโยงอย่างนี้ได้โยงอย่างนี้ได้นี่นับหนึ่ง
20: หนึ่ง
19: นับสอง
20: และสามเฮ้ยเอ้าอยู่ไหนอ
19: ่
20: ะ
19: อยู่นี
20: ่หัวไปเล่นด้วยแล้วดิหัวไปเตะบอลได้ฟ้าน
19: ี่นี่ไงไอ้ตีนี่หัวทำได้ดิไม่ต้องจับก็อยู่ได
20: ้กงมาเล่นกับหัวไหม
19: เออเมื่อก่อนนี้นะว่าเป็นผู้รักษาประตู
20: อ่ะประตูมันป่วยเหรอ
19: ประตูป่วยโอ้โหป่วยเตี่ยมึงดิ
20: อ่ะแล้วไปรักษามันทำไมอ่ะ
19: เป็นผู้รักษาประตูจับอย่างนี้เลย
20: จริงปะเนี่ย
19: จริง
20: เดี๋ยวตีเตะดอกกองอะไรปะเ
19: ฮ้ยโอ้โหดอกมาเลย
20: เฮ้ยเอาดอกกองว่าขาดกอง
1: ถึงไหนแล้วมึง
21: กูอยู่หน้าห้องละจ้า
1: เข้ามาเลยประตูไม่ได้ล็อก

0: ขี้แย้งหนา
1: ก็คิดถึงเธอ
0: คิดถึงก็กอดกันสิ
1: มือตบ
0: มือตบ
1: แปะก็จริงก็จริงก็จริงก็จริงเธอเป็นไงบ้าง
0: สบายดีแกสบายดีไหมเนี่ย
1: สบายดี
0: เฮ้ยสวยเหมือนเดิมเลยนะสวยขึ้นไปซ้ำเนี่ย
1: เธอก็รู้ช่วงนี้ก็เรตติ้งกำลังดีอยู่พอดี
0: อะไรนะอะไร
1: เรตติ้งเรตติ
0: ้
1: ง
0: อ๋อเรตติ้งกำลังดี
1: ใช่ใ
0: ช่อุ้ยข่าวขึ้นแล้วเราเนี่ยเมื่อก่อนดำดำ
1: นี่ผมไปเข้าสปาบ่อยช่วงนี้
0: เนา
1: ะใช่ว่าแต่ว่าเธอมากรุงเทพคราวนี้มามีธุระอะไรหรอ
0: ฉันก็จะมาเสริมสวยนะสิ
1: เสริมสวย
0: เออ
1: ตรงไหนอีกอ่ะ
0: นี่แกไม่เห็นเหรอฉันจะมาทำอึม
1: อึม
0: เอออ
1: ึมไม่พอเหรอ
0: ที่แกเห็นเนี่ยเฉพาะหัว
1: นี่หัว
0: เออฉันก็เลยอยากมาทำฐานไง
1: อยากกว่าหัวพ่อกูอีก
0: อะอะไรนะ
1: หยอกเล่นนะเพื่อน
0: แกหยอกเล่นมันไม่ได้ใหญ่เลยนะแกมันแค่แบบพอดีอ้าวพอดีมือเฉยๆไม่ช่วยแก
1: ไม่กล้า
0: ทำไมอ่ะ
1: คราวที่แล้วที่มันฉันจับเธอเนี่ยนะคันทั้งตัว
0: โอ้คันทั้งตัวแล้วต่อยหน้าเลยอีบ้านมใช่หมามุ้ย
1: พูดเล่น
0: พี่ของแกฉันยังกล้าจับ
1: เ
0: ลย
1: ฉันไม่วันนี้วันเอาคืน
2: ยังไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันได้เราไปแสนหนึ่งวันนี้เองตลบหลังเลยเอาทีเด็ดวันนี้ไปแดกมันกลับคืนเชื่อวะเชื่อวะเนี่ยยิงมาบอกเขาดิ
3: ทิ้งทวนเลยวันนี้ทิ้งทวนเลย
4: จะอยู่ฝั่งไหนอะ
2: ต้องอยู่ฝั่งเจ้าบ้านต่อครึ่งลูกเจ้าบ้านวันนี้แข็งโป๊กตัวจริงลงหมดเลยทีมเยือนตัวสำรองหมดเลย
3: มีรถขายรถมีบ้านขายบ้านพลาดท่าก็อยู่วัด
4: เอ้าเอ้ยเป็นยังไงอะ
2: อยู่วัดแค่3วันไม่นั่งสมาธิกลับมาแท้งใหม่ได
3: ้อยู่วัดคือวัดดวงวันนี้ไปอยู่เจ้าบ้านหรือทีมเยือนดี
5: ข้าบ้าน
3: ฮะ
5: ข้าบ้าน
3: อยู่ข้างบ้าน
5: ใช่ไ
3: อ้บ้านผมขายไปแล้วนะ
2: เองเล่นไปเลย 200,000
3: แสนหนึ่งอะผมยังไปขอเตี๋ยแทบตาย
2: วันเนี้ยเองไม่ต้องขอใครเองเอาทุนคืนมากำไรอีกแสนหนึ่ง
4: เจ้าบ้านต่อครึ่งลูกใช่ไหมฮะผมอยู่เจ้าบ้าน 200,000 ครับใช่ครับ 200,000 ครับ
6: สวยดี
2: อ้าว
6: ไม่หลับไม่นอนทำอะไรอยู่วะ
2: ก็ดูบอลไงกง
6: ดูทำไมมันได้อะไรขึ้นมาวะ
2: กูก็ชอบดูกีฬาไง
6: ดูแล้วลือก็จังเลยเล่นติดกลางนั้นไม่ได้นะ
2: กูดูเฉยๆกงกูไม่เป็นเล่นหรอกนุ่งพนัน
6: รู้เรื่องเขาเหรอ
2: ก็พอรู้บ้างอ่ะ
6: ยังไงอ่ะอธิบายดิ
2: คู่ต่อไปก็ครึ่งลูกบวกสิบ
6: อย่างมันเป็นทีมเย้าทีมเยียงไหม
2: ก็มีทีมเย้าและทีมเยียง
6: โอ้ยังไงเล่นทีมเย้าไปมันได้ค่าน้ำด้วย
2: กูก็แทงกันอ่ะ

0: ทงไม่ถูกแล้วลืมไปดูไอ้ในในบองเนี่ยมันมีกี่ตัวเพอๆกรรมการอยู่เป็นพวกเดียวกับมังด้วยทั้ง11รวมไปอีก3ตัวเป็นเท่าไหร่อ่ะเพราะนั้นอย่าไปเร่งกันบานางเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครแข่งมวยมวยต่อยกัน2ตัวมันยังลบมังได้เลย
1: โอเคงั้นเปลี่ยนจากแข่งบอลเดี๋ยวไปแข่งมวยแทน
0: ดีเหมือนกันไอ้ซอยเตี้ย
1: กลัวล้อเล่น
0: มันดึกๆกันหนังนี้แล้วมือเนี่ยอกตาหลับครับน้องเดี๋ยวพรุ่งนี้พอเรียกลือนะลือก็ไม่ตื่นงงงงงเงี้ยใช้ไปดูตาหลับลือก็ไม่ไปแล้วรีบไปนอนแน่เอากงไปนอนก่อน
1: ราตรีสวัสดิ์กง
2: เฮียเฮีย
1: อะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ย
2: อุ้ยอยู่ในซ่วมมาเนี่ย
3: ไหนอะเจ้าบ้านฮะ
2: ได้แน่แน่กูโดนไปอีก 200,000 แล้วเนี่ยเสีย
1: ซึ่งดูวิเคราะห์เมื่อกี้เนี่ยมันบอกว่าตัวสำรองเล่นเพื่อจะเป็นตัวจริงมันเล่นกันเต็มที่เลยโอ้โหแม่เสร็จเล่นกันดีซะด้วยเฮ้ยพลาดจนได้เว้ยแม่แล้วนี่บอลขาดมันนี่บอลขาดเลยเนี่ย
4: ใช่ดิขาดเลยเนี่ยขาดลูกลิงเลย
1: ใครขาดลูกลิง
4: บอล
1: ไอ้ขอโทษไอ้คู่นี้มันไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นพลิกอย่างนี้ขนาดเนี้ย
5: เฮีย
1: ฮะ
5: ผมต้องไปหาเงินใครนี่เขาแล้ว
3: ขนาดแสนนึงนะมันยังอัดผมมันง่วมไปหมดอ่ะนี่สองแสนเนี่ยมันไม่ยิงผมตายเลยเหรอเนี่ยไอ้พวกนี้มันโหดด้วยอ่ะ
1: และไอ้เสียนี่ไม่ธรรมดาด้วย
3: จอนงั้นผมฝากไอ้เป้าไว้อีกหน่อยนะได้ตังค์แล้วเอาเงินไปใช้นี่เขาผมจะมารับมันกลับ
1: ฝากอีกแล้ว
3: ครับ
1: เนี่ยว่าลือขายมันมาเลยดีกว่าไม่ต้องฝากหรอก
3: ขายอะไรเฮียพูดอะไรเนี่ย
1: ทำไม
3: นี่มันเพื่อนผมนะ
1: กูให้มึงแสนนึง
3: ตกลง
1: เฮ้ยจะมาให้ขายง่ายจังเลย
3: โอ้ผมลองใจเพื่อน
1: นี่พันนึงยังแพงนึงรู้ไหมเนี่ย
3: แล้วพูดทำไมอ่ะเสียพูดมาโอ้ผมงุนงิดอยู่นะเนี่ยไอ้เป้า
6: พูดจะซัดมาเปล่าพูดอะไรพูดจะเบา
5: ไอ้เป้ากูสัญญานะไม่เกิน10 ปีกูจะมารับมึง
1: เอางี้เดี๋ยวเฮียขอโทษว่าเดี๋ยวยังไงเฮียดูแลมันให้เดี๋ยวเขาไปแก้ตัวใหม่มาหลังก่อนจะไปหาใครมึงก็ไปแวะใดผมก่อนนะ
3: โอ้โห
1: ราศีนี่ดีขึ้นไง
3: เฮียยังมาอามผมอีกเหรอเนี่ย
4: โชคดีโชคดี
3: เสียก็เพราะเฮียนี่แหละ
4: โชคดีก็เจอกัน
1: เฮ้ยหรือว่าเป็นเพราะดวงมันไม่ดีวะเออเราแทงทุกปันเราวิเคราะห์ดีมันดวงไม่ดี
7: ข้าวเป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดแนทช้อปปิ้งจึงขอเสนอ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E คอมเพล็กซ์แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง
8: เน็ตช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้

0: ช้อปปิ้ง
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping
2: อ่ะยังไม่ตื่นอีกเหรอเนี่ย
3: อีเอ๊ะเอ๊ะแกตื่นเถอะฉันได้หิวข้าว
4: โอ
3: ้
4: ย
3: ไอ้อี
4: เออนะ
3: ตื่นได้แล้วเฮ้ยนอนขี้เศร้าอ่ะลุกขึ้นมาเลยหิวข้าว
4: กี่โมงแล้วเนี่ย
3: จะเที่ยงแล้วเนี่ย
2: นอนอะไรนักหนาวะ
4: เอาแล้ว
5: ไอ้ตุ๊กตาผีหลอกผีหลอก
3: ผีไหนวะ
5: สามูสามูเฮ้ยมาเฮ้ยสามูสามูเฮ้ยมาเฮ้ยสามูสามูเฮ้ยมาเฮ้ยใครอ่ะ
3: เอาจำไม่ได้
5: ใคร
3: นี่ไงจำได้ยัง
5: แกเกินนะเธอเนี่ย
3: เอ้ยหยอกเล่นแกตื่นได้แล้ว
5: โอ้ไรพงอ่ะ
3: ผัวแกนะ
5: เออ
3: ยังไม่เห็นมาเลย
5: ป่านี่ยังไม่มาเหรอ
3: เออ
5: โอ้ในโทรศัพท์
3: แกลองโทรหามันสิ
2: แหมมากหน้านิดมากหน้าหน่อยทำไมจำไม่ได้
5: ไม่ได้เลยอ่ะเธอ
6: หาข้อความอีกแล้ว
2: น่ารำคาญ
6: จีรักนี่ฉันนะอย่าบอกว่าฉันจะไม่อยู่บ้าน3วันนะคะดูแลตัวเองดีๆรักนายจุ๊บจุ๊บ
2: อ้าวแกไปไหนวะไม่อยู่บ้าน3วัน
6: ไม่ได้ไปไหนจะหลอก
2: โอ้ย
6: ให้เขาคิดถึงเรา
2: ไม่
6: ได้โทรหาเรา
2: ตอแหลนะมึงเนี่ยไปอาบน้ำ
6: เออนะ
2: หิวข้าว
6: ได้แป๊บนึง
2: ลีลาเหลือเกิน
6: โอ้ชีวิต
7: นี่แกเอาไปไหน
8: โถเตี๋ยของผมเท่านั้น
7: ไม่ผมจำเป็นไม่ได้มันเป็นของเก่าแก
8: โถก็มันเก่าแล้วเตี๋ยจะเก็บไว้ทำไมเอามาเถอะเ
6: ตี๋ย
8: เตี๋ยเตี๋ย
7: ไ
3: อ้เตี๋ย
7: กล้อง
3: เตี๋ยช่วยหน่อยแล้ว
9: มีอะไรอ่ะอยู่ฟิตเนสมาเลยมาเลยมาเลยรีบมานะอย่าเกินชั่วโมงนะเดี๋ยวโอ้ต้องไปธุระแค่นี้แหละ
8: เฮียครับ
9: เฮ้ย
8: อะไรวะอะไรเฮีย
9: มาเลยจังเลยอ่ะ
8: ผมรอเฮียอยู่ข้างล่างตั้งนานแล้วก็เลยโทรมาถามก่อนว่าเฮียอยู่นี่หรือเปล่าบอกเฮียก่อนนะครับว่ามันต้องใช้เงินจริงๆอ่ะเห็นว่าเฮียรู้จักคนขายของเก่าหรือว่ารับซื้อของเก่าเยอะผมก็เลยเอาเจกันมาให้เฮียไปฝากขายหน่อยครับ
9: เฮ้ยโอ้โหนี่เองขโมยใครเข้ามาเนี่ย
8: เฮ้ยจะบ้าเหรอเฮียพูดอย่างนั้นได้ไงอ่ะนี่ของเก่าแก่จากเมืองจีนของเตี่ยผมเองนี่มารุ่นเดียวกับอาเหลียงรอดลายมังกรเลยนะครับเนี่ย
9: ยังมีสำเภามาเลยเหรอ
8: มาเสือผืนหมอนใบเลยอ่ะ
9: เฮ้ย
8: 10ปีอ่ะ
9: ถึงเวลา10ปีปุ๊บ
8: หมอนหายเหลือแต่เสือ
9: นั่นไงเอาอีกแล้ว
8: เออซื้อหมอนทองคำมาหนุน
9: โอ้ย
8: หรือว่าเฮียจะเก็บเอง
9: ไม่อันนี้มันมีคนที่เขารับซื้ออยู่คนต้องดูเป็น
8: ครับ
9: เฮียดูไม่เป็นเออเดี๋ยวเฮีย
8: ฟังนะ
9: ไปขายให้เอางี้ถ้าได้ตังค์มาเดี๋ยวเฮียบอกเท่าไหร่รับประกันเฮียไม่โกง
8: ประมาณคร่าวๆได้ไหม
9: ก็น่าจะมีหลักล้านนะ
8: หลักล้านขอให้ได้เดี๋ยวผมแบ่งเปอร์เซ็นต์ให
9: ้ไม่มีปัญหาช่วยกันพอได้เงินทุนปั๊บเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่
8: ออะไรเฮีย
9: โอ้มันก็มีได้มีเสียทุกเวลาได้ผมบ่นเลยเสียนะกูรู้ฟุตบอลอยู่แล้วก็รู้อยู่เฮ้ยยังไม่จ่ายตังค์เสียงเลยเหรอ
8: ยังไม่จ่ายอ่ะสิไม่งั้นผมจะเอาของมาขายอ่ะเนี่ย
9: มันโอนเดี๋ยวเฮียต้องรีบไปขายแล้วจะได้เอาตังค์ไปใช้เขาเนี่ยไอ้เสียมันโหดมาก
8: ฝากหน่อยนะเฮียนะ
9: โอเคโอเคโอเค
8: ครับ
9: โอ้ยสวยนี่หว่าเก่า
10: ฮัลโหล
8: อ๋อได้อยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมไปหาเสียผมขอตัวก่อนนะ
9: เออ
8: พอดีแย้ม888โทรมาเดี๋ยวผมไปนั่นก่อน
9: ครับ
8: กำลังไป

0: บาคาร่ายังมีบอกเฮียได้นะสูตรบาคาร่าเฮียมีนะ
1: สวัสดีครับเสีย
2: อะไรชอบไอ้สาร
1: น่า
2: เออแล้วเอาอะไรมา
1: วันนี้ผมเอาโน้ตบุ๊กมาจำกับเฮียไว้ครับ
2: ไหนดูดิ
1: โอ้โห
2: ของจริงไอ้สาร
1: แต่ผมบอกเฮียไว้ก่อนนะครับสายชาร์จก็ไม่มีแบตก็เสื่อมครับ
2: แล้ววิญญาณเท่าไหร
1: ่ 3,000 ครับ
2: 3,000 นี่กูต้องไปซื้อสายชาร์จอีก 1,500 แบตเตอรี่อีก 2,000 รวมเป็น 3,500 มึงจะเท่าไหร
1: ่ 3,000 ครับ
2: มึงไม่ให้กูอีก 500เอางงเอาพ่อไงสาร
1: สัก300ได้ไหมครับ
2: เอามาแล้วอย่าลืมรีบมาถ่ายอ่ะ
1: ครับครับดูแลให้ดีด้วยนะครับ
2: โอเคจะดูแลเหมือนกับชีวิตกูแหละสาร
1: เอ๊ะกูมาเอาตังค์แล้วทำไมกูเสียตังค์วะนี่นะสวยเช่งเลย
0: ได้ประมาณเท่าไหร่เสีย
2: เฮ้ยอย่างนี้2 ล้าน
0: 2 ล้านโอ้โห
2: ถ้าแท้นะ
0: เจ็ดอะแล้วอันนี้แท้ไหมเสีย
2: ก็เกรดเอ
0: มันก็เหมือนกับของเก๊นะเสีย
2: ไม่ได้เคาะระบายเลยไอ้สัสบอกอย่าพูดเก๊เก
0: ๊เดี๋ยวก่อนเสียนี่มันมาจากเมืองจีนเลยนะ
2: จีนไม่เคยครอบได้ของครอบดีไม่ช่วยโลกนะไอ้สัสมึงไปอยู่ที่ไหนมา
0: เสียดูชัดหรือยัง
2: ระดับกูผ่านมาระดับไหนไอ้ซ่า
3: เสียดูดีนะมันลายมาจากเมืองจีนใช่ไหมลายดอกเหมยเต็มไปหมดเลย
4: เนี่ยแว่นอาจจะแว่นเก่าไป
2: เสียเดี๋ยวแว่นหรือแว่นเนี่ย
3: ดูดูชัด
2: ทิ้งหน้าไปซ่า
3: ดูจะชัดหรือเสียดูจะชัดเลยของจริงหรือเปล่า
2: ขนาดแว่นกูยังแสนเท่าเนี่ย
3: โอ้โห
2: อันนึงเนี่ย
3: เอางี้ถ้าไม่ได้2 ล้านเสียให้เท่าไหร่มา
2: 200แล้วกันจะมึงยาวมา200
3: 200
2: 200อ่ะตกใจได้สัตว
3: ์ก็เสียอย่างเงี้ยหยอกได้อยู่เรื่อง200มันน้อยไปนะเสียนะ
2: มึงยาวไม่ได้200อ่ะ
3: ขอเสียสัก20,000
2: เท่าไหร่นะสัตว
3: ์20,000ไม่ได้เหรอ
2: 20,000
3: ใช่เนี่ยผมซื้อขายเกษตรแล้วเสียมีฟันเต็มปากจนเสียไม่มีฟันแล้วเน
2: ี่ยกูเข้าใจเรื่องนี้มันต้องยาวหน่อยสัต
3: ว์ก็เสียจะเคี่ยวอยู่เหมือนเดิมไหมเนี่ย20,000ขอ20,000เสียผมขอเพราะว่ามันเดือดร้อนจริงๆนะเสียนะได้ไหม
2: งั้นเองเอากลับไปก่อนนะถ้าเองขาดเหลืออะไรมาเองมาให้กูทันทีเลยปลุกได้ทุกเวลา24 ชั่วโมง
3: ราคา
2: 200ไงสัตว์ยังย้ำอยู่อีก
3: เมื่อกี้โอเคเดี๋ยวผมจะขายเสีย200แต่ไม่ใช่วันนี้นะเดี๋ยววันที่เสียตายแล้วเนี่ยผมจะมาขายให้เมียเสียกระดูกเสียใส่ไปในนี้นะ200อ่ะจะบ้าแล้วเสียมันถูกเกินไปแล้วไม่ขายอะไรเงี้ย
5: พร้อมเหรอ
6: ใช่นะสิแต่ของจริงเนี่ยนะได้2 ล้านเลยนะเว้ย
5: มาจากเมืองจีนเลยนะเว้ย
0: คังนี่มันก็ปลอมมาตั้งแต่เมืองจีนแล้วแหละ
6: แล้วทางนู้นเขาให้เท่าไหร่อ่ะเอามาก่อนก็ได
0: ้โอ้โหนี่ให้200
5: 200บาทเนี่ยนะ
6: 200บาทนี่แหละ
0: เออเฮียก็เลยไม่ขายเลย
6: เองจะเอามาที่บ้านเฮียแล้วกัน
5: เออไว้งั้นก่อนสัตว์ถูกกับหม้อก๋วยเตี๋ยวอีก
7: นั่งนิ่งๆครับเจ้าสัวนั่งนิ่งๆครับใจเย็นครับใจเย็นไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วนะไม่กี่วันก็จะหายไปจากโลกนี้แล้วเอ้ยไม่ใช่ก็จะหายเป็นปกติแล้วล่ะครับ
8: คุณนายสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
8: เตี้ยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง
7: อ่ะเดี๋ยวก่อนเนี่ยเขาเล่าก่อนสิใจเย็นๆโอ้ขยันพูดจริงๆเลยคือท่านมาต้องเสียใจด้วยนะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะ
8: แล้วหมอเขาว่ายังไงบ้างคะ
9: หมอบอกว่า
7: โอ้ยเดี๋ยวก่อนนี้พูดไม่รู้เรื่องเฮ้ยขยับจะพูดดูนั่นแหละคือหมอก็บอกว่าถ้าคนเป็นสภาพอย่างเงี้ยก็ควรจะให้พักผ่อนแล้วก็ออกกำลังกายบ้างเป็นระยะทำกายภาพบำบัดบ้างไม่ช้าก็คงจะหายไปจากโลกนี้ไม่ช้
8: า
7: โลกนี้ก็จะหายไปครับครับ
8: แล้วคุณทนายพอจะรู้จักคนที่ทำกายภาพบำบัดไหม
9: อะไรเงี้ย
7: รู้ทุกเรื่องรู้ไปหมดรู้ครับผมพอรู้จักบ้างถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะไปตามคนมาทำกายภาพให้กับท่านเจ้าสัวพวกคุณหนูไม่ต้องห่วงนะครับทำใจให้สบายสบายถ้ายังไงก็ฝากคุณหนูต่อเลยนะครับ
8: ขอบคุณนะคะคุณทนาย
7: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอเคเอาไหลไหลไหล
8: จะจับไม่ให
7: ้งั้นทนายขอตัวก่อนนะจะไปตามคนทำกายภาพมา
8: ได้

0: ขอบคุณนะคะ
1: จ้าจ้า
0: ขอบคุณขอบคุณเสี่ยวขอบคุณ
2: จ้า
1: ไปเข็นไปทิ้งที่ไหนก็พอ
0: เข้าบ้าน
2: จะไปทิ้งไหนล่ะ
0: เออ
2: แม่กงเขาเป็นแบบนี้เขาจะหายไหมเนี่ย
3: เอาโอ้ยเอาโอ้ย
0: พูดไปเข้าบ้านนะกงไปพูด
4: มาทุกคนทุกคนจำไม่ทิ้งใจที่มันหายไปไม่เป็นบ้าหรือจะกลายเป็นเรื่องใหญ่
2: พี่มีอะไรครับ
5: พี่จะคืนดีกับน้องเขาเมื่อไหร่พี่
2: คือมันเป็นเรื่องของคนสองคนผมเข้าใจในตัวน้องแต่ผมอยากจะบอกว่า
6: พี่ครับพี่คิดจะง้อไหมครับน้องอะ
2: ก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้เลยนะครับเพื่อปรับความเข้าใจกับน้อง
5: แล้วพี่รู้สึกเสียใจไหมพี
2: ่ลูกชายครับมันต้องมีกันบ้างเสียใจแน่นอนแต่ผมอยากจะบอกว่า
5: ซื้ออะไรขนาดนั้นพี่
6: เฮ้ยโยโย่โยโย
5: ่ไป
6: โยโย่ไป
7: นี่มันจะยินนานไหมเข้าไปกันหมดแล้ว
2: เอา
7: เมื่อกี้มึงจะบอกว่าอะไร
2: คือจะ
7: คืออะไรอะไรมึงจะพูดว่าอะไร
2: จะพูดว่ากูไม่ใช่ตัวโน
0: ้
7: เอ้าน
2: ี่มันซ้อมเต้นงานวันเด็ก
7: แล้วมึงไม่ใช่ตัวโน้มึงเป็นใครอ่ะ
2: กูไอ้ไป
7: ไหนวะ
2: ไปบ้านโป่งเวลาเมาหน้าปวกเปียกไง
7: เฮ้ยเป็นอะไร
2: โดนยิง
7: เขาจุดประทัดไล่นก
8: อะไร
7: ไปที่อื่นดีกว่า
0: เสียเวลา
7: ไอ้ตัวโน้ปลอม
0: ไม่น่าถ่ายรูปด้วย
9: น้ำไหมครับน้ำไหมครับ
2: น้องโอ้โหขายน้ำเหรอ
9: ขายน้ำครับพี่
2: มีน้ำอะไรบ้างเนี่ย
9: เท่าที่เห็นเนี่ย
2: งั้นพี่เอา
9: คลิปงานนี้ไม่ต้องแดกอะ
2: พี่เอาน้ำส้มเฮ้ยคนขายน้ำหายตัวได
0: ้เนี่ยอีสรุปแกจะพาฉันไปไหนเนี่ย
7: โอ้ฉันเซ็งเลยอ่ะหาผัวไม่เจอเลยผัวหายผัวไปไหนก็ไม่รู้เลยอ่ะ
0: โอ้ยผัวแกแต่ละคนเนี่ยมีปัญหาตลอดเลย
7: ก็นั่นน่ะสิ
0: เอาแล้วนี่สรุปแกจะพาฉันไปไหน
7: ก็นี่มาหาเพื่อนฉันอยู่ที่นี่จะมายิ่งจังซะหน่อยไปจ่ายค่าห้องฉันติดค่าห้องเนี่ย2ปีเลยเนี่ย
0: อ๋อฮะ2ปีโอ้ที่ไหนวะให้มันติดนานขนาดนั้นน่ะ
7: เจ้าของบ้านเนี่ยสนิทกันบางทีฉันไม่มีตังค์นะฉันก็เอาตัวไปแลกกับเจ้าของบ้านเนี่ย
0: เอาตัวไปแลกแลกกับอะไรวะ
7: เป๊ปซี่จะบ้าพูดเล่นแค่ติดค่าห้องแค่2เดือนเอง
0: 2เดือน
7: ใช่
0: น
7: ี
0: ่ฉันจะบอกอะไรแกให้นะถ้าแกมีผัวไม่ดีเนี่ยแกก็หาใหม่เถอะ
7: นี่พูดง่ายหน้าอย่างฉันเนี่ยนะเธอคิดว่าฉันจะหาง่ายเหรอ
0: มันก็ได้แหละถ้าแกแบบไม่เลือกมากอ่ะ
7: อันนี้เดี๋ยวนี่เสียงโทรศัพท์ฉันนี
0: ่ใช่ไง
7: เธอเอาโทรศัพท์ฉันไปตั้งแต่เมื่อไหร่นี่เธอขโมยโทรศัพท์ฉันน่ะ
0: โอ้ยบ้ามึงฝากกูไว้หายเผ
7: ื่อ
0: แป๊บเด
7: ีย
0: วจะไปขโมย
7: แล้วฮัลโหลอาค
10: ัง
7: เหรอ
10: ยืมเงินได้ 5,000 ก่อนนะ
7: อะไรนะฮัลโหล
10: ไอ้ถวยมันอย่างขี้เหนียวจริงเลย
7: เอ้าสัญญาณไม่ดีเอ้าวางสายละ
0: ใครอ่ะอาคังนี่ใครผัวเก่าแกเหรอ
7: ผัวพ่อมึงดิพี่ชายฉันเอง
0: พี่ชายเหรอ
7: ใช่
0: ไม่รู้นี่ว่า
11: ก็ไม่โทรโอ้ยอุ้ยอาคังฮัลโหล
10: เจ๊เหมยเหรออาคังนะ
12: แกอยู่ไหนเนี่ย
10: อยู่ในใจเสมอจ้า
11: ตลกแล้วฉันพี่แก
10: หยอกจ้ะเจ
11: ๊นี่แล้วอยู่ไหนเนี่ยทำไมไม่กลับบ้านเตี่ยเขาคิดถึงแกนะเตี่ยเขาไม่โกรธแกหรอก
10: เตี่ยเป็นไงบ้างอ่ะ
11: ก็วันนั้นไงตกบันไดอ่ะแล้วไปหาหมอเขาบอกว่าน่าจะเป็นอัมพฤกษ์กายภาพบ่อยๆเดี๋ยวก็หาย
10: เจ๊บอกกับเจ๊ตรงๆนะตอนนี้ฉันจะกลับบ้านไม่ได้อ่ะเพราะว่าฉันไปเล่นบอลแล้วติดค่าบอลเขาไว้ไม่กล้ากลับบ้านอ่ะไอ้พวกนั้นมันตามเล่นงานฉันอยู่อ่ะเจ๊ที่ให้ฉันยืมสัก 5,000 มั้ยอ่ะ
11: ตอนนี้รักษาเตี่ยไปหมดแล้วเหลือก็ไม่มากเฮ้ยเอาไงดีอ่ะเอางี้เดี๋ยวเจ๊แบ่งให้ 5,000 แล้วกันนะดูแลตัวเองด้วย
10: ขอบคุณมากนะเจ๊ขอบคุณมากนะ
11: เฮ้ย

0: อ้าวคุณทนายสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพาหมอนวดมานวดกายภาพให้กับอากงนะครับคุณเหมย
0: ดีค่ะดี
2: หมอนวดนะครับ
1: ใช่หมอนวดนะครับมาเลยหมอมาลงมาเลย
3: ได้ครับ
1: มาเลยท่าน
0: มาเลย
1: เฮ้ยหมอทางนี
0: ้หมอทางนี้
1: เฮ้ย
0: ทางน
1: ี้โอ้ยเสียชื่อหมด
2: เขาไปสวัสดีฝั่งนู้นเขามองไม่เห็นแล้วครับ
1: ตาบอดครับ
0: ตาบอดเหรอ
2: ตาบอดแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มายังไงครับเนี่ย
1: โอ้ขี่ได้ครับผมนั่งข้างหลังเป็นคนบอกทางเขานะครับ
0: ท่านนายไม่ขับเองแล้ว
1: เพราะผมขับไม่เป็นนะครับ
3: แต่ผมขับเป็น
0: ขับเก่งนะเนี่ยพามาได้เนี่ย
1: กว่าจะมาถึงนี่ได้ดูภูเขานี่ก็ทดลองสองเปิดไว้หมดแล้ว
2: โอ้ดูท่าทางกันล้มมาหลายรอบแล้วนะคุณหมอเนี่ยดูเลยฟันเฟินหักหมดแล้ว
3: อันนี้เป็นแมง
0: นะไอ้เต๋พาหมอไปหากงปะ
2: เชิญไปหากง
3: ว่าไงนะครับ
2: เชิญขึ้นไปหากง
0: ทนายแล้วเรื่องจำนองบ้านว่าไงมั่งได้เรื่องไหม
1: ไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาไม่เกินอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เนี่ยจะมีเงินเข้าบัญชีคุณเหมยแน่นอนผมจัดการเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
0: ขอบคุณทนายมากเลยนะคะ
1: ครับผมมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วนะแต่ว่าคุณเหมยผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่างานนี้ต้องส่งให้ตรงนะครับเพราะว่าทางแบงก์เขากำชับมาเขาเห็นกับผมก็เลยช่วยเหลือไม่งั้นเขายึดบ้านนะครับ
0: เข้าใจค่ะคุณทนายถ้ามันไม่จำเป็นก็ไม่อยากจะเอาบ้านเข้าเพราะว่าต้องมารักษาเตี่ยนี่แหละ
1: เข้าใจครับเข้าใจครับนะ
0: แต่จะไม่ทำให้ทนายลำบากใจแน่นอน
1: ก็ได้ครับได้ครับท่านครับผมขอตัวก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับคุณทนาย
1: สวัสด
0: ีมอไซค์ทนายมอไซค์ไป
1: ผมเข็นไม่ไหวครับ
4: นี่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วนี่นี่นี่ครับถึงแล้วคนป่วยอยู่ตรงนี้ครับ
3: ดูอาการนี่แขนทำไมแข็งเงี้ยฮะ
4: หมอครับอันนี้ขอบโซฟาครับ
3: อ๋อเหรอ
4: ครับ
3: อ๋อนี่แขนนะ
4: ครับ
3: โอ้แขนรีบไปหมดแล้วเนี่ยไม่รู้จะรีบไปไหนนะเอ้าทำไมหัวเป็นทรงนี้อ่ะ
4: ไม่ใช่ครับอันนั้นขอบโซฟาครับพ่อหมอ
3: ไหนอ่ะ
4: นี่หัวอยู่นี่นี่
3: นี่หัวอยู่นี่ใช่ไหมไม่ค่อยมีผมนี่ลักษณะเป็นคนจังไรเหมือนกันนะเนี่ย
4: กงไม่ต้องห่วงนะนี่พ่อหมอกำลังนวดคลายเส้นให้กับอากงพ่อหมอเดี๋ยวผมต้องอยู่ช่วยพ่อหมอไหม
3: ไม่ต้องมันจะเกะกะหมอ
4: แล้วถ้าเสร็จแล้วก็เรียกนะ
3: เสร็จแล้วเดี๋ยวเรียกเอง
4: ได้
3: เ
4: ออ
3: โอ้โหขานี่ตึงมากเลยนะมือคงเอาไม่อยู่อ่ะคงไม่คลายเส้นคงไม่คลายนะขอโทษนะขออนุญาตนิดนึงขอใช้เท้านิดนึงทนหน่อยทนนิดนึงทนมันจะปวดนะแขนนี่ด้วยนะแต่เย็นนะโอเค
5: เต็มตีน
3: เป็นไงดีไหมดีป่ะดีนะโอเคลุกพอไหวไหมปวดไหมบ้านนี้ส้วมเต็มไงวะจับเส้นให้นะเย็นร้องทำไมกูบีบขวดนอนลงขยันพูดแต่พูดไม่รู้เรื่องอัตมาไว้ไหวไหมโอเคไม่ต้องคอเดี๋ยวเสร็จแล้วเรียกเอง
5: โอ้ย

0: หมอทำไมนั่งหนาบอกไม่ต้องเคาะก็บอกแล้วไงเดี๋ยวเสร็จแล้วเรียกเองจะเคาะทำไมนั่งหนาวะ
1: โอ้ยเจ็บแมงเลย
0: ดีขึ้นไหม
1: โอ้โหมาๆมาเลย
0: ทรมานมากกูก็ทรมานจมูกมากนอนพักผ่อนนะโอเคนะนับหนึ่งสองสามกันใจนะพื้นสุดท้ายเลยจะคลายเส้นเลยหนึ่งสองสามเป็นไงอาการดีขึ้นไหมว่าไงนะไม่ใช่อย่างที่พูดเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นขี้มากกว่าเสร็จแล้วนะกูก็รู้ว่าเหม็นยังไปแตะเฮ้ยอติติเอ้ยตินวดเสร็จแล้วโ
2: อ้หาอะไร
0: กระเป๋าก
2: งเป็นยังไงบ้างกง
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไง
2: นี่รวยแป๊บเดียวอากงให้รวยเลย
0: บ้านเรือนะหาเทศบาลมาสูบบ้างส้วมเต็มโอ้โหกินคลุ้งบ้านไปหมดเลยให้นวดที่ไหนไม่นวดมันนวดหน้าส้วม
3: มาสิครับเพื่อนมาเลยมาเลย
4: โอ้ยอีกจะบ้าหรือเปล่าแค่ไปกินข้าวแค่นี้พาเดินไปตั้ง3กิโล
3: โอ้ยอย่าให้เธอออกกำลังกายจะได้ผอม
4: ไม่ได้อยากผอมอยากอ้วนแกดูดิเนี่ยกระโปรงหลวมหมดแล้วเนี่ยอ่ะดู
3: นี่เธอจะโชว์ให้ดูตลอดนี่ๆๆเธอ
4: ฮะ
3: ผัวกูมาแล้ว
4: เฮ้ยนี่ผัวแกเหรอ
3: นี่ๆจำนี่ได้จ้ะนี่
4: จำนิ้วก้อยได
3: ้ใช่
4: ทำไมอ่ะแกนิ้วก้อยไปทำอะไรวะ
3: ไปเล่นบอย
4: โอ้โหแล้วกูมือจับไปแล้วด้วยอีบ้า
3: เดี๋ยวจะปลุกให้เนยหน่อยละกัน
4: เออแกแนะนำให้ฉันรู้จักด้วยนะ
5: ผัวขาที่นั่น
4: ไม่นี่แกมีผัวสองคนเลยเหรอ
5: ก็นี่ผัวคุยนี
4: ่เอ้าใช่นั่นผัวไอ้นี่พ่อเหรอ
5: พ่อมึงนี่มันใช่เป็นเพื่อนเขา
6: เจ้าขอโทษครับข
5: อสองคนเนี่ยทำแล้วจะทำอะไรกันเนี่ยไม่นะ
4: อยู่บนเตียงก็สวดมนต์ไหมเฮีย
5: อย่าบอกนะว่าพวกสองคนเป็นผัวเมียกัน
6: ใช่
5: ออกจากห้องกูไปเดี๋ยวนี
4: ้เออได้กูไปแล้ว
5: ไม่ใช่มึงสองคนเนี่ยพวกมึงสองคนเนี่ยออกจากบ้านครูเดี๋ยวนี้เลย
6: ของเหรอของแกหยิบหยิบหยิบ
5: จะหยิบอะไรไม่ต้องหยิบอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าฉันซื้อให้พวกมึงออกไปไม่ออกใช่ไหมไปแบบนี้เลยไปแบบนี้เลยไปไปไป
3: เมื่อกี้นั้นไปทุบหัวไหม
4: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าโกรธอย่าโกรธมึงจะกัดกูปะเนี่ย
3: ไม่ได้กัดเพื่อนกัน
4: อีกชอบวัวมากต้องมีสตินะ
3: เขาพาผู้ชายมาน้อง
4: แกไม่ต้องเสียใจหรอกเรื่องแค่นี้เอง
3: แค่นี
4: ้
3: เหรอ
4: แต่เอาเข้าจริงนะในฐานะที่กูเนี่ยเป็นเพื่อนมึงเลยนะกูขอพูดความจริงได้ไหมกูอยากจะบอกมึงจริงๆหน้ามึงน่ากลัวมากเลยนะแล้วมึงคิดดูผู้ชายที่ไหนเขาอยากเอามึงบางวันอ่ะมึงก็เหมือนผีตาโขนฮะบางวันมึงก็เหมือนผีปอบเนี่ยดูดิวันนี้มึงแต่งตัวมึงยังก็ร่างทรงเฮียผู้ชายที่ไหนเขาก็กลัว
5: ไอเดียนี่มึงปอบกูแล้วจะว่ากูเลยเนี่ย
4: กูปอบมึงอย่าร้องมึงใจเย็นๆนะกูขอขอดูหน้าหน่อยแต่เอาข้อจริงนะไอ้อี้มึงเชื่อกูนะถ้ามึงเป็นผู้ชายอ่ะมึงจะหล่อมึงจะมาดแมนมึงจะโคตรเท่เลยอ่ะแล้วมึงก็จะปัญญาอ่อน
5: บ้าเหรอ
4: เสื่อยเหี้ยเลยนักหนาเฮ้ยแต่มึงเชื่อกูนี่กูพูดเลยนะถ้ามึงเป็นผู้ชายมึงจะหล่อมากมึงควรจะมีเมียเป็นตัวเป็นตนเว้ยมึงทำอะไรวะมึงถอดทำไม
7: ต่อไปนี้กูจะเป็นผู้ชาย
4: จริงปะวะ
7: ใช
4: ่ลุยเลยเพื่อนหาเมียสักคน
7: อีโบมีผัวหรือยัง
4: กูไม่มีหรอกกูรักษาพรหมจรรย
7: ์ถ้าอย่างนั้นก็มาเป็นเมียกู
4: ฮะเป็นเมียมึงนะ
7: ใช่มาเป็นเมียกู
4: ไม่ไม่เอาหรอกโอ้ยกูเพื่อนมึงนะ
8: ต้องออกกำลังกายและกายภาพบำบัดด้วยนะเอาแต่สายหัวอย่างเดียวเลยเอางี้กงกงพูดเก่งนะแต่กงมาพูดไม่รู้เรื่องอะไรนะเอางี้กงเริ่มจากเรียกชื่อ

0: ก่อนตีนอกจากไม่ชัดแล้วกลิ่นยังมาตีตีงั้นเอาสองคำซอยตี
1: ซอย
0: ซอยตีเดี๋ยวพยายามเข้าเดี๋ยวเขาพูดชัดไม่ต้องพูดแล้วนี่กองกองต้องขยับแข้งขยับขายกมือได้ไหมสมมติว่ายกมือซ้ายพยายามหน่อยสิกองยกมือซ้ายนั้นเปลี่ยนเป็นยกมือขวากองพยายามหน่อยสิหนึ่งสองสามยกยกไม่ไหวซ้ายก็ยกไม่ไหวขวาก็ยกไม่ไหวรู้แล้วตีรู้แล้วมันหนักนาฬิกาดิ
1: โอ้ยโอ้ย
0: เป็นขนาดนี้ยังห่วงซะด้วยนี่ข้างขวายกหนึ่งสองสามยกยกขวาขวายกไม่ไหวต้องถอดเลสออกรู้แล้วว่าของกงละไม่ได้เลยแหวนก็ได้แหวนช่วยตีเองช่วยตีกงต้องรู้จักออกกำลังกายนะตีไม่ไหวแล้วนะกงให้ทำอะไรกงก็ไม่ทำกงเคยเป็นคนที่สู้ชีวิตกับโรคภัยไข้เจ็บแค่นี้ทำไมกงไม่กายภาพไม่ลุกขึ้นมาสู้กับมันอ่ะตีพยายามให้กงลุกขึ้นมาสู้กงจะได้หายแต่กงไม่เอาอะไรเลยอ่ะย้ายภูเขาหรือถมทะเลมันยังง่ายกว่าสอนกงอีกถ้าตีอยู่สภาพนี้นะตีเป็นแบบกงตีไปตายดีกว่า

Ugh.

0: กองทำได้แล้วกองต้องพยายามแบบนี้กองกองกลับไปยืนได้แล้วกองกองสุดยอดไปเลยสมักกิ่งปูงไก่สมักไก่ปูงกิ่งไปโอ้โหกองเก่งมากๆเลย
1: ไปไป
0: เหลือแต่พูดให้ชัดซอยตี
1: ต่อยตี
0: ท่าน
2: เสียงดังเออะวายไปถึงในบ้านมีอะไร

0: ็ให้เล่นกันสินี่ทำไมตีแย่นักเลยเด็กแข็งแรงไหม
1: พอได้แล้วว่ะ
0: เขาวิ่งได้แล้วนะเห็นนะ
2: พวกภูมิใจในตัวเลือดสองคนมากที่ดูแลกันมาตลอด
0: ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณทนายขอบคุณมากนะคะคุณทนายสวัสดีค่ะ
2: อะไรอะไร
0: มาเตี๋ยซอยตีเราคงต้องย้ายบ้านแล้วล่ะ
2: ย้ายบ้าน
0: ทนายโทรมาบอกว่าบ้านเราจะโดนยึด
3: ฮะ
0: เพราะเราขาดส่งเขาให้เราออกสิ้นเดือนนี้เตี๋ย
2: เขาจะยึดบ้าน
0: ยึดบ้านเตี๋ยทำไงดีอ่ะ
2: โอ้ยหรือสองคนนะฟังผัวนะถึงแม้เราจะไม่มีบ้านนะหรือไม่มีรถไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยนะเตี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ว่าน่ะมีลือสองคนลือจะไปกลัวอะไรวะ
0: แล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนอะเตี่ย
2: มันไม่ยากหรอกมันต้องมีที่อยู่ดีเตี่ยทำให้ลืออยู่มีที่อยู่ก็แล้วกันต้องสู้ดิ
0: เตี่ยไม่เป็นไรนะ
2: เองหนักต้องไม่เป็นอะไรด้วย
4: เราจะไปอยู่ที่ไหนกันนะมา
2: เออนะขอให้ลือสองคงน่ะอยู่ในหัวใจว่ารักว่ามากมากกันแล้วกันว่าก็จะไม่ทิ้งลือสองคงเฮ้ยขี้บ้าติ๋วน่ะยึกก็ยึกไปเดี๋ยวเราหากันใหม่ได้
0: เตี๋ยโอเคนะ
2: เออเตี๋ยโอเคนะ
0: เหมือนจะไม่ทิ้งเตี๋ยนะ
2: เออ
0: ใช่ไหมสวยตี
5: คง
6: โอ้ยนี่กี่จะร้องไห้ทำไมวะคนที่ต้องร้องเนี่ยคือกู
7: ไม่ใช่สิฉันไม่เคยเป็นมาก่อนไม่เคยนอนกับผู้หญิงมาก่อนนะสิน
6: ี่ไอ้เอ้นี่แกเป็นผู้ชายเต็มตัวแล้วนะก็จะมาตุ้งติ้งอย่างนี้ไม่ได้แล้วที่สำคัญเนี่ยแกมีเมียแล้วด้วย
8: ฮะใช่ตอนนี้เป็นผู้ชายเต็มตัว
7: ฉันเป็นผู้ชายฉันมีเมีย
6: ใช่แกเป็นผู้ชายเต็มตัวจริงใช่ไหม
7: จริงดิ
6: งั้นฉันขอพิสูจน์หน่อย
7: อะไรพี่สาวโลกอะไร
9: เจ้าสัวครับเรื่องบ้านเช่าผมหาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังมันอาจจะเล็กไปหน่อยแต่ว่าก็พออยู่ได้สบายๆแหละครับอีกสักพักนึงไม่น่าจะเกินชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวรถก็จะมาขนของแล้วล่ะครับเจ้าสัว
2: มันถึงเวลาแล้วดิเราก็ต้องยอมเขาไปอ่ะมันทำยังไงได้อ่ะ
9: ครับเจ้าสัว
2: ดีกว่าเราไม่มีบังอยู่ขายเขาไปใช้หนี้เขาไปมันก็จบก็จบกันไป
9: ครับ
2: หมายอ่ะ
0: เอาอะไร
2: มา
0: ผ
2: มออกมาผมออกมาเลย
0: เอาไปวาง
2: อะไรมาผมออกมาม
6: าแล้วมาแล้วมาแล้ว
2: โอ้ย
6: หนักหนักหนักหนักหนักหนัก
0: ยกมาทำไมตั้งนานโ
2: อ้เรียบร้อยเหรอ
10: เรียบร้อยแล้ว
2: เรียบร้อยมากเลยคำสั่งไม่เคยเป็นคำสั่ง
10: ทำไมกอง
2: บอกให้ของทุกอย่างนะแพ็คใส่กล่องแพ็คใส่กล่องแล้วก็ผูกบั๊กให้ดีเออแล้วเนี่ยทำไมไม่ใส่กล่องใส่อะไรไว้อ่ะ
10: ทิ้งไปก็ได
2: ้ทิ้งไปทำไมเฮ้ยเฮ้ยไอ้เจ้ามันโฉนดเทียมหมูนี่วะปี๋เจ้าอ่ะ不要这个要这个一刀给啊不要这个啊一丢丢啊喂喂乌龟给啊
10: ว่าพูดไทยดีกว่าว่า
2: แม่นั่งๆเราจะเจอกันแล้วพูดภาษาจีนหน่อยไม่ได้เหรอ
10: โอ้มาเอาละเอาพูดไทยเลย
2: งี้นะเว้ยเป็นชาจากเมืองจีนแท้ๆเลยนะ
10: แม่กลิ่นหอมฟุ้งเลยเว้ย
2: ใช่ดินี่เลยเอาไปแล้วไปกันมิตรภาพกลับมาเหมือนเดิม
10: ไม่ได้เจอกันนาน
2: ลูกชักสุกยักเลยที่ลืมมาหาอ้วนเนี่ยอ้วนอยากรั่วเรือมีปัญหาอะไรวะ
10: มีแน่ถ้าไม่มีอ้วนไม่มาหรอก

0: คืออ้วมาหาลืออยากจะยืมเงินลือสักล้านหนึ่งเพราะว่าเมียอ้วตอนเนี้ยป่วยหนัก
1: แค่ครั้งเดียวไม่มีปัญหา
0: ขอบใจลือมากเลย เฮ้ยแต่อ้วไม่ได้มาเอาตังค์ลือเปล่าๆนะ
1: อ
0: ่ะเดี๋ยวมันจะเสียเพื่อนกันภายหลังอ้วมีโฉนดมาให
1: ้เฮ้ยอ้วไม่ต้องการโฉนด
0: เอาไปเถอะ
1: ไม่เอา
0: เอาไป
1: แต่อ้วบอกไม่เอา
0: เอาไปเถอะนะ
1: เอ๊ะไม่เอาหนู
0: ถ้าไม่เอาโฉนดอ้วก็ไม่เอาตังค์เลย
1: อาทนาย
2: ครับครับเจ้าสัว
1: ดูที่ไอ้เนี่ยมันอะไรข้างในมันเป็นอะไรวะ
2: เออ
1: โอ้จำได้ครับเขาไอ้ขาของไอ้
2: เฮียหมู
1: ใช
2: ่โฉนดที่ดินอยู่ย่านสุขุมวิท10ไร่โอ้เดี๋ยวครับเจ้าสัวยังมีหนังสือแนบมาอยู่ตรงนี้ด้วย
1: หนังสืออะไรอ่ะ
2: เป็นหนังสือสัญญาโอนกรรมสิทธิ์
3: ฮะ
2: นี่หมายความว่าเฮียหมูโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินผืนนี้ให้กับเจ้าสัวครับ
1: เฮ้ยมันเซ็นให้ว่าเรียบร้อยเหรอ
2: เรียบร้อยแล้วที่ดินตรงนี้นะครับราคาประเมินตอนนี้ไม่ต่ำกว่า200ล้าน
4: เฮ้ย
1: อยู่แถวไหนอ่ะ
2: อยู่สุขุมวิทอ
1: ยู่แถวสุขุมวิท
2: ใช
1: ่ไอ้ยากันไปมึงอ่ะ
2: แล้วถ้าขายแบบรีบด่วนเลยไม่ต่ำกว่า150ราคา
4: โอ้ด่วนเลยเน
2: ี่ยเอาไงดีครับเจ้าสัว
1: เกือบอะไรทิ้งแล้ว
2: เนี่ยใจเย็นครับอย่าเพิ่งตายครับอย่าเพิ่งตาย
1: ไม่เป็นไร
2: นี
1: ่อาทนาย
2: ครับ
1: เฮ้ยจริงด้วยเอาอย่างนี
2: ้ครับ
1: แต่ยังมังเพลงหน้าที่ของลือแล้วที่ลือจะต้องไปเอาชันดกเนี่ยเอามาไอ้ว่าไปกรรมสิทธิ์ให้ได้เร็วๆเลย
2: ไม่เป็นปัญหาครับได้เลยครับเจ้าสัว
4: ดีๆจะได้มาใช้ดีคร
1: ับ ร้อยเรียบร้อยแล้ว
2: ไม่ต้องย้ายแล
1: ้
2: ว
1: ไปดีบ้านหลังนี้นะก็ตกเป็นของพวกเรา
5: จุกเลย
1: มือป้องไว้ดิมือป้องมือป้อง
4: ป้องมือป้อง
1: ป้าป้องไม่ใช
4: ่ไม่โอ้ยป้องดิ
1: เริ่มมึงป้องให้ป้องให
4: ้ไม่แข็งแน
1: ่เอาป้องให้ป้องให้นั่งยังไงนั่งยังไงเฮ้ยเดี๋ยวน้ำชาหายไปไหนฮะ
4: น้ำชาชุด
1: น้ำชา
4: ฮะ
1: มันได้ยืมคันนี้มา
4: คันนี้คันนี
1: ้ไปเอาน้ำชามาที
4: น้ำชา
6: หูแล้วหูอื้อหมดแล้ว
1: น้ำชาเลยไปเลย
6: น้ำชา
7: เฮ้ยเดี๋ย
1: วมึงฟังเป็นใคร
7: เอา
1: เดี๋ยว
5: ทำผมไม่ได้เหรอ
1: ไม่อาอี้ไงอาอี้ไหนอ่ะ
5: อี้
1: ไอ้
5: นี่แต่วันนี้ผมมาเป็นผู้ชาย
1: ทำไมตัวมันดำ
5: ดำพ่อ
4: มันดำอยู่เนี่ย
5: พ่อเตี้ยหรอเล่นหยอกกันเล่นนะเตี้ยวันนี้ปาเมียมาให้รู้จักครับ
8: เตี้ยยุ่ยอีซิมิฮอยชัยค่ะ
1: ซิมิฮอยชัยอันนี้เมียหรือเหรอ
8: เมียค
1: ่
8: ะ
1: ไม่ใช่หมูเด้งนะ
5: ไม่ใช่หมูเด้งนี่ดูหน้ามันกังกกชัดเลยอ
4: ่ะแต่น้องชันที่หมูเด้งเปล่า
8: หมูเด้ง
4: หมูเด้งหมูเด้งมันน่ารักดีนะ
1: เอาเหมยฮะ
4: มองเลย
8: หาใครคะ
1: มังทุกปีทุกปีมังมีอาคังอ่ะแล้วปีนี้อาคังไปไหนวะมังไม่มาแล้วเหร
4: อฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเตี้ย
6: กูเฮ้ย
1: โอ้โห
6: เตี้ยมีอะไรอ่ะกูไม่ยื่นอะไรตรงนี้ไม่มีร่วมงานกับเขาอ่ะ
9: จะให้อ้วไปยังไงแล้วเตี้ยยังโกรธอยู่เลย
6: กงเขาไม่โกรธกูแล้ว
9: เอ็งรู้ได้ยังไง
6: เขายังถามหากูอยู่เลยเขาหายโกรธกูแล้ว
9: เขาจะเรียกก็ไปด่าดิ
6: เขาหายโกรธกูแล้วเชื่อสิ
9: เอ็งไปเถอะไม่เป็นไร
6: กูไปด้วยกันไปด้วยกันไ
9: ปจะดีเหรอ
6: ไปเถอะกู
4: เดี๋ยวมันคงมาแหละเตียไม่ต้องเครียด
1: ไม่

0: ก็จะไหวจะจบแล้วฝั่งนี้มันต้องเห็นหน้าเห็นตากันหมดแล้วลูกๆหลังๆอ่ะ
1: เข้าใจครับเพีย
0: มันไม่มา
1: เข้าใจครับเพีย
2: ต่อไม่ได้ไงคุณทนาย
3: เตี๋ย
0: อาคัง
3: ครับ
0: มึงจะรับรอทำไมวะนี่มาหาเตี๋ย
3: ผมจะมาขอโทษเตี๋ยครับ
0: โอ้ยอาคังทำไมลือเพิ่งมา
3: เตี๋ยผมขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเคยทำให้เตี๋ยเสียใจตั้งแต่เด็กจนโตมาไม่เคยทำให้เตี๋ยได้ภูมิใจในตัวผมเลยผมขอโทษนะครับเตี๋ย
0: ไม่เป็นไรว่าให้อภัยลือเสมอล่ะก็ลือเป็นลูกว่านี่เตี๋ยตั้งใจนะตั้งใจนะ
3: เตี๋ยครับ
0: อะไรอีกอ่ะ
3: ผมมีเรื่องจะสารภาพ 2-3 เรื่องครับ
0: เรื่องอะไรอีกอ่ะ
3: ตอนเด็กๆอ่ะผมเคยเอาแปรงสีฟันของเตี่ยไปขัดโถส้วมครับแล้วก็เอายาสระผมที่เตี่ยสั่งมาจากอิตาลีอ่ะผมก็เทน้ำยาออกแล้วเอาน้ำยาสระขนหมาไปใส่แล้วผมเคยเอาหมามุ้ยทากางเกงในเตี่ยที่เตี่ยนอนเกามา15วัน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ว่าจำได
3: ้สิงตัวเราตัวสีเจาะเราก่อยเราว่าสีเจาะฉีช้าหมาตัวเรา
0: โอ้ยเชียวอาดีปุยอากาศที่ก่อนจะเออฉีหมาดังก้าควย
3: ต้องมาผมไม่ทำแล้วครับ
4: มันไม่ได้ให้อภัยเลย
0: ให้อภัยแล้วให้อภัยกันแล้วไม่ใช่เป็นไร
3: คุณจะมาด้วย
5: ค
3: ุ
5: ณจะมาไม่ได
3: ้น้องๆทุกคนนะ
5: ชนต้นไม้
3: นี่ชนคนเรา
0: คอยจี้ตัวก็ดีก็ควย
6: สวัสดีครับท่านเจ้าสัวขอให้ท่านเจ้าสัวแห่งๆรวยๆนะครับ
3: เจ้านี่ผม
6: เอ้าเฮ้ยอาคังเอ็งจะตื่นเต้นตกใจอะไรวะฮะที่ข้ามาเนี่ยเพื่อมาอวยพรให้ท่านเจ้าสัวเท่านั้นสำหรับเรื่องของเองอ่ะไม่ต้องห่วงนะเว้ยไอ้เรื่องเงินสงวนแสนอะไรน่ะท่านเจ้าสัวน่ะเขาจัดการให้เองเรียบร้อยแล้วเออไม่ต้องตกใจ
3: เตี๋ย
2: จัดการให้หมดแล้ว
3: เตี๋ยจ่ายหนี้ให้วัวด้วยเหรอ
0: ก็ใช่ที่หนี้ทั้งหมดเนี่ยวัวเป็นคนจ่ายให้เอง
3: ขอบมาครับเตี๋ย
0: เออไม่เป็นไร
6: ท่านเจ้าสัวครับปีนี้ผมมาอวยพรเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวปีหน้าผมจะกลับมาอวยพรให้ท่านเจ้าสัวใหม่เพราะผมต้องมีงานไปต่อนะครับท่านเจ้าสัว
2: สวัสดีค่ะ
4: โอ้โหโชคดี
6: เฮ้ยไปต่องานไหนวะไอ้เลย
7: เฮียใช้ครับ
6: ใช่ไหมจอด
7: เฮียส่งครับวันนี้
6: ตกลงเฮียไหน
7: เฮียชัยเฮียส่งครับไปตรงนู้นครับ
8: เฮียชัยครับ
7: เฮียส่ง
6: โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวกูไปเองดีกว่า
7: เฮียรถอยู่ตรงนี
6: ้เอ้าเหรอฮ
7: ะ
6: โถรถก็ไม่
7: บอกไป
3: ในเมื่อเตี่ยก็ใช้นี่ให้ผมไปแล้ว
7: บอกแล้ว
3: ขอผมเสี่ยงโชคอีกสักครั้งนะเตี่ย
0: มึงยังจะเล่นอีกเหรอ
3: เสี่ยงโชคทำธุรกิจที่ถูกต้
2: อง
3: จะได้สบายใจ
7: แ
3: กผู้ชายคนนี
7: ้
0: ถ้าอย่างนั้นวันนี้วังเบงเลิกบังมังมงมงคง
2: มงคล
0: ว่าก็จะแจกกังเปาเลี้ยวอย่าเร่งนะห้ามเร่งนะ
2: อะไรเ
0: ส
2: ียเปียกเปียกอันไหนก่อนอันไหนก่อน
0: เดี๋ยวอันนี้
3: อัน
0: นี้ของลื้อเลยทองเลย
3: เสียได้เส้นใหญ่เลย
0: ของใคร
3: ของใคร
0: เมื่อกี้ก็โดนตบไม่ใช่มึงของใครรีบเข้ามาเลยเตี้ย
2: สิง
0: ห์ไงทำเป็นรีบ
2: เอากล้อง
0: เอาไปเลย
2: เป็นไรลูกไปเลย
0: ท่านทนายสองนั้นนะหนูต่อไปลูกชายข้างใน
3: ใส่ไว้เปล่าอย่าลืมอะไรนะ
0: ไปเลย
1: มันแดง
0: เอาล่ะทุกคนก็ได้อั่งเปล่ากันเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยจะต้องมีความสุขที่สุด
1: ใช่ครับ
0: ว่าก็จะแบ่งหน้าที่กันงานให้ส่งลือนี่นะดูแลเรื่องบัญชีรายรับรายจ่าย
2: ทั้งบ้าน
0: เข้าออกทั้งบ้านเลย
2: ได
0: ้เดบิตเครดิตอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ได้
0: ส่ง
3: อาคัง
0: เหรอ
3: ครับเ
0: น
3: ี่ย
0: อาคังนี่นะบ้านเรานี่ใหญ่โตโรงงานเราใหญ่โต
3: ครับ
0: ดูแลให้รอบบ้างเลยดูแลให้รอบ ไอ้โรงงานเราเลย
3: เขาเรียกผู้รักษาความปลอดภัย
0: ถูกต้อง
2: ดูแลความปลอดภัย
0: โอ้โหดีมากดีมากมากสั่งหรือสองคง
7: นี่ไง
0: ไอ้ยี่เหรอเขาดูแลเรื่องอาหารกลางกิ้งทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอะไร
2: ไม่ใช่กิจการเหรอเปีย
0: กิจการการกินไงกิจการนี่โรงงานเรามีพนักงานกี่คนมันหลุดไม่ได้แล้วเว้ยผู้ขายปูปลาเนี่ยมันสำคัญใช่ฮะส่วนเรื่องทีนี้ต่อไปนี้นะเรื่องกล้องดูแลสุขภาพอากงตั้งคืนตั้งตี4ปลุกเลยปลุกอากงออกไปออกกำลังกายไง
7: โอ้ไปวิ่งแต่เช้าเลยอากง
0: ท้องสนามหลวงเลยประมาณพอได้ตาลุงก็ครึ่งอ่ะ
7: ตะวัน
0: ตะวันครึ่ง
7: อ่ะลุงไหนอ่ะ
0: ตะวันครึ่งปุ๊บพอเห็นลายมือปุ๊บก็เบรกพัก
8: แป๊
0: บเด
8: ีย ว8 โมง
7: พักตี4ถึง8โมง
0: ประมาณนั้นแล้วก็กระดกแม่น้ำเจ้าพระยาพาจะว่ายน้ำไปฝั่งนึง
7: ว่ายข้ามฝั่งอีก
0: แล้วก็ไปที่โรงพยาบาลอะไรว่าโรงพยาบาล
8: ศิริราช
0: ศิริราช
7: ไปทำอะไรอ่ะ
0: เอาไปวิ่งออกกำลังกายต่อดิกลับมาที่ท้องสนามหลวง
7: กี่โมง
0: ก็ไอ้ที่เอาว่ากี่โมงเที่ยงกว่าแล้ว
7: ไม่ใช่อัวจะได้พักกี่โมงโอ้โหเตี่ยวิ่งทั้งวังเลย
0: ไม่เห็นใจเตี่ย
8: เอาแค่แบบว่าพอประมาณก็พอแล้วเตียแข็งแรงอยู่แล้ว
3: ช่วยตี
8: นี่เขาเอาเป็ดไก่เน่ามาบนหัวไม่ได้
0: อะไรกัน
3: ช่วยตีแล้วปึงมาเปล่า
8: ทำมา
3: โอ้ยทำปึงร่างใส่อากงหรือสักนัก
8: พูดงี้ท่านทนาย
7: ไม่ให้อ่ะ
3: จะไหว้ขนาดไหนข้าจะพยาแค่จมลงไปยังไม่มีปัญญาโยกครึ่งเลย
0: ไม่อยากได้ฐานะอ่ะหร
2: ือ
0: ว่ายังไม่ได้ฐานะการงานนะหรือเป็นทนายก็ดูแลเรื่องเอกสารแล้วถ้ามังมีอากองส
8: ี
0: เรื่องการแลบลิ้นออกมาแล้วก็ป้ายที่ลิ้นเลือกคอยจิกอากองหน้าที่เลือก
3: ตัวอะไรวะ
0: ทุกคนต
2: ั้
0: งจ
2: ิ
0: ตตั้งใจนะหาเจ้าที่เจ้าทางก็หาขอกันเองนะเว้ยขอให้การค้าเจริญรุ่งเรืองตัวทางเซงลี่ฮ่าร
8: วยปัง
0: เฮ้ยใจเย็นๆดีถึงบ้างแล้ว
7: ถึงแล้ว
0: จะรีบไป
3: ยก
8: จะไปไหน
0: เฮ้ยอาคัง
8: เฮ้ยอุ้ยเวลาผมปฏิบัติหน้าที่ผมต้องทุ่มสุดตัวครับเตี้ย
0: โอ้โหดีมาก
7: เป็นอะไรครับเนี่ย
8: รอปภ
7: รักษาความปลอดภัย
8: หลับเป็นพัก
7: ๆหยอกเข้าบ้านเถอะเตี้ย
8: ไปยังไอ้ตีเอ็งจะไปไหนเนี่ย
7: จะเข้าบ้านไง
8: เข้าบ้านก็ต้องตรวจค้น
7: จะค้นทำไมนี่หลานเอง
8: จะหลานจะพี่จะน้องจะพ่อจะแม่ต้องผ่านการตรวจค้นหมด
7: คนก็คน
8: ยกมือขึ้น
7: ครับ
8: สุกอะไรไหมบ้าง
0: โอ
8: ้
0: โหมันละเอียดละเอียดมาก
8: อะไรเนี่ยบ้าจังเหรอพกอะไรมา
7: ห่อหมก
8: อย่าหมกไว้นานนั้นจะเหม็นหันมา
0: ขี่มาดามของจริงใจ
8: พัน
7: เข้ามาเลยนะ
8: เข้าเลย
0: โอ้โหคังมึงวิธีมีถังผนังนี่เลยเหรอ
8: ใช่ครับเตี้ย
0: อย่างนี้เขาเรียกว่าฝีมือใจขอบใจ
8: โอ้มานี่ขอมานี่ข
0: อมึงตบกูอย่าง
8: น
0: ี้มึง
8: ต้องผ่านการตรวจค้นหรือยังอะเตี้ย
0: มึงเป็นบ้านของว่า
8: บ้านใครก็เหอะผมเนี่ยรับหน้าที่เป็นคนดูแลความปลอดภัยเพราะฉะนั้นจะเข้าจะออกต้องผ่านผม
0: ไม่ว่าใครทั้งนั้นเหรอ
8: ไม่ได้
0: จ้าค่ะมึงคงเลย
8: เดี๋ยวเพิ่มมา
0: ตรงไหนอ่ะ
8: นี่ตรงนี้พอโอเคกด
0: ทีพี่ถังอ่ะโอ้โหกูจะเอาอะไรไปซ่อนไว้เนี่ย
8: เฮ้ยพกอะไรอ่ะดิ๊ก
0: ลิ้นไก่เนี่ย
8: เอาแล้วไม่เอาลิ้นไก่มาทำไม
0: มานุกทุกคนมันต้องมีลิ้นไก
8: ่ไก่เข้าไปตายในปากเตี๋ยวปะเนี่ยโอเคโอ้โหแก่แล้วนะฟันร่วงหมดแล้ว
0: โอ้ย
8: เตี๋ย
0: อะไร
8: ขอโทษนะเตี๋ยทำไมใหญ่โตขนาดนี้
0: เพิ่งเป็นอดีตไงเมื่อก่อนเนี่ยวัวจงไง
8: ครับ
0: พ่อแม่ไม่เคยซื้อของเล่นให้เล่นวัวก็เล่นไอ้เนี่ยมาตลอดมันก็เลยใหญ
8: ่ที่ของผมเนี่ยมาอยู่กับเตี๋ยเนี่ย
0: มา
8: เตี๋ยรวยแล้วใช่ไหม
0: ก็ใช่
8: ของเล่นผมเยอะก็เลยไม่ได้ค่อยได้เล่นมัน
0: สมน้ำมึงเสียงไม่เล่นเอง
8: เสียดายจริงๆเลยผ่านครับเตี๋ย
0: ขอบใจ
8: ผ่าน
9: ไม่แตกต่าง
8: เข้าปอดเลยสิ

0: มึงเป็นใครอ่ะ
1: นี่ไง
0: อาคัง
1: เอออ
0: าคัง
1: ต้องจำไม่ได้ก่อนต้องจำไม่ได้
2: เดี๋ยวพี่ทำไมไม่ใช้มือล่ะ
1: กลัวมันจะคันนะเจ
2: ้พี่ลองดูใกล้ใกล
1: ้เดี๋ยวกลับไปใกล้ใกล้ไปใกล้ใกล้
0: เฮ้ย
1: โอ้ย
3: ตอนเด็กๆที่บ้านจนพ่อแม่ไม่มีซื้อของเล่นให้เล่น
1: เตี่ยเล่นไปแล้วเตี่ยเล่นไปแล
0: ้
1: ว
0: โอ้โหเหรอ
1: เล่นไปแล้ว
3: มึงไม่บอกกู
1: เฮ้ย
3: ไม่เจอแล้ว
1: รูปร่างนี้มันต้องบลาฮึมแล้ว
3: มันไม่อยู่แถวนั้นแล้วครับ
1: ไปไหนวะเนี่ย
3: มันนี่พับมันมาอยู่นี
1: ่เฮ้ยโอ้ยนี่สายยางหรือเปล่าเน
3: ี่
1: ย
3: เป็นไง
1: สุดยอดเลย
3: เป็นไง
1: อนาคอนด้า
3: เฮ้ยอนาคอนด้า
1: อ่ะผ่าน
3: โอ้โหมึงคิดว่ามันได้อาชีพดีที่สุดแล้วนี่
4: อยากเห็นหน้าตอนยังไม่ผ่าตัด
1: ถอดหมวกแล้วดูหน้ายังไม่ผ่าตัดให้เขาดู
4: อ
1: ันนี้ปกติหน้าไม่ปกติอ่านไปหน้าไม่ปกติเห็นไหม
4: ดูตอนยังไม่ผ่าตัดโชว์หน้าเขาโชว์หน้าเขาตอนผ่าตัดแล้ว
2: หน้าคุย
4: อย่าตลกหน้าเฉย
1: แปลกก็โดนอ่ะเนี่ย
4: เพื่อนผมเล่นกันได้มันเล่นกันได้
1: เดี๋ยวสมองก็จำเจออะไรไม่ได้ก็ซวยหรอกครับ
4: เดี๋ยวเขาจะหายไงมันไม่แน่นะ
5: โอ้โหนี่มัน25นอนี่ว่ะ
0: 25ศตวรรษ
5: ล้อเล่นไหนชาติ
0: 25นอมัน5ทุ่ม
5: เนี่ยแก้ทั้งนั้นเลยเนี่ยแก้ทั้งนั้นเลย
0: เอาเฮ้ยแตกเลยเฮียต้องรับผิดชอบผมเลยอ่ะจ่ายมาเลย10,000
5: ถ้ามันแก้นะ
0: เฮียทำผ้าผมแตกถ้าไม่ให้เดี๋ยวผมแจ้งตำรวจ
5: เดี๋ยว
0: เฮียค้าของเถื่อนด้วย
5: เดี๋ยวก็ไหนชาติใจเย็นๆเนี่ยกูมี 3,000 เอาสามไปก่อนได้ไหม 3,000
0: ก็ได้
5: เกินเรา
0: ไม่เกินดิอันนี้ผมเอาคืนนะ
5: เฮ้ย
6: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
7: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
8: At Pechanga Resort Casino, your status travels with you. Present an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier. Plus, get a chance to win $25,000 club dollars. Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer.Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: ับสนุนรายการโดย
1: Cholesterol Control ลดระดับของ LDL หรือ Cholesterol เสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับ Cholesterol ในร่างกาย
2: และท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ครับสังเวียนชายไฟท์ลีกจะต้องเดือดอย่างแน่นอนครับกับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศIsuzu Thailand Championship 2026โดยปีนี้ครับเป็นศึกระหว่างทีมภาคตะวันออกตัดเชือกกับทีมภาคกลางและทีมภาคอีสานเหนือตัดเชือกกับทีมภาคใต้ซึ่งจะเป็นการแข่งขันแบบ

ครับกับคู่ซูเปอร์ไฟท์ในพิกัดน้ำหนัก66กิโลกรัมสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ He's from นาจาบาฟาดประเทศอิหร่าน Please welcome the Daredevil Abolfaz Astarakib

และนักมวยแบล็กคอร์เนอร์ครับท่านผู้ชม he's from อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร please welcome นักล่าแห่งคลองลานกายสิทธิ์ป้อ

0: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทาง PPVHD กดหมายเลข36นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงครับวันนี้วันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569วันนี้นี่ก็เป็นมวยรอบนะครับในศึก Isuzu Thailand Championship นะครับเป็นรอบตัดเชือกแล้ววันนี
1: ้ครับผม
0: 4ทีมสุดท้ายนะครับ
1: วันนี้ก็จะได้เห็นแล้วว่าใครจะเข้าชิงอะเนาะแล้วข้างหลังมันสักครู่อะไรแวบๆครับน่ารักเนาะขาว
0: ๆโดดเด่นเหลือเกิน
1: เอ้า
0: สวัสดีครับผมกุ้ยช่ายสายตรงนะครับอยู่กับพี่โจไทยไฟแล้วก็พี่เอกชุมพรครับ
1: พี่โจครับขออนุญาตแบบนี้เน้น2ประเด็นเลยพี่วันนี้ก็สำคัญมากๆเพราะว่ามวยรอบ Isuzu เนี่ยเดี๋ยวได้รู้แล้วว่าใครเข้าชิงบ้างรวมไปถึงย้ำเพื่อความอุ่นใจนะครับไทยไฟสตรีวิท2ครับ
2: ไทยไฟสตรีวิท2นะครับแน่นอน18ตุลานี้นะครับแน่นอนจัดเต็มแน่นอนครับ
3: เห็นฝนแล้วฝนตกฝนพอง
2: เออยังไงผมว่าฝนซาซาแล้วล่ะนะแต่วันนี้ฝนก็ตกนะที่นี่นะแต่ว่าไทยไฟก็ดำเนินจัดการแข่งขันได้หลังนี้คงฝนคงจะน้อยแล้วแหละพยายามคิดแบบนั้นเอาใจตัวเอง
3: เข้าข้างตัวเอง
2: เข้าข้างตัวเองใช่
3: แล้ววันนี้ย้ำหน่อยครับพี่มวยรอบ
2: 6คนเท่านั้นที่จะไปชิงนะครับเห็นไหมที่ไปชิงรอบชิงชนะเลิศของอิลสุครับไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแพ้ตกรอบเลยชนะเข้าชิง
1: ก็สถานการณ์นี่แบบนี้นะแพ้คือม้วนเสือกับบ้าน
0: ถูกต้อง
1: ชนะคือเข้าชิงเลยนะครับวันนี้ถือว่าเข้มข้นมากๆและปกติแล้วเนี่ยกายสิทธิ์ปอประจันสีเขาชกคู่เอกครับคุยชายคร
0: ับ
1: วันนี้ได้แค่คู่แรกโอ้โหรายการโปรแกรมนี่อัดแน่นเลย7คู
0: ่ใช่ครับวันนี้นี่
1: กายสิทธิ์ได้แค่คู่แรกอ่ะที่ดู
0: ใช่ฮะก็เดี๋ยวดูกันนะครับความมันวันนี้ครับเพราะว่าเป็นมวยรอบ Isuzu Thailand Championship ในรอบตัดเชือกนะครับก็คือรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับตะวันออกเจอภาคกลางแล้วก็อีสานเหนือเจอภาคใต้นะครับจะแข่งกันแบบ3ต่อ3นะครับใครชนะมากกว่าก็จะเข้ารอบไปครับส่วนคู่แรกของเราในอุ่นเครื่องก่อนนะครับกับซูเปอร์ไฟท์ค่าเชือกในพิกัด66กิโลกรัมนะครับวายคู่จุดนี้ครับก็คืออับบาฟาสเอสตาลากินะครับคนบาลาฮัมจากอิหร่านครับส่วนสูงนี่โดดเด่นเลยนะครับ180อายุเพียง20ปีครับขณะที่คู่ต่อสู้ของเขาก็กายสิทธิ์นะครับนี่ก็มีลุ้นในมวยรอบแลนด์คอร์ดไฟนะ
1: ครับผม
0: ก
1: ายสิทธิ์นี่มาชกให้ในรายการไทยไฟของเรานี่ประมาณ 5-6 ครั้ง
0: ครับ
1: นะครับไม่เคยแพ้เลยมีชนะคะแนนครั้งเดียว
0: ครับ
1: ที่เหลือกดน็อกหมดเลยครับ
0: โอ้โห
1: เท่ากับว่าวันนี้ต้องดูนะเปิดเผยคู่แรกมากายสิทธิ์นับน็อกอีกหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ย้ำหน่อยนะครับว่านับจากคู่1ไป2 3 4 5 6 7เนี่ยเป็นมวยรอบ Isuzu ล้วนๆเลยนะครับเดี๋ยวได้ดูแล้วว่าใครเนี่ยจะคว้าแชมป์แล้วก็ได้รถปิกอัพ Isuzu คันโก
0: ้
1: กับบ้านนะครับย้ำเรื่องของเงินรางวัลนะครับสำหรับมวยรอบ Isuzu Thailand Championship 2026นะครับประเภททีมเนี่ยที่ชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในภาคส่วนของรางวัลที่เป็นตัวบุคคลใครที่ได้แชมป์นะครับก็มีรุ่น63 65แล้วก็67ใครได้แชมป์ก็จะคว้ารถปิกอัพ Isuzu D-Max 2.2

0: DDI MacFord เกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับแล้วก็ทั้งหมด3คัน
1: ครับ
0: คันละรุ่นนะครับแล้วก็เข็มขัดแชมป์63 65 67รวมไปถึงผู้ที่ได้รองแชมป์ก็จะได้เงินรางวัลเป็นแสนบาทเลย
1: โอ้
0: ครับ
1: นะขอให้วันนี้นี่โชคดีทุกคนนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับคู่นี้นี่เดี๋ยวมาดูความมันกันก่อนครับสำหรับในศึกซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกนะครับ66กิโลกรัมมุมดำก็กายสิทธิ์นะครับมุมขาวก็อับบอฟาร์ดมีกรรมการสุรเชษฐ์แก้ววงนะครับเป็นผู้ชี้ขาดครับ3ท่านคะแนนมีกรรมการอรุณพุทธชาติกรรมการสนองอมอิ่มและกรรมการภูกิจพาประยุนครับ
0: เอาละครับเปิดหัวเดี๋ยวดูครับนี่ครับตบด้วยขวาไปจ่อล่างครับอับบอฟาร์ดกายสิทธิ์เองก็ฮึดแต่กระดูกมวยประสบการณ์นี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับยืนแบบกาดนิ่งๆแล้วก็รอโอ้ยแหมไม่ตั้งใจเลยครับเตะเหมือนจะไปโดนหัวเขาแล้วไปปิ้นเข้าห้องเครื่องครับโอ้โหถึงกับเจ็บแทนเลยกูใช
1: ่โอ้โห
0: ยังไม่สูญพันธุ์นะ
1: เดี๋ยวดูดิฮะแหมก็จังหวะไม่ตั้งใจก็เรียกว่ามิกาสึกินะครับแต่ว่าไม่ได้เข้าท้องนะครับเข้ากลางวางขาครับ
0: คือตามกติกาตามพรบมวยแล้วไม่ฟาวแต่ว่าด้วยดุลพินิจของกรรมการก็ให้พักให้พักนะครับไม่ฟาวหมายความว่ากระจับเนี่ยเตะไม่ฟาวแต่ถ้าแทงเข่าเป้งเข้าไปเนี่ยตามกติกากฎหมายมวยคือฟาวนะครับแต่เมื่อกี้กรรมการก็ให้พักไปแล้วนะครับแม้ว่าจะไม่ผิดกฎก็ตาม
1: ใช่ครับก็ต้องดูให้กระจับเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ที่ควรอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าโดนเตะไปแล้วนี่มันอาจจะคาดเคลื่อนได้เตะไปหนึ่งแข้งแล้วนะครับดูทางด้านอโบฟาสเองก็มีความมุ่งมั่นแหละครับวันนี้ซ้ายไปครับเป็นมวยซ้ายแล้วก็การเนี่ยรัดกุมเลยครับแม่พยายามจะเตะต่ำครับซ้ายมายังไม่ถึง
0: ของเขาก็ส่งรวดเร็วนะครับอโบฟาสครับแน่นอนไม่ใช่งานง่ายของกายสิทธิ์ปอประจันสีเดินเข้าไปครับอโบฟาสเจอหมัดของกายสิทธิ์นี่ดักเอาไว้ก่อนครับแต่จ่อล่างจ่อมาจ่อคืนแข้งซ้ายครับอโบฟาสจับจังหวะแล้วเตะซ้ายครับมาสักครู่ซ้ายกับขวานะคู่นี
1: ้ดูวันนี้นี่ทางกายสิทธิ์เองก็ใจเย็นนะครับไม่เล็งไม่รีบก็แหมเน้นช่วงล่างไปก่อนหมัดนี่เดี๋ยวเหมาะๆเนี่ยแหมน่าจะได้เห็นนะครับจังหวะช็อตสวยๆส่วนอโบฟาสเองก็ดูการรัดกุมเลยครับมือซ้ายของเขาเนี่ยแหมทัดไปที่คางเลยเนี่ยแหมคือก็รู้พิสงแล้วครับว่ากายสิทธิ์เองเนี่ยเป็นมวยที่อาวุธรุนแรงนะครับอย่างที่พี่เอกบอกครับแม่มาต่อยกันคู่แรกนะเรียกว่ามาเปิดหัวให้กับมวยรอบของเรา
0: ต่อวอร์มเครื่องนะครับคู่แรกในรูปแบบของซุปเปอร์ไฟท์แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นมวยรอบอีสุสุลุ้นล้วนเลยครับปกติชกคู่ลึกๆกันนะครับคู่เอกอะไรประมาณนั้นเลยนะครับสำหรับกายสิทธิ์นะครับวันนี้ได้แค่เปิดตัวหมดคู่แรกครับ
1: กลับมาที่สังเวียนเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันาบางกะปินะครับมาดูไฮไลท์ของคู่แรกกันครับจังหวะวางซ้ายครับของอาโบฟาสลูกนี้ครับแม่เตะต่ำเลยครับกายสิทธิ์ก็พยายามจะเน้นช่วงล่างนะครับดูยกแรกนี่ยังถ้อยทีถ้อยอาศัยกันพอสมควรนะครับดูว่าในยกต่อไปครับยกนี้ยก2นะครับดูว่าทางกายสิทธิ์นี่จะเดินเครื่องเมื่อไหร่ครับเพราะว่าอโบฟาสนี่ดูจะรัดกุมทีเดียวไปลุ้นกันต่อครับยกที่2
0: ยกแรกนี่เขาเตะซ้ายแล้วได้หลายจังหวะเหมือนกันนะครับโดนเข้ากระจับไปอีกแล้วครับแต่ว่าไม่ตั้งใจครับเหมือนกับว่ายังได้หรือเปล่าครับได้แล้วนะครับตอนแรกคิดว่าเชือกหลวมครับลำเลียงเกมกันใหม่ครับหยิบไว้ก่อนครับกายสิทธิ์พยายามเดินเข้าหาแล้วนะครับอ้าวเดี๋ยวแล้วเกิดอะไรขึ้นครับตะคิวหรือเปล่าครับหรือว่าข้อนิ้วเท้าน
1: ิ้ว
0: เท้าหลุดไปเลยนะครับนิ้วเท้าเหมือนจะหลุดไปเลยนะครับเนี่ยครับบิดไปเลยหลุดไปเลยครับ
1: โอ้โห
0: นิ้วเท้าของกายสิทธิ์ครับผิดรูปไปเลยนะครับแล้วเจ้าตัวก็บอกไม่น่าจะชกต่อไหวครับเดี๋ยวน่าจะอยู่ในการดูแลแล้วนะครับมีคุณหมอจิตรศักดิ์บุพาชาติครับขึ้นไปดูครับเนี่ยบิดผิดรูปอยู่ตรงนี้นะครับนิ้วเท้าฝั่งขวาของกายสิทธิ์นะครับทำให้เกมต้องยุติไปครับ
1: โอ้โหนี่คือโชคร้ายเลยนะครับกายสิทธิ์ไม่เคยแพ้ใครนะครับในไทยไฟท์ลีกครับวันนี้โอ้โหแม่เตะไปโดนกระจับเยอะไปป่ะฮะ
0: ไม่รู้จังหวะไปโดนอะไรนะ
1: กระจับแข็งนะครับโอ้โหแล้วนิ้วนี่คือมันบิดผิดรูปไปเลยนะ
0: เหมือนจังหวะไปถีบอะแต่ไม่มั่นใจนะว่าโดนกระจับหรือว่าจังหวะที่ถีบจังหวะสุดท้ายที่ไปโดนแข้งเขาหรืออะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอว่าภาพช้าอีกทีนึงว่าโดนอะไรนะครับคือบางจังหวะแล้วก็ไม่ทันอ่ะ

0: ื่อนที่ปกตินะครับเดี๋ยวดูกันชัดๆอีกทีครับว่าจังหวะตรงไหนครับการถ่ายเทน้ำหนักก็มีส่วนนะครับโอ้เรียกว่ามันเป็นโชคร้ายจริงๆนี่ครับเหมือนที่ไปแล้วลงขามาเนี่ยแล้วอยู่ๆเนี่ยนิ้วเท้านะครับ
1: สันนิษฐานนะว่าตอนถีบไม่เป็นไรแต่ตอนลงมาเหมือนนิ้วอ่ะมันไปขัดกับพื้นเวทีน่าจะทรงนั้นมากกว่านะ
0: ผมเรียกว่าหนึ่งในล้านได้ไหมครับแบบน
1: ี้ไม่เคยเห็น
0: ครับ
1: โค้ชจิ๊บเชิญครับ
2: และผลการตัดสินนะครับ the winner by technical knockout white corner Abo Fast for Mirror
0: ก็เป็นเทคนิคอลน็อกเอาท์นะครับแล้วก็เป็นฝ่ายของ Abo Fast ที่ชนะไปครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับคู่ต่อไปเดี๋ยวมาดูมวยรอบเอเชียนแชมเปี้ยนชิพครับ
2: ท่านผู้ชมครับกลับมาสู่ไทยไฟลีกนะครับขณะนี้ครับผมอยู่กับคุณฝนหรือคุณสันวรสพุทธเจริญลาภนะครับผู้จัดการทั่วไปบริษัทตรีเพชรอิซูซูเซลล์จำกัดและครับน้องยูจังครับแมสคอตตัวแทนที่สื่อถึงมิตรภาพดีๆที่อิซูซูพร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยตลอดไปนะครับสวัสดีครับคุณฝนครับ
3: สว
2: ัสดีครับยูจังสวัสดีครับยูจังเฮ้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับกว่า3ทศวรรษที่ผ่านมาครับศึกมวยรอบอิซูซูได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการมวยไทยได้สร้างแชมป์อิซูซูครับและต่อยอดสู่แชมป์ไทยไฟท์นะครับจากมวยรอบอิซูซูครับสู่มวยรอบอิซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพและได้นะครับรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับการชิงแชมป์ประเทศไทยผมขออนุญาตเรียนถามนะครับคุณฝนอะไรคือแรงบันดาลใจสำคัญนะครับที่ทำให้อิซูซูเนี่ยมุ่งมั่นยืนหยัดสืบสานและอนุรักษ์วงการมวยไทยมาอย่างยาวนานเกือบ40ปีครับ
3: ค่ะก็เริ่มจากอิซูซูก่อนนะคะเราก็อยู่คู่กับประเทศไทยมานะคะเกือบ7ทศวรรษแล้วปีหน้าเราจะครบ70ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยแล้วนะคะเรายึดหลักนะคะแนวคิดอยู่2ประการด้วยกันนะคะก็คือการเติบโตไปด้วยกันและความสัมพันธ์ระยะยาวนะคะด้วยปรัชญา Isuzu Trusted Buddy นะคะ Isuzu เคียงข้างคุณเคียงคู่ไทยค่ะและสำหรับมวยไทยนะคะตลอดเกือบ40ปีแล้วนะคะที่เราได้ร่วมสืบสานศิลปะนะคะมวยไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่านะคะแล้วก็ยังสร้างนะคะนักมวยนะคะที่มีชื่อเสียงนะคะเป็นตำนานหลายท่านมากๆเลยนะคะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะเราก็ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็ท่านได้พระราชทานนะคะช่วยมาให้สำหรับนักมวยด้วยอันนี้ก็นับว่าเป็นเกียรติสูงสุดของนักมวยด้วยค่ะสำหรับอีซูซูเองนะคะเราก็มุ่งมั่นนะคะตั้งใจที่จะสืบสานศิลปะมวยไทยต่อไปไม่มีวันหยุดค่ะ
2: ว้าวครับต้องขอขอบคุณคุณฝนนะฮะที่ให้เกียรติมาร่วมสัมภาษณ์ในวันนี้และนี่คือตำนานมวยรอบที่ยิ่งใหญ่และยาวนานที่สุดครับท่านผู้ชมของเมืองไทยขอเสียงปรบมือให้กับอิซูซูด้วยครับและลำดับต่อไปนะฮะทางอิซูซูจะมีของที่ระลึกนะฮะให้กับนักมวยผมขอรบกวนคุณฝนนะครับให้เกียรติเป็นตัวแทนมอบด้วยครับโดยคู่ต่อไปนี้เป็นการปะทะกันนะครับระหว่างทีมภาคตะวันออกจะตัดเชือกกับทีมภาคกลางครับท่านผู้ชมในรุ่น63กิโลกรัมใครจะเป็นคนแรกที่เก็บชัยชนะให้ทีมของตนเองได้นะครับเรามาลุ้นกันสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์นักสู้ตัวแทนทีมภาคกลาง please welcome เพชรน้ำหนึ่งสีโอปอล

และนักมวยแบล็คคอร์เนอร์ครับท่านผู้ชมนักสู้ตัวแทนทีมภาคตะวันออก please welcome

0: าสักใบไหมล่ะไม่ใช่กระเป๋านะพิตตี้อ่ะ
1: เอาครับไม่ปฏิเสธเลยฮะ
2: ครับผม
1: หลังจากคู่นี้นะครับก็จะเป็นมวยรอบอีสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพหมดแล้วนะครับมีกรรมการถาวรอีกบุญนะครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีสามท่านแรกนะครับกรรมการสุรเชษฐ์แก้ววงกรรมการภูกิจพรามประยูรและกรรมการสนองอุ่มอิ่มครับวันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนัดนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นนัดยิ่งใหญ่เลยครับกับมวยรอบอีสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับปี2026และนี่คือ2ผู้วิจารณ์สังกิจของเรานะครับสายมือผู้ชมครับมิสเตอร์เควินชัยกิจอมฤตครับส่วนขวามือมิสเตอร์อารันสิริสัมพันธ์นะครับสามารถรับชมไทยไฟท์นะครับเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับได้จากทั่วโลกเลยครับผ่านทาง YouTube Channel ครับของไทยไฟท์อินเตอร์เนชั่นแนลและถ้าอยากติดตามข่าวสารของไทยไฟท์นะครับไปกดไลค์กดแชร์ได้ครับที่แฟนเพจ Facebook นะครับของไทยไฟท์ King of มวยไทยครับมาดูคู่นี้ก่อนนะครับเป็นการเจอระหว่างทีมภาคตะวันออกเจอกับทีมภาคกลางครับมุมขาวรายนี้นี่ก็ต้องบอกว่าโกยแต้มมาพอสมควรนะครับแม้ว่าไฟต์หลังๆนี่อาจจะแจกไปนิดนึงครับแต่ก็ยังโชคดีครับที่เพื่อนร่วมทีมนี่พามาได้จนถึงวันนี้นะครับก็คือเพชรน้ำหนึ่งสีโอป
0: อส่วนรายนี้ครับโอ้โหหนักแรงนะครับอาวุธของเขาครับก็ตัวแทนจากทีมภาคตะวันออกครับแบงค์ไทยสจวิชิตเมือง8ริ้วครับนี่เข้าสู่บรรยากาศของมวยรอบอีซูซูแล้วนะครับ
1: นี่ครับก็เคยเจอกันมาก่อนแล้วนะครับเมื่อวันที่7มิถุนายน2569นะครับวันนั้นนี่เพชรน้ำหนึ่งเป็นฝ่ายพ่ายน็อกให้กับแบงค์ไทยไปนะครับในยกที่3แล้วก็เกมการชกนี่ดุเดือดครับเพราะก่อนจะมาถึงรอบตัดเชือกรอบ4ทีมสุดท้ายนี่ก็ต้องเจอกันมาก่อนอยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าไม่มีการถอนออกจากมวยรอบไปก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าจะเป็นการพบกันนะครับ3 VS 3นะครับทีมไหนได้แต้มมากกว่าก็จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับในวันที่8พฤศจิกายนมี4ทีมที่เข้ามานะครับก็คือตะวันออกทีมภาคกลางทีมภาคอีสานเหนือและทีมภาคใต้ครับวันนี้นี่ได้รู้แน่นอนครับ2ทีมไหนจะเข้าสู่รอบชิง
0: ก็อย่างที่เรียนไปนะครับว่าชัยชนะนี่สำคัญนะครับเพื่อที่จะผ่านเข้ารอบชิงด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็เพื่อที่จะเก็บคะแนนรวมให้กับทีมด้วยนะครับไม่ได้สู้เพื่อตัวเองเดียวนะครับสู้เพื่อทีมด้วยประเภททีมก็จะคว้าถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสำหรับทีมชนะเลิศ
1: ครับ
0: ส่วนประเภทบุคคลก็จะได้รับย้ำนะครับว่ารถปิกอัพ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับเข็มขัดแชมป์รวมไปถึงผู้ที่ได้รองแชมป์ก็จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทครับ
1: ครับแล้วก็ในรอบรองชนะเลิศหรือว่ารอบตัดเชือกตรงนี้นะครับทุกทีมนี่ก็จะไม่มีเสมอแล้วนะครับต่อยกันเพื่อที่จะหาผู้ชนะเท่านั้นครับถ้าหากว่า3ยกนี่ยังดูคู่ขี้ดูไม่ออกนะครับจะมีเอ็กซ์ต้าราวนะครับยกพิเศษเพื่อที่จะหาผู้ชนะไปนะครับเพราะวันนี้นี่ต้องได้แล้วนะครับ2ทีมที่เข้าสู่รอบชิงครับเดี๋ยวดูคู่นี้ก่อนเลยนะครับตะวันออกเจอทีมภาคกลางภาคกลางนี่มุมขาวนะครับตะวันออกมุมดำ
0: ขยับเข้าหาครับแบงค์ไทยครับลูกศิษย์ของท่านสจวิชิตเมืองแปดริ้วครับทีบไว้ก่อนครับเพชรน้ำหนึ่งจังหวะดีอาวุธเยอะอยู่แล้วเพชรน้ำหนึ่งครับรูปร่างลอยกว่าด้วยนะครับลูกศิษย์ของดร.ก้องเกียรติบุญเกิดครับหรือว่าพี่บวชสีโอปอลูกแรงๆประเคนเข้าใส่แล้วนะครับแบงค์ไทยครับไปหนักต่อยแรงครับส่วนอีกคนก็จังหวะฝีมือรวดเร็วอาวุธเยอะครับแทงซ้ายอุ้ยแทงซ้ายหมัดซ้ายครับกุ้ยเตะไปแล้วต่อยเพื่อจะเก็บอาวุธสู้ๆทีครับ
1: โอ้โหนี่เพชรน้ำหนึ่งมารัดกลุ่มนะครับเพราะว่าไฟก่อนเนี่ยไปชวนแบงค์ไทยแรกนะครับสุดท้ายนี่ไปปลายคือหายใจไม่ทันเลยครับก็พ่ายน็อกไปครับวันนี้นี่มาแบบสุขุมด้วยนะครับคือมันต่อยภายใต้แรงกดดันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าแหมเป็นเราเนี่ยเกิดไปแจกให้คู่ต่อสู้ก่อน1แต้มนี่เพื่อนใจลำบากนะครับสายไปครับแบงค์ไทย
0: โอ้แต่ละเม็ดครับแข้งของแบงค์ไทยคือเตะแบบเจ็บๆนะครับซ้ายไปเตะขวาคืนครับเริ่มจะมีคือแบบเจ็บๆเหมือนกันนะครับแข้งของเพชรน้ำ

0: หนึ่งแทงซ้ายมาต่อยหมัดคืนเลยครับแข้งกับหมัด
1: วันนี้นี่ก็จะได้ดูในเรื่องของศิลปะไม้มวยไทยแบบสุดๆแล้วครับไม่ได้บู๊อย่างเดียวนะครับมีตั้งรับมีจังหวะฝีมือครับนี่ครับคือต้องโจทย์แรกเนี่ยคือต้องไม่พลาดก่อนนะครับทำให้นักกีฬาทั้งคู่เนี่ยจะต้องเก่งๆนิดนึงครับในช่วงต้นๆแต่ว่าเดี๋ยวเจ็บก่อนแล้วก็เลี้ยวแรงเนี่ยสำคัญนะครับแล้วก็ใครเปิดก่อนเนี่ยอาจจะได้เปรียบหรือไม่ก็ได้ปูดนะ
0: เอาเดี๋ยวดูครับจะได้เปรียบหรือว่าได้ปูดครับถ้าเปิดก่อนถีบไว้ครับเพชรน้ำหนึ่งโอ้วัดขวานี่ครับต้องนับเลยครับเรียกนับก่อนครับยกแรกของเพชรน้ำหนึ่งแม่นกว่าครับต้นเนี่ยโดนแข้งของแบงค์ไทยหนักๆมาก่อนด้วยนะครับก็เกมค่อนข้างจะกดดันแล้วก็คือเครียดเลยครับเพราะว่าอย่างที่เรียนไปว่าเป็นนัดสำคัญชนะคือเข้าชิงเลยนะครับแพ้ก็ต้องม้วนเสือครับอ้าวดักสับแล้วก็ยกลำตัวครับแบงค์ไทยเกมเปิดแล้วนะครับไม่มีอะไรจะเสียเพราะว่าโดนนับไปแล้ว
1: นี่แหละครับแหมมันต้องมีเหตุการณ์แบบนี้ก่อนนะครับทำให้เกมนี่มันสนุกแบงค์ไทยตอนนี้เนี่ยไม่สนแล้วครับเพราะว่าโดนนับไปนี่มันก็นี่ครับถือว่าเสียเปรียบพอสมควรนะครับต้องไล่เอาคืนแล้วความหนักแรงครับเตรียมการเคยชนะน็อกมาด้วยครับแต่ตอนนี้นี่โดนนับไปก่อนไล่ล่าเลยแบงค์ไทยโอ้โหโดนเข้าไปนี่เคิร์มครับแม่หมดยกหนึ่งครับไม่นับเดียวดูไฮไลท์กันนะครับนี่ครับจังหวะเปี้ยงเข้าไปครับโอ้โหหล่นเลยนะครับหมัดขวาตรงของเพชรน้ำหนึ่งสีโอปอครับตอนนี้ในทีมภาคกลางครับมีโอกาสที่จะนับ1ก่อนนะครับเหนือทีมภาคตะวันออกในรุ่น63กิโลกรัมครับแม่โดนนับไปเลยนะครับแล้วโดนสอกอีกทีครับแม่ลูกนี้นี่ก็น่าลงนะครับแต่ว่าแบงค์ไทยนี่เริ่มจะชินชาครับพอจะทนไหวแล้วครับเอาละครับแม่คนได้นับเดี๋ยวดูครับว่าจะทำให้ทีมของตัวเองเนี่ยได้แต้มไปหรือเปล่านะครับชนะไปเนี่ยถ้าชนะ 2-0 นี่จบเลยนะครับจาก3คนแต่ว่าแบงค์ไทยเนี่ยแม่รีบออกมาที่มุมเลยนะพี่เอกนะ
0: ครับ
1: อยากจะเอาคืนแล้ว
0: ครับผม
1: นี่ฮะโอ้โหเหมือนบอลโดนนำอ่ะต้องรีบออกมาก่อน
0: อย่างน้อยที่สุดก็พยายามต้องเรียกนับคืนให้ได้เร็วที่สุดนะครับแบงค์ไทยครับไล่ล่าเอานับคืนหน่อยครับเอาสองไปไม่โดนโดนหมัดแกว่งไม่แกว่งยังไม่แกว่งครับหมัดรับเลยเข้าหาครับคือเดินหน้าเปิดหน้าเต็มสูงแล้วครับแบงค์ไทยครับเพราะว่ายกแรกนี่อย่างที่เรียนไปว่าโดนนับไปก่อนเลยครับยกนี้ไม่มีอะไรเสียครับชวนทะเลาะอย่างเดียวเพชรน้ำหนึ่งต่อยหมัดซ้ายมาต่อยหมัดขวามาแบงค์ไทยกวักมือเรียกเลยชอบคอยต่อยเธอเอา
1: แบงค์ไทยโดนไปแบงค์กาโม่เลยครับแม่รับเยอะเหลือเกินขณะที่ตอนนี้นี่เพชรน้ำหนึ่งนี่มาแบบรัดกุมแล้วครับแทงไปแบงค์ไทยขยับต่อครับหมัดหนักเอาแล้วครับแม่มีซ้ายโอ้โหโดนอีกแล้วแม่ใช้จังหวะฉาบฉวยเลยนะครับจังหวะฝีมือนี่จัดจ้านครับทิ้งหมัดอีกทีโอ้โหปากนี่เริ่มมีเลือดแล้ว
0: โอ้โหกระแทกเลยครับนี่ครับกระแทกเข้าปากแล้วครับหมัดของเพชรน้ำหนึ่งนี่แกรอจังหวะเลยนะครับรอให้เบ้นไทยแข็งแล้วแกก็ต่อยครับคือเอาหมัดไปดักแข้งเลยครับแทงขวาครับเพชรน้ำหนึ่งแบงค์ไทยตีครับแม่เดินเข้ามาโดนหมัดของเพชรน้ำหนึ่งครับอ่านจังหวะแล้วก็ชิงออกหมัดได้ดีเลยนะครับเพชรน้ำหนึ่งครับ
1: โอ้เริ่มจะชินชาชินครับตอนนี้แบงค์ไทยเนี่ยยิ่งโดนยิ่งเดินครับมาปากคอนี่แตกไปแล้วนะครับแม่ยังกระทาลิปสติกโอ้โหนี่หมัดนี้ครับเต็มเป่าโอ้โหดูครับแม่ต่อยแบบนี้นี่ก็ยังไม่ลงนะครับนี่แหละครับมวยรอบวิวสู่ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับไม่อยากจะแจกแต้มครับนับหนึ่งก่อนนี่ถือว่าได้เปรียบเยอะเลย
0: เดินเตะเข้าไปครับแบงค์ไทยครับหมัดดักไว้อีกแล้วเพชรน้ำหนึ่งอ่านจังหวะจับจังหวะแล้วดักออกหมัดที่มั่นเลยเพชรน้ำหนึ่งทั้งที่ต้นเกมอย่างที่เรียนไปว่าโดนแข้งเจ็บของแบงค์ไทยมาก่อนด้วยนะครับแต่พลิกเกมเปลี่ยนเกมด้วยการแบบร้อยเข้าเตะแล้วก็ปล่อยสวนทางปืนเข้าไปครับ
1: ลายต่อครับลายต่อมีลำตัวนะครับโอ้ยโดนขวาอีกแล้วครับแหมจังหวะทิ้งขวานี่โดนเต็มอีกแล้วครับอ้าวมีศอกคืนมาเอาแล้วแหมเอาแล้วแบบนี้โอ้มีโอกาสโลกหมุนกลับแล้วนะครับโอ้จังหวะโต้ของแบงค์ไทยมาอีกทีครับ
0: สงครามยังไม่จบนะครับคุณผู้ชมทุกท่านครับอย่าเพิ่งน้ำตกทหารครับถึงตัวหรือเปล่าครับแบงค์ไทยถึงตัวหรือเปล่าถ้าไม่ถึงตัวอาจจะโดนหมัดของเพชรน้ำหนึ่งครับแต่ถ้าแบงค์ไทยถึงตัวได้นี่เพชรน้ำหนึ่งโดนหายใจแล้วต้นคออาจจะมีเสียวได้เหมือนกันแบงค์ไทยขยับกระชับพื้นที่โดนลูกยาวๆครับเจอเพชรน้ำหนึ่งทีม

0: ก่อน
1: มาอีกทีเดินต่อครับตอนนี้นี่ต้องบอกว่าวิญญาณไม่จะคาดมาเต็มเปี่ยมครับแบงค์ไทยซ้ายไปครับมี2ด้วยเอาแล้วเอาแล้วไม่ดีแล้วโอ้โหไม่ดีแล้วครับโอ้โหแม่ระฆังช่วยไว้อีกแล้วครับเดี๋ยวเราพักกันเถอะครับกลับมาชมไฮไลท์กันนะครับนี่คือศักดิ์ศรีของมวยรอบอีสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับคู่นี้63กิโลกรัมโอ้โหแม่โดนแบบนี้นี่เป็นเราเราก็ไม่กวักมือแล้วฮะพอแล้วไอ้น้องโดนอีกทีครับแม่เหมือนจะมีเลือดกระเด็นออกมาด้วยนะครับโอ้แต่ละดอกแต่ละหมัดนี่คือโหดๆทั้งนั้นครับนี่ครับขวาตรงเนี่ยโอ้โหเต็มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับแต่แบงค์ไทยทนได้ครับแล้วจ่ายคืนครับโอ้แล้วแกจ่ายคืนจะเจ็บด้วย
2: ฮาขึ้นมานะ
1: ใช่
2: แบงค์ไทยอ่ะเอายังไงดียก3
1: โอ้โห
2: เพชรดำหนึ่งก็ต้องคุมเกมให้ได้เนาะ
1: ครับ
2: บริหารเกมบริหารเรี่ยวแรงให้ได
1: ้ครับ
2: ส่วนแบงค์ไทยยังไงดี
1: เดินก็ต้องบู๊อย่างเดียว
2: เดิน
1: โอ้
2: ทะเลาะ
1: ใช่ครับ
2: แต่บังหน้าบังตาแล้วเปิดหน้าเปิดตาแหมเสียวเหลือเกิน
1: แหมหนายังไงโดนหมัดนี่มันก็มีหล่นได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวเองเนี่ยโดนนับไปแล้วนะครับแบงค์ไทย
2: แล้วก็ยก2โดนกระแทกโอ้โหปากเลือดไหลเลย
1: ครับ
2: แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี่อย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับเพราะว่าถ้าเพชรน้ำหนึ่งมียุบมีย่นมีเหี่ยวมีแผ่วนี่เสร็จแบงค์ไทยได้นะเอาหมัดดักไว
1: ้ตอนนี้นี่แบงค์ไทยเองก็ต่อยด้วยความหวังเลยครับนี่ครับแม่ถ้าจะวิ่งเข้าใส่ครับแม่ม้าติดปลายโอ้โหยิ่งโดนยิ่งคึกครับยิ่งโดนยิ่งคึกเอาแต่ว่าเพชรน้ำหนึ่งเองก็ต้องโตให้เจ็บครับพี่เดินมาผมก็พร้อมเสิร์ฟครับตอนนี้แม่ได้ไหมหน้าเปิดหน้าเปิดในเข่าดีกว่าต่อยหมัดเอาแลกกันแลกกันเอาแล้วครับ
2: โอ้โหชุนละมุนเหลือเกินชุนละมุนตุลเกศอกศอกเมื่อสักครู่ได้ศอกได้เอาเดินต่อเดินต่ออย่าแผ่วนะต้องต่อยหมัดดักเอาไว้บ้างครับเอาเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งยังไงครับโดนไปสองแข้งโดนไปหนึ่งศอกกับสองแข้ง
1: โอ้มาอีกทีครับแม่เอาโอ้โหเอาเตะไปก็มีหยุดครับมีหยุดโอ้โหตอนนี้แม่ชุลมุนชุลเกโอ้อะไรจะเกิดขึ้นไม่ทราบนะครับนี่คือกีฬามวยไทยครับที่ไทยไฟท์ลีกอาจจะไม่แน่ครับโอ้โหเอาต่างคนต่างเดินแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้นี่แม่สถานการณ์นี่มันยากจะคาดเดามีเลือดแล้ว
2: โอ้แตกแล้วนะครับคิ้วของเพชรน้ำหนึ่งแตกแล้วนะครับตอนนี้วัดกันที่หัวใจล้วนๆครับล่วงไม่ได้แผ่วไม่ได้ล่วงไม่ได้แผ่วไม่ได้เดินเข้าไปครับแบงค์ไทยแบงค์ไทยเพชรน้ำหนึ่งทีไม่ก่อนแบงค์ไทยเล็งออกไม่ออกครับกระโดดต่อยหมัดมาแบงค์ไทย
1: โอ้โหดูครับตอนนี้เพชรน้ำหนึ่งตกใจหรือเปล่าครับเจอลูกบุกของแบงค์ไทยซ้ายครับโอ้โหต่อยคืนไปต่อยอีกทีแม่ยังหลุดกรรมการสับต่อเลยครับแบงค์ไทยบอกไม่ต้องสับผมก็เดินเอาไล่ล่าแล้วครับโอ้โหไล่ล่าตัดลำตัวอีกทีได้ไหมตัดอีกทีขวาแม่ซ้ายไม่โดน
2: เอาเดินเข้าไปครับลุยเข้าไปครับแบงค์ไทยแบงค์ไทยยกแรกเดินไปหนึ่งนับก็จริงนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามวยโดนนับยกแรกจะชนะไม่ได้นะจะชนะไม่ได้นะโอ้ไปโดนหมัดอีกครับแม่เหมือนจะมาไปโดนหมัดของเพชรน้ำหนึ่งอีกครับหมัดซ้ายแบงค์ไทยเพชรน้ำหนึ่งต่อยคืนไม่โดนครับโอ้ยมวยรอบอีสูงครับเก่าแก่ที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดยาวนานที่สุดทุกกันแบบนี้ครับ
1: เอายังเวียงกันต่อยังโอ้โหต่อมาอีกทีเอาชุดนี้แม่เหมือนไม่โดนอะไรเหมือนไม่เดินตลาดบางกะปิเดินต่อครับเอาถูกใจทุกคนวันนี้คู่นี้นี่แค่คู่มวยรอบคู่แรกเท่านั้นนะครับโอ้แบงค์ไทยนี่แกก็ทนมหาหินเลยครับขณะที่เพชรน้ำหนึ่งเองก็นี่ครับเริ่มจะชินชาโดนเข้าไปซ้าย
2: โอ้ยแกลดกาดเดินหาแบงค์ไทยทนมากๆส่วนเพชรน้ำหนึ่งก็สุดยอดจริงๆคู่นี้สุดยอดทั้งคู่ครับโอ้โหเจ็บคอเลยครับกองเชียร์ก็เหนื่อยนักมวยก็เหนื่อยโอ้ชกกันแบบนี้ครับชกกันแบบนี้ครับดูภาพช้าเตะซ้ายเจอหมัดป้ายหน้าคืนมาสับจังหวะนี้ครับนี่ครับเล่นเอาหน้าหงายแล้วก็แหมเหงื่อกระจายไปเลยนะครับจังหวะเตะของแบงค์ไทยจังหวะหมัดของเพชรน้ำหนึ่งดูครับคือมันจะหยดสุดท้ายจริงๆนะครับเนี่ยหมัดนี้ดักเอาไว้ครับเพชรน้ำหนึ่ง แบงค์ไทยนี่ก็โดนเยอะแต่แกทนสงสัยมันชินมันชา

0: ไปแล้วครับหมัดขวานี่ดูครับหน้าสะบัดเลือดนี่โอ้โหไหลออกมาเป็นทางเลยครับโอ้โหสุดยอดทั้งคู่เลยนะครับทั้งแบงค์ไทยแล้วก็ทั้งเพชรน้ำหนึ่งโค้ชจิ๊บเทิร์น
1: และผลการตัดสินนะครับท่านผู้ชมสำหรับคู่นี้นะครับ and the winner is เสมอครับ draw
2: เสมอแบบนี้นี่ไปกันต่อนะครับยกพิเศษเอ็กต้าลาวครับโอ้โห
1: ยก4นะครับ
2: อ้าวแหมก้มกราบไปเมื่อสักครู่นี่ลืมไปก่อนนะไอ้น้อง2คนลุยกันต่อเอาอย่างนี้เหนื่อยแทนเลย
0: ครับโอ้กินกันไม่ลงครับกรรมการก็ไม่รู้ตัดสินยังไงครับคือเพชรน้ำหนึ่งก็ได้นับ
2: ครับ
0: แบงค์ไทยก็เดินดีเหลือเกินเอาจริงไหมล่ะ
2: โอ้โห
0: ทีนี้ก็เลือกไม่ถูกครับ
3: สดชื่นหน่อยนะ
0: กรรมการบอกเลือกไม่ถูก
3: เยอะเลยนะ
0: นี่ครับทีมวอซิโอปอครับยาดมยาลมยาอมยาหมองอะไรก็นัดเข้าไป
2: โอ้ฝั่งนี้นี่ก็พี่กัปตันเคนฤทัยนะครับแบงค์ไทยเนี่ยเหมือนจะแรงแล้วก็จะปิดเกมได้นะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้นะครับโอ้โหนี่แหละครับเสน่ห์ของบอลรอบอิลสูนะครับตามมาต่อครับเอ็กซ์ตาลาวยกพิเศษเนี่ยแม่แกชูมือนะ
0: เดี๋ยวดูครับยก4ใครสดชื่นกว่ากันครับแต่ที่แน่ๆนี่คนที่โดนอาวุธเยอะนี่ออกมาแล้วแบบยิ้มชูมือนะครับส่วนเพชรน้ำหนึ่งยังไงครับพร้อมทุกอย่างพร้อมครับต้องต่อยกพิเศษยกที่4ครับเพราะว่า3ยกกินกันไม่ลงมุมขาวเพชรน้ำหนึ่งเสียวปอมุมดำแบงค์ไทยสอจอวิชิต8นิ้วครับเดินลุย
2: นี่นะครับหัวใจนักสู้นะครับขึ้นมาเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองนะครับนักกีฬาเนี่ยไม่มีโกรธไม่มีเกียรติอยู่แล้วครับขึ้นมาสู้ด้วยศักดิ์ศรีของมวยไทยครับยกสุดท้ายเดี๋ยวดูครับใครจะชัดเจนแจ่มแจ้งกว่านะครับเพื่อที่จะนับ1ให้ทีมตัวเองตะวันออกกับภาคกลางนะครับโอ้โหเคี้ยวกันยากเหลือเกินครับแข้งไปสายคืนครับแบงค์ไทยตอนนี้เครื่องติดลูดมาได้ไหมได้ไหมคำแล้วแหละจะฟัน
0: เดินเกมต่อครับเตะซ้ายเข้าไปแบงค์ไทยแบงค์ไทยเตะซ้ายขยับเพชรน้ำหนึ่งรอดักด้วยขวาแบงค์ไทยขยับแบกซ้ายเข้าหาแข้งซ้ายแบงค์ไทยวัดกันยกนี้ครับซ้ายเตะขวาโต้ซ้ายเตะหลุดขวาต่อยหมัดเลยครับเพชรน้ำหนึ่งโอ้หมัดอีกแล้วเพชรน้ำหนึ่งแบงค์ไทยขยับเตะซ้ายเข้าไป
2: แหมมีหมัดที่ชัดเจนเลยครับเพชรน้ำหนึ่งสีโอปอขณะที่แบงค์ไทยเองก็นี่ครับพยายามจะทวงจังหวะเดิมคืนนะครับก็คือจังหวะเดินแล้วต่อยนี่ครับพอสองยกหลังจากที่โดนทับนี่แหมแกก็ทำได้ดีนะครับเพชรน้ำหนึ่งมาแบบฝีมือครับทางลับกับทางแล้วรอลูกชัดเจนนี่ครับเดินต่อเลยครับแบงค์ไทยซ้ายครับแม่เป็นน้ำหนึ่งก็เดี๋ยวดูโต้ได้ไหมครับโยกเข้าไปแล้วหาจังหวะแม่ดูโยกแล้วฝั่งขวาครับ
0: ยกที่4ยกตัดสินนี่ถอยเยอะไม่ได้ออกน้อยก็ไม่ดีนะแข้งซ้ายแต่งเข้าไปครับแบงค์ไทยเพชรน้ำหนึ่งต้องโต้คืนต้องโต้คืนครับแม่โดนแข้งขวาแล้วก็เตะด้วยแข้งคืนแบบเหมือนกันครับเพชรน้ำหนึ่งแข้งไทยขยับเข้ามาขยับเข้ามาเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งถีบไว้ก่อนเห็นหมัดของแข้งไทยเพชรน้ำหนึ่งถีบไว้ก่อนครับมีเตะซ้ายเข้ามามีต่อยหน้าต่อยลำตัวขอสีข้างครับแข้งไทยแข้งไทยโยกมาซ้ายนี้ไม่โดนครับโยกเข้าหาหมัดขวาทิ้งลำตัวแล้วก็เนี่ยครับมีเตะซ้ายครับหมัดขวาที่ต่อยสีข้างไปก่อนนะครับจังหวะเขาลำตัวของแบงค์ไทยครับสายบนยกพิเศษยกที่4ครับต้องมีผู้ชนะแล้วครับขึ้นเชือกดีใจเลยครับเรียกความมั่นใจจากกองเชียร์เลยครับเพชรน้ำหนึ่งส่วนแบงค์ไทยก็ขึ้นเชือกซาวเสียงแฟนมวยเหมือนกันครับจังหวะภาพช้าครับเตะซ้ายครับจังหวะนี้ครับ
2: โอ้โหยกสุดท้ายนี่ก็ถือว่ายังดูยากนะครับก็ต้องพึ่งผู้ให้คะแนนทั้ง3ท่านเลยครับตรงถึงตรงนี้ครับแม่ขวาตรงครับของเพชรน้ำหนึ่งนะครับสายหน้าแล้วสายคืนครับขวาคืนไปอาวุธก็ถือว่าทันกันเลยนะครับแม้ว่าแบงค์ไทยจะเป็นฝ่ายเดินแต่ว่าความชัดเจนนี่เพชรน้ำหนึ่งก็ไม่เป็นรองนะครับโอ้อาแล้วครับตอนนี้นี่รวบรวมไปคะแนนครับส่งถึงมือของโค้ชจิ๊บเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าทีมไหนจะได้เข้ารอบนะครับภาคกลางหรือว่าภาคตะวันออกไปบนเวทีครับ
1: และตอนนี้นะครับผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้ว

0: Metcalf. And the winner is Black Connor.
1: โอ้โหเข่าสุด
0: ใช่ครับนะครับ from team ภาคตะวันออกครับผม
1: สุดท้ายก
0: ็ yes
1: แบงค์ไทยชนะไปนะครับเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเรากลับมาครับ
0: ท่านผู้ชมครับช่วงเดือนตุลานะครับสภาพอากาศของเราเนี่ยมันจะเป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวครับสภาพอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอนะครับสำหรับผมGet down.

และนักมวยแบล็คคอร์เนอร์ครับท่านผู้ชมนักสู้ตัวแทนทีมภาคอีสานเหนือ please welcome สี่มนุษย์ สอสรินยา

0: เดี๋ยวนำมาถึงคู่ที่3ของรายการนะครับก็เป็นมวยรอบคู่ที่2ในค่ำคืนนี้ครับภาคอีสานเหนือเจอกับภาคใต้นะครับโดยมีกรรมการอรุณกมุทชาติเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ให้คะแนนนะครับกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการสุรเชษฐ์แก้ววงและกรรมการภูกิจพรามพยูนนะครับหลังจากที่ดูภาคตะวันออกเจอกับภาคกลางเนี่ยใส่กันมายับเลยครับสุดท้ายเนี่ยเป็นแบงค์ไทยที่เฉือนชนะไปเดี๋ยวมาดูอีก1สายนะครับอีสานเหนือเจอกับใต้ครับก็เรียนย้ำกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับนี่คือมวยรอบอีสุดไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพเป็นรอบตัดเชือกแล้วนะครับ3ต่อ3ใครชนะมากกว่าเข้ารอบไปนะครับมาดูตัวแทนทีมภาคใต้ก่อนครับนี่คือแสนศักดิ์จรุศักดิ์มวยไทยนะครับในวัย26ปีครับจอมฝีมืออีก1คนครับที่น่าจับตาเลย
1: ส่วนรายนี้ก็ประเภทบู๊ครับแข็งโป๊กครับตัวแทนจากทีมภาคอีสานเหนือครับ34ปีนะครับจอมเก๋าเลยครับ4มนุษย์สอสริญญาครับก็เป็นอีกหนึ่งคู่แล้วครับในมวยรอบอีสุสุนะครับขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลล์จำกัดปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดในโอกาสครบรอบ60ปีประวิตรกรุ๊ปเกษตรกรสุขใจปลอดภัยและยั่งยืนฮิตาชิแลนด์คอร์สตัวจริงในทุกงานลุยลีดเวย์ผู้จัดจำหน่ายสายการบินบางกอกแอร์เวย์น้ำดื่มซีทรูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิโรงพยาบาลราชพิพัฒน์สมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV 36ครับขอบพระคุณนะครับทุกท่านเลยครับรวมไปถึงแฟนหมัดแฟนมวยนะครับที่ร่วมอนุรักษ์มวยไทยค่าเชือกไปกับเราครับ
0: และในนามของรายการไทยไฟท์นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับประชาชนชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับให้ผ่านวิกฤตอุทกภัยไปได้ครับแม้ว่าในกรุงเทพในบางพื้นที่นะครับจะน้ำแห้งสนิทแล้วก็กลับสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าในบางพื้นที่ก็ยังมีน้ำขังอยู่นะครับยังไงก็ขอใช้ช่วงเวลาตรงนี้นะครับส่งกำลังใจให้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับคู่นี้มุมดำ4มนุษย์นะครับตัวแทนทีมภาคอีสานเหนือเจอกับแสนศักดิ์ตัวแทนทีมภาคใต้นะครับก็ถือว่าเก๋าเกมกระดูกขัดมันทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะ4มนุษย์นะครับนักบู๊4วิญญาณครับรายนี้นี่ก็ถือว่ามวยตู้ไปมาทั่วแล้วครับแหมนิ้วจิ้มตานิดนึงครับส่วนแสนศักดิ์นี่ก็ไปซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตนะครับค่ายมวยจรุศักดิ์มวยไทยก็ค่ายของซุปเปอร์เกิร์ลวันเดอร์เกิร์ลนะครับคุณพ่อเขาเปิดค่ายนะครับแสนศักดิ์นี่ก็ไปซ้อมอยู่ที่นั่นครับ
1: ทีไปก่อนครับแสนศักดิ์ครับมียาวๆแข้งหน้าหมัด1 2ดักเอาไว้ครับสิงห์มนุษย์เดินเข้าไปครับมีหมัดขวาต่อยเอาขึ้นเหมือนกันสิงห์มนุษย์มีหมัดหน้ามีแข้งมีเตะด้วยทีบครับศอกดักไว้ก่อนแสนศักดิ์รวดเร็วฉับสวยเลยนะครับอาวุธต้นๆของแสนศักดิ์ครับสิงห์มนุษย์เข้าไปยังตั้งลำไม่ได้ครับเจอแข้งขวาไปอีก
0: มาแล้วครับอาวุธมาแล้วครับแม่แสนศักดิ์นี่ประเภท

0: ีมือนะครับเห็นรูปร่างแกดูดันแบบนี้แต่ว่าแข้งไวมากครับเป็นสมองมวยอ่ะวันนี้นี่มาบู๊ครับต่อยขวาเข้าไปเห็นรถนี่หายห่วงครับประเภทถอยหลังหกล้มนะครับลายนี้โดนหมัดแม่มีขวาขาแกว่งไปหน่อยครับต่อยมาอีกทีครับแสนศักดิ์โอ้โหจะแข้งครับสี่มนุษย์โตไปครับโอ้ตอนนี้นี่เกมเปิดแล้วครับยกแรก
1: โดยเฉพาะปริมาณของอาวุธนะครับออกกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เยอะขึ้นตามลำดับนะครับหมัดขวาทิ้งไปครับสี่มนุษย์แสนศักดิ์มีศอกมีหมัดดักเอาไว้สี่มนุษย์ขยับเข้าไปอุ้ยหักเอาต่อหน้าต่อตาเลยครับศอกของสี่มนุษย์เลยครับแต่ว่าเจอหมัดหนึ่งสองของแสนศักดิ์ขึ้นมาเดินติดตัวเข้าไปครับมีเลือดแล้วนะครับกระเซ็นออกมา
0: อาจจะนับหนึ่งให้กับทีมตัวเองได้ก่อนนะครับเดินเข้าหาเลยครับสี่มนุษย์นี่สไตล์บูรุดันโอ้ดูแสนศักดิ์วันนี้ก็มาแบบมันสมองเลยนะครับวงในบ้างแม่ตีได้ทีนี่เจอบิ๊กเหลี่ยมลงไป
1: โอ้อาศัยเหลี่ยมครับเมื่อสักครู่ครับจังหวะเขายกขาลอยพอดีครับเหลี่ยมร้ายเลยครับเมื่อสักครู่ของแสนศักดิ์ครับเหลี่ยมเหลือร้ายเอาเดินเข้าหาครับสี่มนุษย์เจอแท่งแล้วช้าไม่ได้นะครับต้องลงทุนครับเดินเข้าหาครับรับอาวุธของแสนศักดิ์ไปก่อนสี่มนุษย์แหมพอรับเยอะๆพอช้ากว่าก็เริ่มจะอยากจะเอาคืนแล้วครับมีเตะมีสับเข้าไปครับไอ้เตะหลอกครับไอ้สับเนี่ยของจริงครับเริ่มจะมีน้ำโหแล้วเหมือนกันครับขยับเข้าไปสี่มนุษย์เจอแท่งเตะขวาคืน
0: โอ้แข้งในคมเลยนะครับวันนี้ของแสนศักดิ์ครับพยายามจะคุมสถานการณ์ครับหมดยกที่1กลับไปชมไฮไลท์กันนะครับกับรอบตัดเชือกครับเมื่อรอบวิสุทธิ์แสดงแชมเปี้ยนชิพรุ่นนี้นี่67กิโลกรัมนะครับแสนศักดิ์ทีมภาคใต้ครับเจอกับ4มนุษย์ทีมภาคอีสานเหนือนี่ครับแม่หักศอกเข้าไปยกแรกนี่4มนุษย์ก็ช้ากว่าพอสมควรนะครับพยายามจะเดินชวนทะเลาะครับหมัดนี้นี่เข้ากรามครับแสนศักดิ์นี่มาแบบสไตล์ฝีมือเลยนะครับลูกนี้แม่แทงได้ทีนึงเนี่ยเจอบิดเหลี่ยมล้มไปเดินต่อเนี่ยต่อยเข้านะครับจะโดนโต้เหมือนกันครับโอ้โหเอาละครับเดี๋ยวดูยก2เลยครับถือว่าความมันเนี่ยทวีคูณแน่นอนครับยกแรกนี่ได้ศึกษาเกมไปแล้วครับลุยกันเลยครับยกที่2
1: ช้าไม่ได้แล้วนะครับยกแรกนี่รับเยอะเหมือนกันนะครับสี่มนุษย์นะครับคือมาแบบมีเป้าหมายเลยครับเขาเองนี่เมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนนี่เกือบได้แชมป์นะมาโดน4แข้งสุดท้ายครับไม่ได้แชมป์กลับมาเพื่อเป้าหมายใหญ่ครับอยากจะเป็นแชมป์ครับคือผ่านมาประมาณ10ปีได้แล้วนะครับจะมาทวงแชมป์ให้ได้สำหรับเป้าหมายของ4มนุษย์ครับเที่ยวนี้เดี๋ยวดูครับต้องผ่านรอบนี้ไปได้ก่อนนะครับตัดเชือกเพื่อเข้าชิงครับเจอแข้งเตะขวาคืนแต่ว่าตัวเองก็ไปเสียหลักล้มครับ4มนุษย
0: ์ดูจังหวะนี้ยังขาดเกินๆนะครับสำหรับ4มนุษย์ครับหมัดมาครับแต่ต้องบี้ให้ติดนะครับก็ดูแสนศักดิ์นี่เป็นมวยที่อาวุธคล่องแคล่วนะครับมีความเร็วครับขวาไปแทงคืนมาครับแหมเหมือนจะแทงต่ำไปหน่อยเลยครับแหมมียิ้มแล้วก็ขอโทษรุ่นพี่นะครับแต่ไม่สนแล้วครับเกมบนเวทีไปต่อครับเดินต่อเลยครับ4มนุษย์เหยียดย่างเอาหาหูอาวัตหมัดกระแข้ง
1: ขยับเข้าไปครับ4มนุษย์ครับเจอแข้งมาครับพยายามจะสับศอกคืนไปแล้วก็ตีครับโดนเหลี่ยมครับโดนเหลี่ยมของแสนศักดิ์นะครับแทงขวาเตะเข้าไปครับสี่มนุษย์เจอดักแทงอู้ยศอกครับพี่ครับเห็นหลายครั้งแล้วนะครับศอกจังหวะหักมันหักพุงอะไรนะครับแล้วเป็นศอกหน้าด้วยนะครับสี่มนุษย์ครับขยับเข้าไปครับแทงขวาครับเจอแข้งโต้คืนหนักแบบเหนื่อยนิดนึงครับเหนื่อยนิดนึงครับอู้ยศอกไปแล้วศอกไปแล้วแตกหรือยังครับผู้ชายดูให้ทีย
0: ังไม่มีเลือดนะครับอย่าถอยเยอะนะครับแสนศักดิ์เวทีไทยไฟนี่คือเน้นประเภทบูดุดันนะครับและที่สำคัญคืออาวุธเข้าด้วยครับถอยได้ครับแต่ว่าถอยแล้วนี่ต้องมีอาวุธครับถอยหมัดเข้าไปวงในครับตีเข่ากรรมการแยกก่อนครับนี่ยังไม่แน่นะครับ4มนุษย์นี่หูเดินแบบไม่คิดชีวิตเลยครับเดินอย่างเดียวสับไม่ประทะนะครับมาแม่งอุ้ยแม่หมัดอ้าวโถ่โดนหมัดเลย
1: โดนจนได้ครับ4มนุษย์ครับป้าคือต่อยเขาก่อนด้วยนะครับแล้วเขาก็รอบวกคืนกลับมาครับโอ้โดนเต็มเลยครับลูกนี้โดนนับไปแล้วครับ4มนุษย์ครับเอาตั้งลำตั้งสติขึ้นมาครับอย่างที่เรียนว่ามาด้วย ด้วยเป้าหมายที่มีความหวังนะครับเขาเคยพลาดแชมป์มา10ปีก่อนครับเที่ยวนี้จะมาเอาแชมป์ให้ได้แต่สถานการณ์ตอนที่ไม่ค่อยจะเอื้ออำนวยเท่าไหร่ครับโอ้โหกระโดดไปชนหมัดเลยครับจังหวะนี้ครับลอยกลางอากาศเลยนะครับโอ้จังหวะหมัดรอดักคล้ายๆกับนับเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้นะครับจังหวะดักหมัดของแสนศักดิ์จรูญศักดิ์มวยไทยยิมครับ
0: โอ้โหถือว่าเด็ดขาดมากเลยครับแม่สี่มนุษย์นี่เดินตื้อเดินติดแล้วนะครับแต่ว่าเจอหมัดเด็ดของแสนศักดิ์เข้าไปนะครับนับ1เรียบร้อยนะครับทีมภาคใต้ครับก็ถือว่าไปกดดันทีมภาคอีสานเหนือได้ดีเลยครับเดี๋ยวดูช็อตน็อกครับสวยขนาดไหนโอ้โหนี่ครับแม่กลางอากาศสิครับแบบนี้เรียกว่าภาพตัดครับเปี้ยงเข้าไปครับโอ้จะกระโดดไปเข่านะครับแต่เจอหมัดสวนมาครับโอ้โหหลับเลยครับ4มนุษย์2สุริยาโอ้มนุษย์ไม้แดนใต้ครับจอมบู๊สี่วิญญาณวันนี้หล่นเลยครับดูอีกมุมนะครับตรงนี้ซุปเปอร์สโลว์ครับปั้งเข้าไปครับโอ้โหนี่ครับลอยครับหลับกลางอากาศครับเป็นห่วงนะครับฟื้นเรียบร้อยไปบนเวทีครับ
2: และผลการตัดสินนะครับ the winner by technical knockout white corner แสนศักดิ์ from team
0: เอาละครับมวยรอบวิสุของเราเนี่ยยังเข้มข้นต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวกลับไปดูภาคตะวันออกเจอทีมภาคกลางครับในคู่ต่อไปพักแป๊บเดียวครับ
3: กลับเข้าสู่ Colles Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
4: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
5: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100% อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำหดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
6: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าโด ร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็น1

0: เดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพอร์พามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพอร์พามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: เอาละครับเรามาลุยกันต่อครับกับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศของ Isuzu Thailand Championship 2026ครับโดยคู่ต่อไปนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นการปะทะกันระหว่างทีมภาคตะวันออกจะตัดเชือกกับทีมภาคกลางในรุ่น65กิโลกรัมครับสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์นักสู้ตัวแทนทีมภาคกลาง Please welcome สมิงหนุ่มเพชรบุญมี

และนักมวยแบล็คคอร์เนอร์ครับท่านผู้ชมนักสู้ตัวแทนทีมภาคตะวันออก please welcome ขนองศึกสจ.วิชิตเมืองแปดริ้ว

0: กลับมาลุยกันต่อนะครับคู่ที่4ของรายการครับมวยรอบวิสุทธิ์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพคู่นี้นี่ก็ตะวันออกปะทะภาคกลางนะครับมีกรรมการสนองอุ้มอิ่มครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีทำให้คะแนนกรรมการอรุณคุมุทชาติกรรมการถาวรอิงวนและกรรมการสุรเชษฐ์แก้ววงนะครับตอนนี้นี่ทีมภาคตะวันออกครับถือว่าได้แต้มสำคัญจากทางด้านแบงค์ไทยไปในคู่แรกนะครับและถ้าคู่นี้ครับขนองศึกสามารถที่จะเอาชนะได้จะตีตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีแต่ก็ต้องถามรายนี้กันครับภาคกลางก็ต้องมีความจำเป็นจะต้องตีเสมอให้ได้นะครับเขาคือสมิงหนุ่มเพชรบุญมีนะครับ31ปีเป็นตัวแทนทีมภาคกลางครับหัวประเภทบู๊ดุดันแล้วก็มีประสบการณ์สูงอีก1คน
1: ส่วนรายนี้มุมดำนะครับอย่างที่กูชาเรียนไปครับเดี๋ยวดูว่าขนองศึกจะเก็บชัยชนะแล้วก็เข้าชิงเป็นทีมแรกหรือเปล่านะครับสำหรับขนองศึกสจวิชิตเมือง8ริ้วครับเพราะว่าภาคตะวันออกนี่แบงค์ไทยชนะไปแล้วถ้าขนองศึกชนะอีกคนหนึ่งก็จะเป็น2ใน3ล่ะ
0: ครับ
1: นะครับก็จะทำให้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกครับกุยชายครับแล้วก็ย้ำนะครับอย่างที่พี่จิ๊บแจ้งไปแล้วเมื่อสักครู่
0: ครับผม
1: แล้วก็สัมภาษณ์พอยะไปแล้วนะครับย้ำเรื่องของไทยไฟใหญ่18ตุลาเจอกันที่โรงเรียนสตรีวิทยา2
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็8พฤศจิกาท่าขอนยางมหาสารคามครับ
0: ครับ
1: ปักหมุดไว้นะครับ2รายการใหญ่18ตุลาแล้วก็8พฤศจิกาครับ
0: ครับผมก็จะไปเยือนที่บ้านท่านนะครับสำหรับไทยไฟใหญ่เอาวันที่18นี้นะครับก็มีพี่แสนชัยไรออนน้องโอเคียวเพชรดาวแพทย์จรวดศึกพระเดชศึกยอดขวัญใจแล้วก็คู่ตัดเชือกมารอบกำลังใจไทยไฟด้วยนะครับนั่นคือเพชรมงคลซับแก้วจากเรือนจำกลางระยองครับจะตัดเชือกกับ2คมวัยหนุ่มอยุธยาลูกพยมนะครับจากทันทสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาก็เชิญรับชมกันได้นะครับ18วันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้ครับณโรงเรียนสตรีวิทยา2ครับในก็ติดตามกันได้นะครับตั้งแต่เวลา 18:20 นาทีแล้วก็ประตูเปิดเนี่ย 4:30 นครับ
1: 4:30 นก็ไปจับจองที่นั่งได้แล้วนะครับแล้วก็มวยเริ่มโชว์ของ 6:20 นะครับอยากให้ไปดูที่สนามเพราะว่าอยากให้ไปดูที่เวทีเพราะว่ายิ่งใหญ่นะครับทั้งแสงสีเสียงแต่ว่าถ้าแหมไม่สะดวกจริงๆก็ติดตามทางช่อง PPTV 36นี่แหละครับ
0: ครับ
1: โอ้โหวันนี้หลากหลายรสชาติเหลือเกินนะครับสำหรับมวยรอบอีซูซูนะครับมวยรอบที่ยิ่งใหญ่เก่าแก่แล้วก็ยาวนานที่สุดนะครับก็เท่ากับว่าง่วนเข้ามาทุกขนาดละวันนี้จะได้ทราบแล้วนะครับว่าใครจะ

0: เข้าชิงบ้างโดยเฉพาะคู่นี้ถ้าคะนองศึกชนะย้ำว่าจะเข้าชิงเป็นทีมแรกเลยสำหรับทีมภาคตะวันออก
1: ครับ
0: ครับผมขอบพระคุณนะครับความมันที่เกิดขึ้นครับโดยเฉพาะมวยรอบอีซูซูนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดในโอกาสครบรอบ60ปีประวิตรกรุ๊ปเกษตรกรสุขใจปลอดภัยและยั่งยืนฮิตาชิแลนด์คอร์สตัวจริงในทุกงานลุยลีกเลยผู้จัดจำหน่ายสายการบินบางกอกแอร์เวย์น้ำดื่ม C2 เวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิโรงพยาบาลราชพิพัฒน์สมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV 36คมชัดมันตาแตกครับ
1: เอางี้ดีกว่าครับก็คือถ้าหากว่าคะนองศึกชนะได้เนี่ยทีมภาคตะวันออกการันตีเงิน 100,000 บาทในกระเป๋าแน่นอนนะครับว่ารองแชมป์นี่ได้ 100,000 นะครับแต่เขาคงไม่คาดหวังแค่เงิน 100,000 แล้วครับก็อยากจะเป็นแชมป์ครับส่วนสมิงหนุ่มเองก็เช่นกันนะครับวันนี้ต้องทำเพื่อทีมครับตีเสมอกับทีมภาคกลางให้ได้โอ้เดินใส่เลยครับมีขวาขึ้นมาครับสมิงหนุ่มตัดลำตัวไปครับคะนองศึกนี่เป็นนักชกที่ต้องบอกว่าเก็บชัยชนะได้มากที่สุดนะครับในรอบแรกครับคือไม่แพ้ใครเลยครับไม่น็อกก็คะแนนเท่านั้นเองครับถือว่าแข็งแกร่งมาก
0: โอ้โหขาสะอาดมากครับคลีนชีทมากๆเลยครับผลงานของคะนองศึกครับใครๆก็อยากเป็นแชมป์เลยครับแชมป์นี่เกียรติภูมิสุดได้ของเครื่องพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับเริ่มแกว่งครับโดนหมัดเริ่มแกว่งครับพอระวังข้างบนโดนข้างล่างโอ้โหอาวุธเยอะเหลือเกินสองมาอีกแล้วลึกอะไรตอนนี้ได้แบบนั้นเลยครับลึกแข้งได้แข้งลึกแบบได้หมัดลึกสองได้สองเลยครับ
1: ก็อย่างว่าคะนองศึกตอนนี้นี่ท่องในใจอย่างเดียวครับอยากชิงแชมป์ครับชนะได้100,000แน่นอนแล้วครับไม่รวมค่าตัวแล้วก็คอยไปล่าไล่ล่าในส่วนของเงินรางวัลต่อเนื่องแล้วก็รถกระบะอีซูซูนะครับโอ้โหเริ่มจะโดนนวดหนักขึ้นครับสมิงหนุ่มเพชรบุญมีโอ้คะนองศึกวันนี้นี่ถือว่ามาแบบแกร่งเลยนะครับการซ้อมของเขาเนี่ยเปรี้ยครับสับล่างไปเดินต่อครับขวาคืนสมิงหนุ่มเพชรโดนไหมครับหมัดซ้าย
0: ตั้งใจจะปิดเกมเลยนะครับจ่อล่างไปครับคะนองศึกครับไม่ให้เว้นช่องไม่เว้นช่องไฟมีเถียงเหมือนกันครับจังหวะคือมาของสมิงหนุ่มแทงขึ้นมาครับสมิงหนุ่มคะนองศึกยัดเข้าไปครับยัดแล้วคาด้วยมีแช่มีโชว์ครับเข่าของคะนองศึกสจวิชิตเมือง8นิ้วขยับเข้าหาสมิงหนุ่มรอตั้งรับโดนจ่อล่างอีกแล้วคิ้วแตกไปแล้วนะคร
1: ับคิ้วเปลี่ยนสีไปแล้วนะครับคิ้วด้านซ้ายของสมิงหนุ่มครับโอ้โหดูคะนองศึกเองก็พยายามจะนวดให้อยู่นะครับแต่ดูว่าอยู่ไม่อยู่ครับสมิงหนุ่มเองก็ยังโต้ตลอดครับตอบล่างไปโอ้มีแผลแตกแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับเบียร์ต่อครับโอ้ยเอาละครับแม่แข้งขวานี่สวยสับล่างเอาละครับโอ้โหโดนหน้าก็เจ็บโดนขานี่ก็เริ่มจะขยเยมแล้วโอ้โหแข้งนี้โอ้จุกเลยครับ
0: โอ้โหคือร่วงไปตามแข้งเลยครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้ก็โดนมาหลายขนาดแล้วนะครับโดนทั้งเจาะล่างโดนทั้งหมัดโดนทั้งศอกคิ้วแตกแล้วดูครับจังหวะนอนหน้าตานี่ยังเยเกอยู่เลยนะครับจุกครับแต่ว่าอยู่ในการดูแลของคุณหมอจิรศักดิ์บุพชาติแล้วนะครับถุงมือสีชมพูครับคนมีความรักก็แบบนี้ครับแล้วก็ข้อมือทองนี่โอ้เส้นใหญ่เลยนะครับนี่ครับโอ้ยเม็ดนี้ครับกำลังจะหายใจเข้าพอดีแต่ว่ามันได้แข้งแทนอุ้ยปักนี้ครับพอมาเห็นภาพชาวโอ้ดูครับคือเราไม่โดนนะครับแต่เราเห็นเราก็เจ็บแทนได้ครับคือภาพมันชัดมากๆครับคือเตะยัดเข้าไปเลยครับปึ๊กโอ้ดูครับหน้าแข้งนะฮะแล้วตรงนั้นซี่โครงอ่อนๆครับซี่สุดท้ายปลายๆเลยนะครับจุกครับแล้วกรรมการสนองอมยิ้มครับโบกมือเลยครับโค้ชชิปเชิญครับ
2: และผลการตัดสินนะครับท่านผู้ชม The winner by technical knockout Black Corner ทองศึก from Team ภาคตะวันออก
1: โอ้โหเข้าชิงอย่างสวยงามเลยนะครับทางด้านทีมภาคตะวันออกครับเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาชมคู่ที่5ของรายการ
2: ท่านผู้ชมครับผมขอย้ำกันอีกสักทีนะครับจะว่าวันที่18ตุลาคมนะครับเตรียมพบกับศึกแห่งความมันกับไทยไฟท์สตรีวิทยา2ครับขอเชิญพี่น้องชาวไทยนะครับร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับผู้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียนสตรีวิทยา2ไว้ในพระราชูปถัมภ์ครับมาร่วมสร้างจิตสำนึกรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแล้วเรามาสนุกเร้าใจครับไปกับมวยฆ่าเชือก ีฬาพื้นบ้านไท

ไทยนำทีมโดยแสนชัยไลออนน้องโอเขี้ยวเพชรดาวแพร่จรวดศึกพระเด็จศึกยอดขวัญใจและคู่ตัดเชือกมวยรอบกำลังใจไทยไฟท์ครับระหว่างเพชรมงคลสับแก้วลูกพยมเจอกับสองคมวัยหนุ่มอโย

กรุงเทพมหานครครับเริ่มถ่ายทอดสดเวลา 18:20 นทางช่อง PPTV HD 36ประตูเปิดเวลานะครับ 16:30 นชมฟรีครับเอาละครับเรากลับมาลุยกันต่อครับท่านผู้ชมกับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ Isuzu Thailand Championship 2026โดยคู่ต่อไปนี้ครับเป็นการปะทะกันระหว่างทีมภาคตะวันออกจะตัดเชือกกับทีมภาคกลางในรุ่น67กิโลกรัมครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าทีมที่ชนะมาได้ก่อนจะคว้าชัยเพิ่มหรือจะถูกตีเสมอสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับนักสู้ตัวแทนทีมภาคกลาง Please welcome เด่นเหนือ2 สอทองผู้บ้า

และนักมวยแบล็คคอร์เนอร์ครับท่านผู้ชมนักสู้ตัวแทนทีมภาคตะวันออก please welcome เพชรสิงหาสจ.วิชิตเมืองแปดริ้ว

0: faster than some things that I might see. กลับมาลุ้นกันต่อนะครับกับมวยรอบอินสูร์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับคู่นี้นี่ก็ในพิกัด67กิโลกรัมครับภาคตะวันออกเจอกับทีมภาคกลางนะครับโดยมีกรรมการภูกิจพรามประยูนเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีสามคะแนนนะครับกรรมการสนองอุ้มอิ่มกรรมการถาวรอิงกุมลและกรรมการสุรเชษฐ์แก้ววงครับอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้นะครับทีมภาคตะวันออกครับได้ชัยชนะจากแบงค์ไทยและขนองศึกนะครับทำให้ตอนนี้นี่ก็ลอยลำเข้าสู่รอบชิงเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเพชรสิงหาเองก็สู้ด้วยศักดิ์ศรีนะครับขณะที่ทีมภาคกลางเนี่ยก็2คนนะครับอย่างเพชรน้ำหนึ่งและสมิงหนุ่มเนี่ยพ่ายไปครับวันนี้นี่ก็เป็นกำลังใจให้กับทีมภาคกลางนะครับเด่นเหนือสอทองภูบาลครับตัวแทนวัย17ปีอย่างน้อยก็ชนะเพื่อศักดิ์ศรีนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เข้าชิงก็ตามครับเดี๋ยวมาสู้อยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตาครับสำหรับเด่นเหนือสอทองภูบาล
1: รูปร่างเรียวุฒิดีเลยนะครับเด่นเหนือครับส่วนมุมดำรายนี้ในแข็งโป๊กครับเพชรสิงหาสจวิชิตเมืองแปดอริยครับตัวแทนจากทีมภาคตะวันออกนะครับสำหรับเพชรสิงหาครับแล้วก็กุชายได้เรียนย้ำไปแล้วนะครับว่าเพชรสิงหานี่ชกด้วยความไม่กดดันเลยเพราะว่า2คนก่อนหน้านี้เนี่ยเก็บชัยชนะแล้วก็พาทีมเข้ารอบไปแล้วแต่เขาเองก็ไม่อยากแพ้นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับในมวยรอบอีสุสุครับย้ำว่าแชมป์นี่เป็นเกียรติประวัติของวงตระกูลนะครับ
0: ครับ
1: สำหรับทีมที่เป็นแชมป์จะคว้าถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมไปถึงในประเภทบุคคลก็จะได้รถปิกอัพอีสุสุคันโก้นะครับไปขับแล้วก็ได้เข็มขัดแชมป์ด้วยนะครับส่วนรองแชมป์ก็ได้เงินรางวัล 100,000 บาทนะครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดในโอกาสครบรอบ60ปีประวิตรกรุ๊ปเกษตรกรสุขใจปลอดภัยและยั่งยืนฮิตาชิแลนด์คอร์สตัวจริงในทุกงานลุยลีดเวย์ผู้จัดจำหน่ายสายการบินบางกอกแอร์เวย์น้ำดื่มซีทรูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิโรงพยาบาลราชพิพัฒน์สมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV 36ขอบพระคุณนะครับทุกท่านเลยครับที่ร่วมอนุรักษ์มวยไทยคาดเชือกไปกับเราครับทุกวันนี้หาดูได้ยากแล้วครับ
0: ใช่ครับแล้วก็ภารกิจในค่ำคืนนี้ของแฟนมวยยังไม่จบนะครับแม้ว่าทีมภาคตะวันออกจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้อีก1ทีมนะครับก็คือทีมภาคอีสานเหนือกับทีมภาคใต้นะครับโดยทีมภาคใต้เนี่ยนํา 1-0 ไปแล้วนะครับจากชัยชนะของแสนศักดิ์ครับค่ำคืนนี้นี่ยังดูอีกยาวๆนะครับยังมีความมันให้ดูยาวๆแล้วก็ฝากรายการไทยฝากในส่วนของไทยไฟท์โฮเทลไว้ด้วยนะครับไทยไฟท์

0: โฮเทลที่หาดละไมเกาะสมุยนะครับที่ตกแต่งด้วยธีมของมวยไทยครับมีบริการหลากหลายนี่ครับทั้งการออกกำลังกายแช่น้ำว่ารวมไปถึงผ่อนคลายกับการนวดนะครับแล้วก็ริมรถอาหารทะเลสดๆรวมไปถึงอาหารไทยดั้งเดิมนะครับแฟนๆก็สามารถไปติดตามมาได้นะครับที่ www.thaifighthotel.com นะครับหรือว่าไปที่ Facebook Fanpage นะครับของ Thai Fight Hotel ได้เลยนะครับก็เป็นสัมพันธ์กันนะครับสำหรับแฟนๆที่อยากจะพักผ่อนนะครับในสิงหาคมนี่ทีมแม้ว่าทีมจะเข้ารอบไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องสู้ด้วยศักดิ์ศรีครับอุตส่าห์ชนะไป2คนแล้วถ้าอีกคนนึงแพ้นี่เดี๋ยวขนองศึกกับแพ้ไทยในมองค้อนนะครับแต่หวดไปแล้ว
1: คือเล็กกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าเรื่องของกระดูกมวยประสบการณ์มวยนี่ไม่มีเป็นรองครับแล้วก็ลูกหนักๆแรงๆด้วยสำหรับมุมดำนะอย่างเพชรสิงหาครับส่วนมุมขาวเด่นเหนือสอทองภูบาลครับลูกศิษย์อีกหนึ่งคนของพี่โมซิโอปอเลยครับก็ต้องอาศัยความยาวครับความสดนะครับขยับเข้าหาครับเพชรสิงหาอย่างที่ผู้ชายเรียนไปนะครับเพื่อน2คนนี้นี่ชนะไปแล้ว
0: ครับ
1: ถ้าตัวเองแพ้ก็อาจจะได้เดินกลับค่ายนะครับแม่ขึ้นรถ
0: อ่ะก็อย่าตกขบวนเลยครับตัวเด่นเนื้อเองนี่ก็หมายว่าทีมตกรอบแล้วแต่ว่าสู้แบบให้สมศักดิ์ศรีนะครับดูว่าไปต่อได้แล้วก็ดูว่ามีอนาคตแล้วครับวันนี้นี่ครับก็ต่อยภายใต้ไม่ได้กดดันกันแล้วนะครับโดยเฉพาะเพชรสิงหาครับอ่ะมีหมัดอ้าแล้วครับแม่เดี๋ยวดูครับไม่กดดันแต่ว่าถ้าโดนแล้วเจ็บเนี่ยบางทีมก็โมโห
1: ใช่ไม่อยากไม่โดนดีกว่าแหมเดินเข้าไปกันต่อล่างครับเจอลูกทีมยาวๆเพชรสิงหาครับลำเลียงเกมเข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่งครับเพชรสิงหาเด่นเหนือเองก็คือแข้งซ้ายครับนี่ครับพยายามจับจังหวะออกแข้งซ้ายออกหมัดซ้ายครับแล้วก็ระวังตัวไปด้วยครับเพราะว่าทราบดีว่าเพชรสิงหาแกหนักแรงอ่ะกระดูกเนี่ยครับไต่ขวามาครับเพชรสิงหากระดูกที่แข็งโก๊กครับซ้ายกับขวาครับออกไม่ออกครับบนเวทีกรรมการภูจิตรามพยูนก็พยายามเร่งให้ทุกคู่ที่ออกกันนะครับอุ้ยแตกแล้วครับแตกแล้วครับผู้ชายครับแล้วก็ขอบพระคุณด้วยนะครับประธานผู้ตัดสินด็อกเตอร์สแสวงวิทยาพิทักษ
0: ์เพชรสิงหาอย่านะเดี๋ยวได้เดินกลับค่ายจริงๆเหมือนพี่เอกก็บอกนะครับโอ้มีเลือดไปแล้วอ้าวถือว่าใจฟูแล้วครับเด่นเหนือเห็นรุ่นพี่แต่งนี่ครับบริเวณน่าจะปีกจมูกหรือว่าเลือดกำดาวนี่แหละครับมาจากพิษหมัดเอาครับนี่ฮะมั่นใจเลยครับเด่นเหนือปรับเข้าไปเพชรสิงหาเริ่มจะติดเครื่องขยับแม่ขยับเข้าไปโดนนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับแม่ตามประเพียครับ
1: ผู้ชายครับ
0: ครับผม
1: มีสายด่วนจีบัสดีจ๋ามาเลยครับ
0: โอ้โห
1: บอกว่าเพชรสิงหาสถานการณ์ไม่ได้โล่งอกไม่ได้สบายใจขนาดนั้นแล้วนะ
0: เพราะอะไรรู้ไหมครับผม
1: เพราะว่าแบงค์ไทยคนที่อยู่ทีมเดียวกับเพชรสิงหาก่อนหน้านี้ชนะก็จริงแต่ไม่นับครับ
0: อ้าวกลายเป็นว่าตอนนี้นี่ก็คือ
1: ไม่นับเพราะอะไรครับ
0: เพราะว่าแบงค์ไทยเนี่ยเขาตกตาช่
1: าง
0: โอ้โหเอาละแบบนี้นี่เท่ากับว่าเสมอกันอยู่นะครับและคู่นี้ครับตะวันออกกับภาคกลาง
1: ครับ
0: ใครชนะเข้ารอบ
1: นั่นน่ะสิทีแรกเราคิดว่าแบงค์ไทยได้1แต้ม
0: ครับ
1: คณองศึกได้1แต้มแล้วเพชรสิงหาจะสบายเพราะว่าเอา2ใน3ไงที่ไหนได้ภาคตะวันออกตอนนี้มีแค่แต้มเดียวนะครับเพราะว่าแจ้งมาล่าสุดแบงค์ไทยตกตาช่างไม่นับนะครับเท่ากับว่าเพชรสิงหาต้องฟานหาแต้มที่2เพื่อที่จะพาทีมเข้ารอบ
0: อ้าวโอ้โหตอนนี้นี่ดูดิเหมือนนักมวยเค้าก็รู้เหมือนกับเรานะ
1: ครับ
0: บู๊เลยครับโอ้ใจฟูมาทั้งคู่แล้วครับเดินเข้าหาครับเพชรสิงหาเจอหมัดซ้ายของเด่นเหนือครับหมัดมาครับโอ้เกมนี้เข้มข้นแล้วนะครับแม้จะมีผลในการเข้ารอบนะครับใครชนะก็พายสองคมเข้าไปด้วยครับเสียบเข่าอีกทีครับเด่นเหนือ
1: โอ้โหตีหน้ายักษ์ขู่แล้วนะครับเพชรสิงหาก็ยกแรกที่ปล่อยให้เด่นเหนือออกอาวุธแล้วเด่นเหนือบนเหมือนกับว่าพอยิ่งชกยิ่งได้ใจครับยิ่งชกยิ่งมั่นใจประมาณนั้นนะครับทีนี้ก็ไม่อยากเปิดโอกาสแล้วครับขยับเข้าไปครับเพชรสิงหาเจอแข้งเจอหมัดเจอแข้งเจอหมัดครับเพชรสิงหาเกมก็เดินเข้าไปแต่ว่ายังทำอะไรไม่ค่อยถนัดทันทีเท่าไหร่นะครับสำหรับเพชรสิงหาครับเดินแยกเกี้ยวตีหน้ายักษ์คู่ต่อครับ
0: เก่ากว่านะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ยังคุมเกมไม่ได้นะครับโยกเข้ามาเดินเข้ามาเตะเหนือซ้ายครับโอ้โหดูครับมีลูกจับสวยด้วยนี่ครับซ้ายขวาแข้งทีครับโอ้เพชรสิงหาตอนนี้นี่ไล่หาหาเป้าครับโดนหมัดอีกโอ้นี่ครับเลือดนี่เริ่มหลั่งไหลมาเยอะครับแม่ฮิรันท์ก็แผ่นดินไม่โดนเดินต่อเลยครับเพชรสิงหาโอ้โหหมัดมาอีกครับแม่ดูจะจับจังหวะ

0: ได้ดีครับเด็ดเหนือนี่ครับวงในครับวงในครับแม่จังหวะขวางคือเล็กกว่าแต่ข้อแขนแข็งนะครับมีขวางแล้วก็มีศอกนะครับที่จับได้จับได้จับได้แล้วแม่เหมือนแกจะล้มหนีแล้วครับเพชรสิงหาครับคือตามน้ำไปเลยครับหมัดต่อยเข้าไปครับเพชรสิงหาขวางหน้าขวางหน้าจะแทงแต่ยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับ
1: แหมจังหวะเตะคาเชือกนี่เด่นเหนือว่าโคพี่ไม่ปล่อยให้น้องเลยเอานี่แหละครับดูต่อเดินเข้าไปเพชรสิงหาผ่านศอกยังไม่โดนครับเด่นเหนือนี่แหมรอจังหวะสองเลยครับโอ้แล้วดูเพชรสิงหาจังหวะเดินเข้าไปโอ้โหดีซ้ายโดนครับปักศอกอีกทีนึงอ้าวเริ่มจะเดินเข้าไปโดนอาวุธทีขึ้นนะครับอ้าววงในอย่าก้มนะครับโดนไว้แม่หมัดแม่ต้องขวางให้อยู่อ้าวแม่ลู่ลงไปโอ้โหเจอเข่าตามอีกทีอ้าวยังไงครับแกโอ้โหเจอลูกตามน้ำครับโดนเลยครับ
0: อ้าวแล้วยังไงครับยังเซกล้องจับมาที่มุมขาวตรงนี้ด้วยแล้วเหมือนจะยืนไหวไม่ไหวครับเด่นเหนือแล้วนี่ครับไม่ไหวครับโดนจังหวะนั้นแล้วมันเซมันมึนนะครับ
1: ก็ต้องให้พักก่อนนะครับ5นาทีครับสำหรับลูกตามน้ำนะครับก็มือนี่แตะพื้นไปแล้วนะครับแล้วก็เจอเข่าของเพชรสิงหาเนี่ยตามเข้าไปดูตัดสินก็ให้พักก่อน
0: ได้ดูภาพช้าเดี๋ยวว่ากันนะคุณชายนะเนี่ยครับจังหวะเนี่ยครับจังหวะนี้ของเพชรสิงหานะครับต่อยเข้าไปแล้วพอนี่ครับแทงเม็ดนี้เข้าไปครับคุณชายครับ
1: โอ้โหเดี๋ยวดูว่านี่ฮะก้นถึงพื้นหรือยังครับมันก็ค้างอยู่ตรงมุมกลางนะฮะก็เดี๋ยวรอการตัดสินยังเป็นทางการนะครับจากประธานผู้ตัดสินนะครับแต่ว่าเราเห็นภาพนี่คือ
0: ขอดูอีกทีได้ไหมพี่ขอดูอีกทีครับอันนี้เมื่อกี้ขึ้นจอใหญ่ด้วยไหมหรือว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตดูอีกทีนะพี่นะนะครับเดี๋ยวพี่ทีมงานก็คงจะเพราะว่าอาจารย์จะดูด้วย
1: เดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับตอนนี้นี่เราก็ดูอยู่กับคณะกรรมการผู้ตัดสินด้วยครับตอนนี้ตัดสินว่าก้นถึงพื้นหรือเปล่าลู่ลงไปแม่มันคาอยู่นะครับแต่ว่าโดนแทงตามเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวดูว่าก้นถึงพื้นหรือเปล่านะครับตรงนี้เลยนะครับลู่ลงไปแล้วขวางแล้วโอ้โหเสียบเข้าไปนอกจากก้นถึงพื้นนี่ต้องดูว่าผู้ชี้ขาดแยกด้วยนะครับตอนนี้เนี่ย2ประเด็นนะฮะ
0: เดี๋ยวขออนุญาตให้ประธานผู้ตัดสินดร.แสวงวิทยาพิทักษ์ดูอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็กำลังแบบเคลียร์ให้มันชัดที่สุดนะครับ
1: แต่ว่าทางด้านเด่นเหนือนี่ก็คือน่าจะสู้ต่อไม่ไหวแล้วครับแบบนี้เดี๋ยวรอการตัดสินนะครับ
0: คือต้องรอแป๊บนึงเพื่อความชัวร์นะคุณชาย
1: เอาให้ชัวร์ดีกว่า
0: ขอใช้ระยะเวลาแป๊บนึงนะครับแต่ช้าหน่อยแต่ว่าชัวร์แน่ช้าหน่อยแต่ชัวร์แน่ตอนนี้กำลังคุยกันอยู่แบบว่าสดๆแล้วก็เร็วๆที่สุดนะครับ
1: ครับ
0: ก็ท้ายสุดก็ต้องสอบถามให้ชัวร์จากดุลพินิจของกรรมการทั้งคณะเลยนะครับ
1: ครับ
0: เราก็ได้ดูภาพช้าไปแล้วเชื่อว่าทางบ้านก็ได้เห็นภาพเหมือนเรานะครับแล้วก็คงจะมีในใจแล้วล่ะ
1: ก็ดูตามภาพเนี่ยคือก้นเนี่ยยังไม่ถึงพื้นแน่แต่ว่ากรรมการภูกิจก็เข้ามาชาร์จแล้ว
0: นี่แบ่งเป็น2ประเด็นละถูกม
1: ั้ยชาร์จแล้วแต่ยังแทงอยู่นะคร
0: ับ
1: อันนี้นี่ก็แล้วแต่ผู้ตัดสินเลยนะฮะคือเราก็ดูตามภาพแล้วก็บรรยายตามภาพนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าการตัดสินนี่คือจะบริสุทธิ์ยุติธรรมมากที่สุดนะครับเพราะว่าเราใช้วิดีโอดูด้วยก็เดี๋ยวให้ประธานผู้ตัดสินนะครับเป็นคนชี้ขาดในเรื่องนี้ครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับมวยคู่นี้ฝ่ายขาวได้ล้มลงกับพื้นแล้วและผู้ชี้ขาดบนเวทีได้พยายามสั่งหยุดแล้วและพยายามการทั้งมวยแต่ฝ่ายดำได้ใช้อาวุธกระทำเมื่อฝ่ายขาวล้มลงกับพื้นเวทีฉะนั้นฝ่ายขาวจึงเป็นผู้ชนะฝ่าวครับผม
1: ตามนี้นะครับสุดท้ายนี่เป็นเด่นเหนือสอทองภูบาลนะครับที่ชนะฝ่าวเพชรสิงหาสอเจ้าชิดมือ8ริ้วไปเดี๋ยวจะมีการประกาศผลยังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับก็คือประเด็นเนี่ยอาจจะไม่ถึงพื้นก็จริงนะครับก้นแต่ว่าเป็นจังหวะที่กรรมการภูกิจเนี่ยเข้ามาขวางแล้วดูกันชัดอีกทีนะครับเดี๋ยวดูนะครับจังหวะพัวพันแล้วเนี่ยฟันตรงนี้ยังไม่มีอะไรนะครับขวางไว้ก็ยังไม่มีอะไรตรงนี้ ก็ยังผูกพันกันอยู่นี่เหมือนจะเสียหลักลงไปแล้วเนี่ยขวางแล้วบอกให้เบรกแล้วนะครับแต่ว่ายังโดนเข่าตามนะครับเดี๋ยวดูกันชัดๆอีกทีนะครับแม้ว่าก้นไม่ถึงพื้นนะครับนี่ฮะแต่ว่ากรรมการภูกิจเนี่ยเข้าไปขวางเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเบรกก็ต้องเบรกนะครับไปบนเวทีครับเดี๋ยวไปประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการครับ
3: โลโล
1: ก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวประกาศ
2: สำหรับผลการตัดสินของคู่นี้นะครับ The winner is White Corner เด่นเหนือ from ทีมภาคล่าง
1: ก็เป็นเด่นเหนือที่ชนะฟาวไปนะครับ
2: The referee
1: เดี๋ยวรอสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาชมคู่ต่อไปครับคู่ที่6ครับ
2: Black Corner still hitThe White Corner with the knee. ท่านผู้ชมครับ Thai Fight League สังเวียนเลือดของตัวจริงครับวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะครับมาร่วมเร้าใจกับเหล่านักสู้ที่จะทำให้ชีพจรของคุณเต้นรัวครับโดยแสนรักสวนอาหารปีกไม้เวสวรรณพ่อเจริญแพทย์ไก่ชนเพชรแสงทองเรือนแก้วน้อยสิทธิ์นายกดำวังจันเล็ก BS มวยไทยยิมน้องบีบีบอยบ็อกซิ่งยิมโมฮัมหมัดมอร์ดียอดขุนศึกเกียรตินาวีพวกเขามาด้วยใจเกินร้อยครับพร้อมสอยทุกคนที่ขวางทางน็อกเป็นน็อกนับเป็นนับณสังเวียนเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ครับเริ่มเดือดเวลา 18:20 นเป็นต้นไป Ladies and GentlemenThai Fight League is the ultimate arena for real fighters. This Sunday, October 11, get ready for heart-pounding action with a powerhouse lineup led by แสนรักสวนอาหารปีกไม้เวสวรรณพ่อเจริญแพทย์ไก่ชนเพชรแสงทองเรือนแก้วน้อยสิทธิ์นายกดำวังจันเล็ก BS มวยไทยยิมน้องบีบีบอยบ็อกซิ่งยิมโมฮัมหมัดมอร์ดียอดขุนศึกเกียรตินาวี They enter the ring with unstoppable passion ready to take down anyone in their path Join us at World Siam Stadium ตะวันนาบางกะปิ on Sunday October 11 2026 start at 6:20 p.m.เรามาลุยกันต่อครับท่านผู้ชมกับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศอีซูซูThailand Championship 2026ครับโดยคู่ต่อไปนี้ครับเป็นการปะทะกันระหว่างทีมภาคอีสานเหนือจะตัดเชือกกับทีมภาคใต้ในรุ่น65กิโลกรัมครับท่านผู้ชมนักมวยไวท์คอร์เนอร์นักสู้ตัวแทนทีมภาคใต้ขอเสียงปรบมือและ please welcome ปตักเอกเทพภาคิน

และนักมวยแบล็คคอร์เนอร์ครับท่านผู้ชมนักสู้ตัวแทนทีมภาคอีสานเหนือ please welcome โชคนาทีเอสผู้ชนะ10

0: กลับมาดูกันต่อนะครับกับมวยรอบอีสุดไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับคู่นี้ภาคอีสานเหนือจะกับทีมภาคใต้นะครับโดยมีกรรมการอรุณกุมุตชาตินะครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีสามคะแนนนะครับกรรมการภูกิจพรามพยูนกรรมการสุริเชษฐ์แก้ววงและกรรมการถาวรอิงอุบลครับแหมวันนี้นี่มวยรอบอีสุดไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพรอบ4ทีมสุดท้ายนี
1: ่เย็นมั้ย
0: โอ้โหดราม่าเหลือเกินนะ
1: ครับผม
0: โอ้โหใครจะเข้ารอบจะตกรอบนี่คือลุ้นกันวิตวิเลย
1: สดๆตรงนี้นี่คืออัปเดตแบบสั้นๆนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ที่เข้ารอบทีมแรก
0: ครับ
1: ก็คือภาคกลางถ
0: ู
1: กไหมเพราะว่าเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยคู่ชกเขาตกตาช่าง
0: แบงค์ไทยตกตาช่างนะ
1: แล้วก็อีกคนหนึ่งที่ทำให้ทีมเข้ารอบจากผลงานของเด่นเหนือสอทองคูบาลที่ชนะฟาวตะกี้นี
0: ้ครับ
1: นะครับเท่ากับว่าตรงนี้ทีมแรกที่เข้ารอบชิง
0: ค
1: ือภาคกลางครับ
0: โอ้โหนะตะวันออกก็คือตกรอบนะครับแม้ว่าจะได้รับการชูมือไป2คนนะ
1: ครับ
0: แต่ว่ามาลุยกันต่อนะครับเดี๋ยวมาดูทีมภาคอีสานเหนือเจอกับทีมภาคใต้นะครับ
1: คนนี้นี่ตัวแทนจากทีมภาคอีสานเหนือนะครับสำหรับโชคนาทีเอสผู้ชนะ10ทิศครับส่วนมุมขาวก็รายนี้นี่ประเภทเตะหนักต่อยแรงนะครับ
0: ครับ
1: ปตักเอกเทพพาคินจากตัวแทนทีมภาคใต้ครับอ่ะลุยกันต่อครับหายใจลึกๆแล้วก็ลุยกันต่อกับมวยรอบอีซูซูนะครับขอบพระคุณด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดในโอกาสครบรอบ60ปีประวิตรกรุ๊ปเกษตรกรสุขใจปลอดภัยและยั่งยืนฮิตาชิแลนด์ขอตัวจริงในทุกงานลีลีดเวทที่จัดจำหน่ายสายการบินบางกอกแอร์เวย์น้ำดื่ม C2 เวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิโรงพยาบาลราชพิพัฒน์สมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV 36คมชัดมันตาแตกกับไทยไฟทุกวันอาทิตย์ 6:20 ครับ
0: และในเมื่อรอบ4ทีมสุดท้ายตรงนี้นะครับทีมภาคใต้เนี่ยก็ได้1ชัยชนะไปแล้วนะครับจากแสนศักดิ์จรุนศักดิ์มวยไทยยิมครับที่ชนะ4มนุษย์สศิรินยาครับแล้วเดี๋ยวมาดูคู่นี้นะครับในคู่ที่6ของรายการครับ65กิโลกรัมแล้วก็ฝากรายการไทยไฟลีกสัปดาห์หน้าไว้ด้วยนะครับวันที่11ตุลาคมครับมาร่วมเล้าใจกับเหล่านักสู้ที่ทำให้ที่ประจองคุณเต้นรัวครับมีแสนรักสวนอาหารปีกไม้เวสวนพอเจริญแพทย์ไก่ชนเพชรแสงทองแรงเรือนแก้วน้อยสิทธิ์นายกดำนะครับวังจันทร์เล็ก BS มวยไทยน้องบีบีบอยบ็อกซิ่งโมฮัมหมัดมาดี้ครับรวมไปถึงขุนยอดขุนศึกเกียรตินาวีนะครับสัปดาห์หน้านี้ก็มาตามกันได้นะครับเหมือนเดิมครับ 18:20 น.ทาง PPTV HD กฎหมายเลข36หรือว่ารับชมทาง YouTube Channel ของ Thai Fight Official นะครับมาลุ้นกันต่อเลยนะครับมารอบอีสุดไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับรอบ4ทีมสุดท้ายครับเป็นแมตช์ที่2ระหว่างทีมภาคอีสานเหนือกับทีมภาคใต้นะครับทีมภาคใต้นี่นํา 1-0 แล้วนะครับจากแสนศักดิ์ครับถ้าประตักเอกชนะอีกก็2-0นี่เข้ารอบครับแต่ว่าโชคนาทีเนี่ยเขาเคยเอาชนะประตักเอกมานะครับเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาครับในรอบแรกนี่ก็เคยอัดกันมาแล้วนะครับเป็นมุมดำนะครับอย่างที่ทีเนี่ยเคยชนะมาครับแข่งไปครับโอ้ยแข่งคืนเลยครับประตักเอกโอ้ดูวันนี้นี่ถือว่าได้ลุ้นได้เชียร์แน่ครับจงนาทีต้องการตีเสมอกับทีมภาคอีสานเหนือนะครับส่วนประตักเอกเนี่ยต้องการชนะเพื่อเป็นการล้างแค้นด้วยครับแล้วก็เพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศโยกเดินเข้ามาครับแข้งขวาไปครับโชคนาทีประตักเอกนี่ก็ถือว่าเป็นประเภทหนักแรงนะครับใกล้ๆครับนี่ครับแข้งไปครับซ้ายหน้าของโชคนาทีดึงมาแล้วโอ้โหมีหมัดตัดลำตัวด้วยครับแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าศอกของโชคนาทีนี้ก็คมเหมือนกันนี่ครับทำให้ประตักเอกนี่ก็ไม่กล้าผีผามนะครับค่อยๆต่อยตามจังหวะเดินเข้ามาสับล่างไปครับโชคนาทีมีแข้งทันทีครับประตักเอกโอ้นี่เก่งแขนไว้แน่นเลยนะครับประตักเอกเดี๋ยวดูว่าจะได้ปล่อยหมัดเด็ดเมื่อไหร่นะครับเย็บไปก่อนโอ้โหนี่ครับแข้งซ้ายครับสาดมาจังหวะฝีมือนี่ต้องบอกว่ากินกันยากนะครับอาจจะต้องวัดกันที่จังหวะบู๊ต่อบู๊เลยครับโอ้โหอาแทงมาโอ้ยนี่ครับแม่ขวาตรงนี่เต็มๆเลยนะครับโอ้เริ่มจะสร้างความมั่นใจมาแล้วครับโอ้โหขอคางครับนับแล้วโอ้โหฮุกซ้ายนี่เข้าเต็มกระดงคางครับโดนนับไปแล้วนะครับช่วงนั้น

0: ทีโอ้โหนี่ครับบวกกันชุดเดียวนี่เห็นเลยนะครับว่าประตักเอกนี่เวียงสวยครับ
1: ใครๆก็อยากเข้าชิงครับแทงดักไว้ก่อนครับประตักเอกแบกครับปั้นเข้าหาครับหวังปิดเกมแล้วมา 1-2-3 ครับช่วงนาทีช่วงนาทีแม่มีสับขาหลอกด้วยครับเหมือนจะเตะขวาแล้วไปซ้ายครับถีบไว้ประตักเอกขยับขยับต่อยท้องต่อยท้องหมัด2
0: มีหมัดแม่นเลยนะครับโอ้โหรัวเป็นชุดครับแกต่อยแม่นครับทั้งซ้ายทั้งขวาได้ไป1นับแล้วนะครับทางด้านประตักเอกเทพคินเดี๋ยวดูว่าช่วงนาทีครับจะงัดไม้เด็ดไม้ตายออกมาเมื่อไหร่นะครับเดินเสียบเข่าโอ้โหหมดยกแรกครับพักให้นับสักครู่เดียวกลับมาชมไฮไลท์กันนะครับนี่ครับจังหวะนับครับโอ้โหเหวี่ยงซ้ายเต็มๆเลยครับก้มไปต่อยแล้วโอ้โหต่อยล่างให้พวงต่อยบนให้หล่นนะครับสวยงามครับหมัดนี้ดูครับก้มไปตัดลำตัวก่อนครับแล้วเคาะบนครับโอ้โหล่วงเลยครับผู้ชี้ขาดต้องนับทันทีเลยนะครับเพราะว่ามันครบองค์ประกอบจริงๆครับหลังจากนั้นนี่ประตักเอกก็พยายามจะปิดเกมให้ได้ครับแต่ก็ยังไม่ลงนะครับเดี๋ยวดูว่าโชคนาทีครับได้แก้เกมได้ตั้งสติได้ลองนึกดูแล้วนี่จะสามารถพลิกเกมได้หรือไม่นะครับโดนนับไปแล้วมาลุยกันเลยนะครับยก2
1: อย่าเข้าหาครับโดนนับไปแล้วครับเอาคืนเลยไหมครับโชคนาทีอย่าเข้าไปครับเตะเข้าไปก่อนครับซ้ายหน้าซ้ายหน้าทำงานดีด้วยครับมีเตะมีถีบครับขวาเจาะล่างโชคนาทีประตักเอกก็หมัดนะครับสวยเลยนะครับเมื่อกี้ก็ได้ดูภาพช้าไปแล้วจังหวะที่ได้นับเลยครับคือมุดไปต่อยลำตัวก่อนนะครับแล้วก็สอยดาวขึ้นมาต่อยหน้าครับเดี๋ยวร่วงเลยขยับไปครับเตะเข้าไปครับโชคนาทีเตะเจาะล่างไปครับโชคนาที
0: เดินต่อนะครับโอ้โหเนี่ยมีหมัดต่อลำตัวมาด้วยครับประตักเอกโดนนิ้วจิ้มตานิดหนึ่งหรือเปล่าครับผู้ชิงขาดบอกว่าให้กำมือกันหน่อยเดี๋ยวนาทีนี่โดนนับไปแล้วนะครับยกนี้นี่ก็ต้องเดินเข้าหาครับมีทีไว้ครับไม่ปะทะเลยนะครับประตักเอกมีหมัดมาครับแม่แข้งขวานี่ก็โดนเฉียว
1: ๆนี่ครับมาอีกแล้วครับหมัด 1-2 ล่วงท้องครับเจอแข้งของโชคนาทีเตะทั้งซ้ายเตะทั้งขวาโชคนาทีได้2แข้งเลยครับประตักเอกไปซ้ายคืนเลยเข้าไปเตะเข้าไปครับโชคนาทีครับซ้ายเจาะล่างขวากลางลำตัวขยับเข้ามาครับนี่ครับก้าวเข้ามาแทงเลยครับประตักเอกผักก่อนออกผักออกไปก่อนครับเพื่อรอดักนะครับประตักเอกครับโชคนาทีพยายามขยับออกแข้งเตะเข้าไปส่วนประตักเอกก็พยายามรอดักด้วยหมัดครับถีบไปก่อนเอ้าแหมหัวเม็ดนี้ครับขยับต่อครับโชคนาที
0: แหมเริ่มแรงขึ้นมาแล้วนะครับจังหวะเดินบุกของโชคนาทีไปดูว่าเบียดแล้วมียุบมีย่นหรือเปล่าครับประตักเอกโอ้แต่ว่ายังมีหมัดอยู่นะครับคอยทำให้เกมของโชคนาทีนี่ไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่ต่อไปครับแม่พอได้นับแล้วนี่แกมาแบบรัดกุมรัดกุมเลยครับโอ้ยหมัดขวาเจอเข่าคืนครับวงในตีตี
1: แยกมาแยกมาครับกรรมการอรุณสุภุตชาติครับตัวประธานผู้ตัดสินนี่ดร.แสวงวิทยาพิทักษ์ครับขยับเข้าไปครับโชคนาทีคือจังหวะขยับเข้าไปเตะก็ต้องระแวงนิดนึงด้วยนะครับเพราะว่าประตักเอกนี่แกมีหมัดนะครับเด็กกระแทกไว้ก่อนมีต่อยลำตัวแต่ว่าโชคนาทีมีเตะสวนขึ้นมาครับล่วงท้องอีกแล้วครับจังหวะหมัดของประตักเอกครับต่อยหน้าดักเอาไว้ครับประตักเอก
0: เดินเข้ามาครับโอ้โหเจอแข้งซ้ายอีกโอ้วันนี้นี่อาวุธไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับโชคนาทีเจอตําตัดลำตัวพี่ครับแหมง้างต่อยนี่แบบต่อยให้เห็นต่อยให้รู้เลยนะครับหมดยก2กลับมาชมไฮไลท์กันนะครับเมื่อรอบที่สุด Thailand Championship ครับอีสานเหนือเจอกับทีมภาคใต้นะครับยกแรกนี่ประตักเอกได้นับไปแล้วครับยก2โชคนาทีครับตัวแทนทีมภาคอีสานเหนือก็พยายามจะบุกลุกไล่เข้ามานะครับโอ้แต่ก็ยังโดนหมัดโต้ของประตักเอกเจ็บคืนไปครับวันนี้นี่อาวุธไม่ค่อยดุดันเท่าไหร่ครับหลังจากที่โดนนับไปแล้วนะครับแต่เวลายังมีครับโอกาสยังมีแล้วก็ที่สำคัญครับในมือรอบอีสูของเราก็เห็นแล้วนะครับจังหวะพลิกเกมนี่โอ้โหบทจะพลิกนี่แม่ไปดื้อๆเหมือนกันนะครับหรือก็ต่อครับยกที่3
1: ขยับเหมือนเดิมครับช่วงนาทีเอกก็เนี่ยครับโดนแข้งมา

0: มัดนี่รอดักไว้อีกแล้วหมัดที่2ครับวงในปั้มปั้มตียังแผ่โดนประตักเอกขืนเอาไว้ครับยังตีไม่ค่อยถนัดถนีเท่าไหร่ครับโชคนาทีเดินต่อครับเดินเข้าไปก็โดนแข้งประตักเอกนี่ดักไว้อีกครับแข้งซ้ายแล้วก็แหมเจอหมัดของประตักเอกครับแข้งนี้หลุดไปครับโชคนาทีหมัดล้วงลำตัวมาครับประตักเอกคือจังหวะล้วงท้องนี่อยู่ต่อยแรงเลยนะครับจุกหรือเปล่าครับโดนเข้าไปครับโดนบ่อยๆเนี่ยครับดูแบบก็หยุดไปเลยครับสำหรับโชคนาทีครับถีบไปก่อนครับประตักเอกครับจุกไหมครับโดนท้องบ่อยครับโดนถีบด้วยโดนต่อยด้วยครับที่ท้องของโชคนาทีครับทีนี้ทำให้เกมนี่ลังเลแล้วผู้ชาย
1: ดูเหมือนจะยุบไปเลยเลยครับโอ้โหมีแบ็คคิกอีกครับตอนนี้นี่ความมั่นใจเต็มเปี่ยมนะครับประตักเอกแล้วแสนศักดิ์บวกแต้ม 1-0 ไปแล้วด้วยนะครับแล้ว 2-0 นี่คือจบนะครับจะเป็นทีมภาคใต้เข้ารอบชิงนะครับไปเจอกับทีมภาคกลางนะสู้หน่อยครับลงนาทีแม่วันนี้นี่ดูซึมๆช็อตๆนะครับไม่กระฉับกระเฉงครับประตักเอกนี่แม่เล็งแล้วครับคืออย่าให้เข้าระยะนะครับเข้าระยะนี่แกรอดักเลยครับช่วงนาทีโดนตัดลำตัวอีกแล้ว
0: เนี่ยครับพอโดนล้วงท้องแล้วก็ช็อตไปเลยนะครับหยุดไปเลยเกมของช่วงนาทีครับประตักเอกก็พยายามคุมเกมแล้วครับช่วงนาทีก็เหมือนจะมีตำหนิที่ช่องท้องหรือเปล่าครับก็เลยไม่กล้าที่จะผีผามเข้าไปแล้วครับผู้ชกเพียงคำก็ไม่อยากทำเลยครับประตักเอกครับแข่งไปเข้าไปครับประตักเอกประตักเอกที่ทีมภาคใต้นะครับโชคนาทีที่ทีมภาคอีสานเหนือครับหยีบก็ไปที่ช่องท้องอีกแล้วครับประตักเอกต้องดึงขอบกางเกงเลยครับโชคนาทีครับคือโดนเยอะแล้วจุกเหมือนกันนะครับเป้าใหญ่ๆตรงนั้นนะครับยุ้งข้าวหมดยกสุดท้ายนะครับหมดยกสุดท้ายครับคือพยายามจะออกมาทำแล้วนะครับแต่พอโดนท้องแล้วช็อตไปเลยครับโชคนาทีโดนต่อยท้องของประตักเอกประตักเอกก็อยู่ใกล้โชคนาทีที่สุดแล้วนะเขาก็จะเห็นว่าอาการเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับก็เลยย้ำไปครับเนี่ยครับหยีบเข้าไปที่ท้องอีกครับหยีบไม่อีกครับเนี่ยพอโดนเข้าไปครับต้องกลืนน้ำลายเลยโอ้โหวากเลยครับบนเวทีครับประตักเอกเคยแพ้มาด้วยครับแล้ววันนี้ก็อยากจะสางแค้นให้ได้แล้วก็เป็นการสางแค้นที่สำคัญนะครับเพราะชัยชนะนี้หมายถึงการเข้ารอบชิงในมวยรอบอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ครับโค้ชจิ๊บบนเวที
2: และผลการตัดสินของกรรมการนะครับ The winner is White Cornerประตักเอกของทีมภาคใต
1: ้ก็เป็นประตักเอกนะครับที่เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปครับแต่ว่าความมันของเรายังเหลืออีก1คู่นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ท่านผู้ชมครับเรากลับมาลุยกันต่อครับกับคู่สุดท้ายนะครับของการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ Isuzu Thailand Championship 2026ครับและทีมที่ชนะในวันนี้นะครับจะเข้าไปชิงแชมป์ประเทศไทยพร้อมถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่8พฤศจิกายนณสนามกลางบ้านท่าขอนยางอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับในศึกไทยไฟท์กันทรวิชัยครับและสำหรับคู่ต่อไปนี้นะครับเป็นการปะทะกันครับท่านผู้ชมระหว่างทีมภาคอีสานเหนือจะเจอกับทีมภาคใต้ครับในรุ่น63กิโลกรัมสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์นักสู้ตัวแทนทีมภาคใต้ please welcome ดัง

และนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชมนักสู้ตัวแทนทีมภาคอีสานเหนือ Please welcome วิทยายุทธวินอุบล

0: เดี๋ยวนำมาถึงคู่ที่7ของรายการนะครับศึกมวยรอบเอเชียไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับรอบตัดเชือกในพิกัด63กิโลกรัมมีกรรมการสนองอุ้มอิ่มเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3คะแนนนะครับกรรมการอรุณกมุตชาติกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการสุรเชษฐ์แก้ววงครับมาปิดท้ายค่ำคืนนี้กันนะครับกับคู่นี้ครับภาคอีสานเหนือปะทะกับทีมภาคใต้นะครับทีมภาคใต้ก็ได้แต้มสำคัญจากประตักเอกไปเมื่อสักครู่นะครับทำให้นำ2-0ครับต่อทีมภาคอีสานเหนือและนี่คือตัวแทนทีมภาคใต้นะครับดังสอนิยมทรัพย์นะครับในวัย28ปีก็เข้ามาแทนใจสิงห์สิทธิ์นายกพันศักดิ์นะครับในการบู๊มวยรอบอีสุครั้งนี้ครับ
1: ส่วนมุมดำนี่วิทยายุทธวินอุบลครับตัวแทนจากทีมภาคอีสานเหนือนะครับจอมเก๋าเลยนะครับวัย30ปีครับเที่ยวลากดินครับเก๋าเกมครับก็วันนี้จะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าใครจะเข้าไปชิงในมวยรอบอีสุสุปีนี้แล้วก็จะไปชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายที่ท่าขอนยางจังหวัดมหาสารคามวันที่8เดือน11นะครับ8พฤศจิกาพูดถึงมหาสารคามผมนึกถึงแจ่วฮ้อน
0: ครับ
1: แต่กุ้ยชายนึกถึงนักศึกษาสาวสวย
0: น่ารักครับ
1: ครับ
0: ได้แต่มอง
1: เหมือนกัน
0: ครับผม
1: ก็ย้ำว่า8เดือนพฤศจิกายนนะครับไปชิงกันที่นั่นท่าขอนยางมหาสารคามครับสำหรับมวยรอบอีสุสุ
0: ก็ในส่วนของรางวัลทีมชนะเลิศเนี่ยก็ได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับส่วนวันบุคคลนะครับก็มีรถพิกัพอีซูดีแม็ก 2.2 DDI แม็กฟอร์ดนะครับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับ3คันเลยนะครับคนละคันพร้อมด้วยเข็มขัดครับทั้งรุ่น63 65และ67กิโลกรัมขณะที่รองแชมป์นะครับวันนี้เนี่ยแหมถึงขับเคี่ยวกันเยอะเหลือเกินนะเพราะว่ารองแชมป์เนี่ยผ่านเข้าไปเนี่ย 100,000 อยู่ในกระเป๋าแน่นอนคนละแสนนะครับ
1: โดยเฉพาะเกียรติบัตรสูงสุดนะครับทีมที่เป็นแชมป์จากกองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับยกแรกมาแล้วครับย้ำว่ามุมขาวดังสอนนิยมทรัพย์นี่จากทีมภาคใต้นะครับส่วนมุมดำวิทยายุทธวินอุบลจากทีมภาคอีสานเหนือครับตอนนี้ให้ดูคะแนนกันคร่าวๆตรงนี้นี่แบบเร็วทามครับทีมภาคกลางจะเข้าชิงกับทีมภาคใต้แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ครับจดมวยกันใกล้ๆเลยนะครับไปจ่อลากมาครับวิทยายุทธดังก็หนักแรงนะดูท่อนขาดิ้งใช
0: ่
1: ดูเนื้อตัวดิ
0: ใช่ครับเดี๋ยวดูนะครับจองฝีมือเนี่ยอยู่ที่วิทยายุทธนะครับตัวหนักแรงเนี่ยที่ดังรูปร่างก็ถือว่าไม่ได้เสียเปรียบได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนะครับสับไปครับวิทยายุทธนี่จองฝีมือครับสับคืนเลยครับแหมเอาละครับอายุอานามเนี่ยถือว่าใกล้เคียงนะครับ30 กับ 28เรียกว่าประเภทกระดูกต้มซุปออกมาเนี่ยโอ้โหน้ำข้นเป็นซุปราเมงเลยนะฮะ
1: ใส่จ่อล่างมาครับจ่อล่างมาจ่อล่างหืนครับไม่มีรถลาวาสองอยู่แล้วครับเก๋าทั้งคู่ครับกระดูกขัดมันเจอกันครับไปจ่อล่างครับหลังจากโดนหมัดมาก็ต้องเอาคืนเลยครับดังสอที่โยมครับเขี่ยวทั้งคู่ว่ากันง่ายๆเถอะนะครับก่อนขึ้นเวทีนี่เอามืออุดจมูกข้างนึงแล้วก็อีกข้างนึงหายใจนะครับเพื่อเช็คลมปราณเลยสำหรับมุมขาวอย่างดังสอนนิยมทรัพย์เลยครับจมูกข้างไหนหายใจสะดวกกว่าก็ก้าวขาข้างนั้นเลยครับเป็นก้าวแรกขึ้นเวทีมา

0: ครับวิทยายุทธ
1: มีหมัดมามีหมัดคืนนะครับเอาละครับเริ่มจะทักทายกันแรงๆแล้วครับอย่างว่าครับเก่ากับเก่าครับยกแรกนี่ศึกษาเกมไปก่อนครับเพื่อจะไม่ให้พลาดไม่ให้หลุดไม่ให้หลวมนะครับยกแรกนี่สำคัญเพราะว่าเรี่ยวแรงเนี่ยยังดีกันอยู่ครับบางทีโดนไปแล้วเนี่ยโหโดนนับอาจจะพอกลับได้แต่ว่าถ้าโดนน็อกไปเลยเนี่ยก็เห็นมาเยอะแล้วนะครับ
0: นี่ครับหมัดเป็นสองเตะจ่อล่างครับดังถีบไปก่อนวิทยายุทธเจอแข้งขวาของดังครับใส่เข้าไปนี่เอียงตามแรงแข้งเล็กๆเหมือนกันเลยครับจังหวะโดนแข้งของวิทยายุทธครับแข้งขวาอู้หมายก้านคอเลยครับแหมกระต่ายหมายจันครับกะบันเสียเลยครับแข้งของดังสอนิยมทรัพย
1: ์อย่าเบียดบ้างนะครับวิทยายุทธดังเองก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับหนักแรงก็จริงแต่ว่ายังไม่ค่อยออกเท่าไหร่ครับยังหลอกล่ออยู่วิทยายุทธเองก็แหมประเภทฝีมือเลยครับแต่ว่าดังไม่เดินเขาก็ชิงเดินดีกว่าครับหมดยกหนึ่งครับกลับมาดูไฮไลท์นะครับนี่คือหมัด 1-2 ครับของวิทยายุทธนะครับขวาไปปลายนะครับของดังสอนนิยมทรัพย์แทงมาแข้งคืนเลยครับจังหวะแรกกันมีหมัดขวาตรงนะครับแหมโดนเข้าหน้าผากครับแล้วแข้งตามอีกทีหนึ่งถือว่ายกแรกนี่ได้ศึกษาเก่งไว้แล้วนะครับทั้งวิทยายุทธวินอุบลแล้วก็ทางด้านดังสอนนิยมทรัพย์ครับจะว่าของจริงนี่อยู่ยกนี้นะครับความเข้มข้นเหล้าใจครับกับรายการไทยไฟท์ลีกนะครับวีคที่117สัปดาห์หน้านี่ก็ยังเจอกันที่นี่เหมือนเดิมนะครับอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะครับเวลาเดิมครับที่เดิม 18:20 ครับผ่านทาง PPTV HD กด F36 ลุยกันเลยครับยก2
0: ชงอู้การขอการขอ2ทีแล้วนะยังไม่ง่วงครับยังไม่หลับครับยังไม่นอนครับแต่ว่าเต็มๆเอาสลับการ์ดแล้วเตะซ้ายไปเจอหมัด1 2เตะจ่อล่างคืนแล้วก็ยังไงครับแหมคิดว่าเซคิดว่าเมาลื่นนะกุ้ยช่ายนะแต่หายใจฟับ
1: แหมมีสะดุดเล็กน้อยนะครับวิทยายุทธเดินไปสับๆมาสับคืนครับหนักๆแรงๆเริ่มมานะครับยกนี้เน้นแข้งครับมีหมัดแล้วแข้งอีกทีครับของดังแหมวันนี้นี่มาแบบสุขุมเลยนะครับส่วนวิทยายุทธเนี่ยแหมพยายามจะเดินเข้าหาดังนี่หนักแรงนะครับออกนี่เอาแม่นๆเลยครับวิทยายุทธเตะไปก่อนโยกมาโอ้โหนี่ครับเจอซ้าย
0: มั่นใจในสภาพร่างกายมากเลยวู้ทีบครับเข้าหน้าเลยครับบาทาลูกพักเตะจ่อล่างคืนมาครับวิทยายุทธแล้วดูครับโดนไปแล้วปะทะไปแล้วทีต่อทีครับนี่ครับมีแหมหลอกว่าจะออกแล้วก็ไปหมัด 1-2 ครับหมัด 1-2 ดักไปแล้วครับดังเข้าน็อกน็อกไม่น็อกน็อกไม่น็อกน็อกไม่น็อกจังหวะเข้าเบรกจังหวะเข้าเบรกครับคือพอได้จังหวะพอมาเป็นชุดแล้วได้ลุ้นเลยครับถีบไว้ก่อนครับวิทยายุทธขยับคืนครับบนเวทีก็พยายามสับพยายามเร่งนะครับกรรมการสนองอัวมิน
1: โอ้โหดูจังหวะฉายนี่คือกะจะเอาให้อยู่ให้ได้นะครับโอ้ถือว่าทำลายความมั่นใจของวิทยายุทธไปเยอะเลยครับช็อตเมื่อสักครู่แล้วไม่ผีผามด้วยนะครับไม่บวกมั่วด้วยครับวันนี้ดังวิทยายุทธมีของไหมครับวันนี้ต้องปล่อยแล้วนะครับนี่ครับโอ้โดนหมัดอีกแล้วตายแล้วโอ้โหดูครับแข็งโป๊กครับจังหวะวงในของดัง
0: ขยับเข้าหาครับวิทยายุทธดังก็พยายามชิงออกแข้งหน้าวิทยายุทธมีหมัดมาวนออกข้างมาหน่อยครับไปซ้ายเข้าไปครับวิทยายุทธดังขวาขึ้นสูงแล้วครับเอาหมัดจังหวะแหมวิทยายุทธก็มีช่วงแบบ 1-2-3 เหมือนกันนะครับหมัดโดนไม่โดนครับเอาดังพยายามจะต่อยครับลุกมาดานขึ้นมาเลยครับแข้งขวาเอาโดนเข้าไปมีเซฟหรือเปล่าครับยิ่งโดนยิ่งเดินเข้าหาครับวิทยายุทธหัวใจใหญ่กว่าตับจริงๆเดินขยับเข้าไปวิทยายุทธ
1: โอ้โหยก2ผ่านนะครับจังหวะของดังนี่รัวดีจริงๆครับหูดูมีแผลแตกแล้วนะครับทางด้านวิทยายุทธเดี๋ยวให้ดูการแก้เกมที่มุมไปยาวๆเลยนะครับสำหรับคู่สุดท้ายดังนี่จังหวะเข้าเบรกจังหวะรัวนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับฉายเป็นชุดเลยนะครับขณะที่วิทยายุทธครับโอ้โหเริ่มจะมีซึมเศร้าหน่อยครับโดนเข้าไปพอสมควรนะครับเดี๋ยวดู

0: ภาพช้าสโลกันหน่อยครับ
1: จังหวะนี้ครับแม่สะบัดปลายเท้าครับเข้าหน้าไปเลยครับดูแล้วจังหวะหมัด 1-2 คือนี่คือเข้าเบรกนะครับจังหวะเข้าเบรกของดังเข้าเบรกน่ากลัวเลยนะครับทั้งหมัดทั้งแข้งครับคือมาแบบคือจังหวะจู่โจมน่ากลัวครับหมัด 1-2 ครับวิทยายุทธจังหวะเมื่อสักครู่ก็พยายามจะกัดฟันแล้วก็บวกหมัด 1-2 โป้คืนไปเหมือนกันครับ2ยกผ่านก็ยังคงหายใจไม่ทั่วท้องนะครับเกมของคู่นี้ครับยกที่3ครับลุยกันต่อมุมดำเมื่อสักครู่นี่วิทยายุทธวินุบลนะครับส่วนมุมขาวก็ดังสอนิยมทรัพย์ครับส่วนคนนี้นี่กรรมการสนองโอบิมครับยกสุดท้ายแล้วครับขับเคี่ยวกันมาถึงตรงนี้ครับโอ้โหวันนี้มวยรอบอีซูซูโอ้คือสนุกนะครับแล้วก็ออกชาติดีเหลือเกินครับอย่างว่าครับความมันเป็นรอบบัดเชือกก็ได้ผู้ชายเนาะ
2: ใช่ครับ
1: มันเลยแบบเข้มข้นเลยนะครับ
2: ก็ไม่มีที่ว่างสำหรับผู้แพ้จริงๆนะครับเดินเลยครับยกสุดท้ายของวิทยายุทธนะครับโอ้โหแต่ว่ายังหนักแรงครับมีสับล่างนะครับดังเองก็อย่าย่ามใจไปครับสับล่างไปอีกวิทยายุทธเนี่ยโดนขนาดนั้นนี่แกยังไม่ทิ้งตัวนะครับก็ยังอยากสู้ครับแม่โดนแข้งไปอีกเดินเข้าไปโตเลยไหมแม่หมัดก็ยังไม่ค่อยดีนะครับโอ้เริ่มจะมั่นใจครับดังมีหลอกมีล่อครับก็ดูเหนือกว่าแล้วนะครับแต่ว่าแม่ระวังโยกไปโดนหมัดนะ
1: โอ้ด้านหลังขาฝั่งซ้ายนี่ช้ำเลือดเหมือนกันเลยครับสำหรับดังนะครับเดินเตะเข้าไปครับวิทยายุทธก็ยังต้องพยายามลุกไล่เข้าหาครับไปเจอแข้งของดังครับเจอแข้งของดังอีกครับแล้วก็ถึงวงในก็พยายามจะล็อกเอาไว้ครับดังขยับเข้าไปครับวิทยายุทธ์มีดังเองก็แต่ถอยเยอะเลยก็ไม่ดีเหมือนกันนะแต่เกมก็ดูจากอาการมวยรูปเกมก็จะตุนคะแนนไม่ได้กระเป๋าเยอะนะครับสำหรับดังวิทยายุทธ์ขยับต่อครับขยับเข้าไปเจอแข้งเจาะล่างคืน
2: โดนนิ้วจิ้มตาหน่อยนะครับนี่ครับดังขอโทษใหญ่เลยนี่นะขอโทษครับขอโทษพี่เลยครับก็เกมจะจบอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรครับโอ้โหฮึดมาอีกทีนึงครับวิทยายุทธสอกกลับเลยโอ้โหแม่สอกก็เชือกเต็มๆครับแม่สุดท้ายแล้วนะครับดังก็ไม่ปะทะนะครับส่วนวิทยายุทธนี่ก็ยังอยากจะชวนทะเลาะอยู่ครับเอาครับแม่มีอะไรต้องโชว์หน่อยครับใกล้จะหมดยกแล้ว
1: แกโหนโชว์เลยครับวงในครับดังแทงขวาดักไว้ก่อนครับดังครับวิทยายุทธลุยเข้าไปครับโดนแข้งของดังดักไว้อีกครับมีเตะด้วยทีครับหมดยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายครับขอโทษขอโพยกันครับนี่ครับเกมจบก็ทุกอย่างจบนะครับไม่มีอะไรค้างคาใจครับสุดท้ายท้ายสุดครับนี่คู่ปิดท้ายของเราครับวันนี้สำหรับไทยไฟท์ลีกวีคที่117เลยครับเป็นบรรยากาศที่เข้มข้นด้วยมวยรอบอีสุดๆครับ
2: เดี๋ยวดูไฮไลท์กันหน่อยนะครับจังหวะวางแข้งครับก็พยายามสู้เต็มที่นะครับสำหรับทั้งคู่ครับดังนี่ก็หนักแรงนะครับก็เตะแม่นด้วยครับวันนี้นี่ครับพูดเข้าไปครับอย่างดีว่ามีกาติดไว้นะครับโอ้โหนี่ดอกนี้นี่เข้าเต็มเหมือนกันแล้วโอ้โหแม่หวาดเสียวเหลือเกินครับโอ้จังหวะนิ้วนี่แม่เกือบจิ้มตาครับไปบนเวทีครับ
3: และผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ The winner is White Corner ดัง from ทีมภาคใต้นะครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ
4: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิง

0: งจากNet TVได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Pechanga Resort Casino, your status travels with you. Present an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier. Plus, get a chance to win $25,000 club dollars. Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: วัสดีค่ะถ้าพูดถึงครีมน้ำมันม้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันม้า
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ใช่แล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกลซองไนคอมเพล็กซ์เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ทรูเซเล็กทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ
2: น้ำมันม้าเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
2: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะ
4: มีด้วยอะคะไม่เคยได้ยินเลยนะ
5: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
6: เคยได้ยินครีมน้ำมันม้ามานานมากแล้วค่ะ
7: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี
8: ้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
9: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นนะพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
10: อย่างแรกเลยกลิ่นหอมมาก
11: พอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะ
12: ตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วเกินเนินอะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเนินหนาเลยค่ะ
13: ครีมมันซึมซาบเร็วมากแล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ไม่เหม็นเลย
14: กลิ่นหอมค่ะรู้สึกผ่อนคลายดีนะแล้วพอเวลาทาแล้วรู้สึกมันซึมเข้าผิวเร็วดีแล้วก็มันทำให้ผิวเรานุ่มด้วยชอบค่ะ
0: เห็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดดปุ๊บเดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
1: เปิดแอร์ทำอีก
0: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะมาพอริ้วรอยมาหน้าดูแก่ดูเหี่ยวดูไม่เฟิร์มดูตกดูย่อนย่านโอ้โหมันน่ากลัวมากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยกับของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์เกลซองไนซ์คอมเพล็กซ์นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อ

0: ้นะแล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ใช่ไหมทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินคือน้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเนี่ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
1: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะ
0: คุณผู้ชม
1: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยล่ะค่ะ
0: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
1: ม
0: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูน
1: ะ
0: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองนะเวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทาลูบไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงน
1: ะ
0: ก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิ
1: คะ
0: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
1: ค
0: ืออันเนี้ยอาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
1: ์
0: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก
1: ้
0: มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
1: ัน
0: ดับ2คือริ้วรอยค่ะมันจะค่อยๆจางไป
1: ตื่นขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเวลาคุณผู้ชมทาของปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
1: ยก
0: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชม
1: คะ
0: ครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวดนะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
1: คือ
0: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
1: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้าซึ่งปกติเนี่ยพี่แอนอาจจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆ
0: ใช่แล้ว
1: แต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
0: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5%คุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข
0: ้
1: อศอกข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าม
0: เ
1: หี่ยวถูกจริงทุกอย่างเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมั้ยตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มันหยับกล้ามแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกรดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้ไหม
0: อะไร
1: ผมค่ะคุณผู้ชมใครที่แบบ
0: ได้คุ้มสุดจริง
1: ใครที่แบบว่าผมชี้ฟูแห้งแตกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึงวอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็ส
0: ว
1: ยเหลือเกิน
0: เลยใช่ไหมคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้าเนี่ยแหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วนที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได
1: ้
0: ก็คือครีมน้ำมันม้า 5% แล้วเข้มข้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยในคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่างเป็นลาเวนเดอร
1: ์
0: เป็นกุหลาบนะคะ
1: แอปเปิ้ลมินต
0: ์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
1: ่
0: ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
1: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆ

0: อง
1: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันมาเข้าไปน
0: ะ
1: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะมันก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยล์อาจจะใช้ยากนิดน
1: ึ
0: ง
1: อันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่า

0: ความหยาบกร้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างแบบนี
1: ้ผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆแล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงนี้คือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆมีไม่ถึงนะ
0: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
1: ก็จะแบบพอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
0: ใช่ใช่นี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช้เองเลยเราให้ใช้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
1: ัน
0: จะมีผื่น
1: อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
1: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
0: ะ
1: จากกับพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
0: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายด์เข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอเกริซอนไนท์คอมเพล็กซ์ยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
1: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2 อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

0: เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากแนทช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1-800-341-4041
2: Maca is a root vegetable that has been used for centuries as a natural remedy for various ailments. It is a root native to the highlands of Peru. This root comes from the same family as turnips, carrots, parsley, and celery. Also, it is related to other similar foods such as chia seeds and cacao beans. Recent studies have shown that maca may offer a range of health benefits, including improved energy levels, sexual function, and fertility. Maca can be incorporated into your diet as powder, supplement, or extract. Watch this video to learn more about the health benefits of maca and how you can add it to your diet. 1. Maca roots help increase stamina, strength, and endurance. Maca roots are used in various products to increase stamina, strength, and endurance. In one study, maca root was found to increase the ability of athletes to perform endurance sports while reducing fatigue. Also, it was found

อเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ250-500มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: ห้าประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวสุดยอดอาหารที่ได้รับความนิยมในหมู่คนรักสุขภาพมีสารต้านอนุมูลอิสระนานาชนิดช่วยป้องกันโรคต่างๆและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยงามอีกด้วยเรามาดูกันค่ะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้าง 1. ช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดมีสารที่เรียกว่าแกมมาออริซานอลที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดได้และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตปรับสมดุลของฮอร์โมนให้ทำงานปกติและชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยป้องกันโรคร้ายอย่างมะเร็งได้ดีมากโดยมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมากที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งและสำหรับผู้ป่วยมะเร็งก็สามารถบรรเทาความรุนแรงของโรคลงได้ 3. ช่วยบำรุงประสาทและสมองมีไลโนเลอิกแอซิด

0: ้เป็นตัวการสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อในร่างกายดูดซับกรดอะมิโนได้ดีโดยกรดอะมิโนเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยให้เซลล์สมองและเซลล์ประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมสมองหรือประสาทที่ชำรุดช่วยให้ระบบประสาทที่เสียหายฟื้นตัวได้ดีขึ้น 4. ช่วยชะลอความแก่นอกจากจะนิยมนำมารับประทานแล้วน้ำมันรำข้าวยังเป็นส่วนผสมของเวชสำอางที่ช่วยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังเนื่องจากมีวิตามินอีอยู่เป็นจำนวนมากช่วยให้ผิวกระจ่างใสป้องกันการถูกทำลายของเนื้อเยื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวและป้องกันความเหี่ยวย่นบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี 5. ช่วยบำรุงสายตามีแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาและช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นในที่มืดจึงเหมาะกับผู้ที่ใช้สายตาในการทำงานเป็นเวลานานๆเช่นพนักงานออฟฟิศหรือผู้ที่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนติดต่อกันหลายๆชั่วโมงและสารแคโรทีนอยด์ในน้ำมันรำข้าวยังช่วยบำรุงเล็บและผมให้แข็งแรงได้อีกด้วยมีประโยชน์ขนาดนี้ลองหามารับประทานเสริมดูก็ดีนะคะ
1: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมLiving Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping

0: ครับเรามาคุยกันต่อนะครับเรื่องถังเช่าครับสมุนไพรที่เรียกได้ว่าตอนนี้ฮือฮากันมากเลยโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษเนี่ยตื่นตาตื่นใจมากเมื่อพูดถึงถังเช่า
1: ครับงี้ผมต้องเล่าวงจรชีวิตมัน
0: ครับ
1: นะครับมันเริ่มต้นจากหนอนผีเสื้อชนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับมันก็เป็นตอนมันเป็นหนอนเนี่ยมันอยู่ในดินมันไปติดเชื้อ
0: เห็ด
1: เชื้อ
0: ราเนี่ยมาเห็ดก็คือราชนิดหนึ่ง
1: ก็คือราสปอร์มันจะไปติดที่ผิวมันบ้างตัวหนอนไปกินสปอร์เข้าไปพอเข้าหน้าหนาวเนี่ยก่อนหน้านั้นเจ้าเห็ดเนี่ยมันก็จะไปควบคุมระบบประสาทระบบสั่งการของหนอนบังคับให้หนอนเนี่ยมันขึ้นไปอยู่บนใกล้ๆผิวดินไม่ลึกนักไม่ตื้นจนเกินไปกำลังพอดีอยู่แบบเนี้ยแล้วพอเข้าหน้าหนาวมันก็จะอยู่เฉยๆไปเรื่อยๆพอพ้นหน้าหนาวเข้าหน้าฤดูใบไม้ผลิก่อนเข้าหน้าร้อนก็งอกส่วนนี้ขึ้นมา
0: เป็นการเจริญพันธุ์ของเจ้าเห็ดตัวนี
1: ้พองอกขึ้นมาถ้าเผื่อไม่ไปเก็บอะไรมัน
0: ครับ
1: มันก็จะปล่อยสปอร์ตัวนี้จะเป็นก้านสปอร์ตรงปลาย
0: ครับ
1: นี้จะเป็นอับสปอร์มันก็จะปล่อยสปอร
0: ์ทิ้งเอาไว้อีก
1: กระจายทั่วไปปีหน้าก็จะเกิดวงจรนี้ขึ้นใหม
0: ่แล้วต้นกำเนิดจริงๆเนี่ยหลักๆเมื่อกี้คุยมันมีหลายที่อยู่ในที่ราบสูง
1: ในที่ราบสูงที่เบต
0: ทิเบตนะครับก็จะอยู่ที่เบตเนปาลภูฏานชิงไห่เสฉวน
1: เนปาลนี่จะเป็นอีกกลุ่มนึงละ
0: เป็นอีกกลุ่มเลย
1: เพราะว่าตรงทิเบตกับชิงไห่เสฉวน3อันนี้จะต่อกันที่ดีที่สุดก็จะต้องมาจากทิเบต
0: ทิเบตนะครับ
1: ทิเบตนี่จะดีที่สุดเหตุเพราะว่าทิเบตเนี่ย
0: สูงที่สุด
1: แล้วก็ตัวพันธุ์ของมันเนี่ยก็มีความเป็นพิเศษนะครับหนอนชนิดของหนอนแต่ละที่เนี่ย
0: หนอนไม่เหมือนกัน
1: จะต่างกันเล็กน้อยทางเช่าเนี่ยทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด13ปล้องนะคร
0: ับ 13ปล้องนะครับ
1: แต่ว่านับยากละ
0: ต้องนับให้เป็นต้องคนดูเป็นนะครับครับผม
1: แล้วก็จะมีขาที่เห็นชัดๆอยู่4ขา
0: ฮะ
1: ตรงนี้นั้นขาเนี่ยจะมีอยู่4ขา4คู่โทษ
0: 4คู่ครับ
1: บวกกับ2คู่ตรงนี้ด้านหน้าจะมีอีก3คู่เล็กๆนะครับตรงนี้เป็นขาจริงจะเป็นขาที่มันมีลักษณะเกาะเกี่ยวได้
0: เกาะเกี่ยวจับกินอาหารได
1: ้กินอาหารปีนป่ายจะใช้ขานี
0: ้อันนี้ผม
1: อันนี้เป็นของ
0: ทิเบต
1: จะสังเกตว่าตัวกับส่วนหางจะยาวคลือๆกัน
0: นี่อันนี้ให้ดูของเสฉวนตัวเล็กกว่าเยอะ
1: เสฉวนเนี่ยจะตัวก็อาจจะมีตัวใหญ่ลักษณะเด่นของเขาก็คือหางจะยาวนะครับนี่คือลักษณะเด่นของของถังเช่าจากเสฉวน
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วนอกจากนี้นะครับมีเสฉวนมีอะไรแล้วนะครับคุณไปซื้อสุ่ม4สุ่ม5 คุณอาจจะโดนแบบนี้มานะครับ
1: อันนี้เป็นแบบ
0: ยางครับ
1: ปลอมกันแบบน่าเกลียด
0: เอายางทำเลยนะครับ
1: ครับ
0: น่าเกลียดมาก
1: แต่เดี๋ยวนี้ก็น้อยลงเพราะว่ามันก็จับกันได้ง่าย
0: จับกันง่ายขึ้นเพราะยางมันสังเกตสีเสือมัน
1: ก็จะมีการปลอมอย่างอื่นเช่นเอาแป้งมาอัดเป็นก้อน
0: นั่นแ
1: น่มาอัดเป็นตัวมานั่งเขียนสีเรียนแบบกันเลย
0: ลงทุนกันอย่างนั้นเลย
1: พอต้มเสร็จปั๊บก็กลายเป็นแป้ง
0: ผมว่าตอนนี้กำลังมีคนเข้าใจผิดเรื่องถังเช่ากับไอ้เจ้าถังเช่าตัวนี
1: ้ถังเช่าเนี่ยมันเป็นชื่อเรียกรวมของพืชสมุนไพรหลายชนิดนะครับมันก็มีถังเช่าโน่นถังเช่านี่ถ้าเราเรียกถังเช่าโดยทั่วไปก็คือจะต้องเกิดจากหนอนชนิดนี
0: ้
1: และเห็ดชนิดนี
0: ้
1: ไปเติบโตแบบนั้นแบบที่
0: เราเล่ากันมา
1: ครับถ้าเปิดเรียกทางชื่อวิทยาศาสตร์นะก็คือ Cordyceps sinensis Cordyceps sinensis นะครับส่วนถังเช่าอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นถังเช่าเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคนละ
0: พัน
1: โดยสิ้นเชิงเลยมันคือ Cordyceps militaris คนละตัวกันละ
0: คนละตัวละ
1: ซึ่งตัวนี้เนี่ยในจีนเขาจะใช้เป็นอาหารบำรุงได้นะครับ
0: มันก็มีสรรพคุณทางยาเหมือนกัน
1: มี
0: แต่คงไม่เท่ากันกับถังเช่าที่เป็นหนอน
1: กันมาก
0: แต่เป็นเห็ดเหมือนกัน
1: ก็เป็นเห็ดเหมือนกันแต่ไม่ได้เกิดในหนอนถ้าเกิดเป็นแบบนี้ไม่ได้เกิดใน
0: คนไทยเรียกอะไรครับตัวนี
1: ้ถังเช่าสีทอง
0: ถังเช่าสีทองเอาละครับเวลาของเราตรงนี้เราทำความรู้จักนะครับรายละเอียดต้องศึกษากันอีกเยอะครับบอกวันเดียวคงไม่สามารถบอกได้ว่าตัวไหนดีที่สุดตัวไหนเป็นยังไงแต่เอาคร่าวๆให้รู้กันไว้อย่างนี้นะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อถึงวิธีการรับประทาน

0: ครับสาธิตการทานกันดีกว่าครับครับเรามาดูนะครับวิธีการรับประทานถังเช่ากันดีกว่า
1: ครับ
0: เอาอย่างง่ายๆเลยนะครับวันนี้เราคุยกันแบบสบายๆเขาทานกันแบบไหนบ้างครับ
1: อย่างแรกก็คล้ายๆกับโส
0: ม
1: เอามาตุ๋นไก่
0: ก็ใส่ทุกอย่างเหมือนกับการตุ๋นไก่ทุกประการ
1: เหมือนกับคราวที่แล้วที่เราตุ๋นไก
0: ่แต่ใส่ถัง

0: นะ
1: เหมือนกับเห็ดนะครับพวกกลุ่มเห็ดมันก็จะมีกลิ่นคาวๆเห็ดนิดนึงก็จะทำให้รสชาติเปลี่ยนไปนิดนึง
2: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

0: ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราจะต้องไม่ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายแล้วก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างนึงแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20-30 นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะครอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่ครอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: แข็งแรงมากแนะช้อปปิ้งขอแนะนำแบบ

0: เมก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวิเนก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลาย10ช่องจาก Live TV และช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Colest Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
3: ที่แล้วคั่นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดี

0: เยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือ good fat ถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในพวกกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทํา1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบตได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: Cholest Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดนึงนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอร์รูลิกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอลิซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอ้เจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอลิซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริซานอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะ

ทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาออริจินัลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆเปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

ารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3

0: ควอรีนกรดไลโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง
1: หลายคนนะครับอาจจะเคยผ่านหูกับคำว่าออริจินอลนะครับอย่างในน้ำมันรำข้าวก็จะมีสารออริจินอลอยู่ขวดนี้มีถึง 8,000 ppm แต่หลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าเจ้าออริจินอลเนี่ยมีแล้วดีอย่างไรบทบาทเขาคืออะไรบ้างวันนี้เราหาคำตอบกันครับอาจารย์ครับออริจินอลมีในน้ำมันรำข้าวเรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
2: ก็คือออริจินอลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
1: ค่
2: ะชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราทีนี้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้างมาจากแสงแดด
1: แสง
2: UV นะ
1: ค
2: ะควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
1: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ได้เรื่องร้ายแรงอะไรมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
2: ดีกว่านะคะด
1: ี
2: กว
1: ่
2: า
1: ครับ
2: อย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
1: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
2: ก็น้อยที่สุดนะคะถ้าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีนึงนะคะถ้าเราไม่อยากจะ expose กับรังสีนะคะ
1: ครับผม
2: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
1: ต้องยอม
2: ก็ต้องยอมค่ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี
1: ่สูบบุหรี่
2: ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความพิษเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามินเอก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทำหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอยด
1: ์
2: ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเงี้ย
1: นะคะ
2: เยอะแยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอรู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีแล้วซดอ๋อมันมีออริจินอลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็
1: ไม่จำเป็น
2: นะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตในบ้านเราแต
1: ่
2: ก็จะมีที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเราแต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
1: บ้านเรา
2: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: มันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะรองลงมาก็คือรำข้าวจะมีประมาณ 48% นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือมีโมโนอันแซชูเรเต้ฟาตตี้แอซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็จะหมอก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตัวเลขแล้วก็ตรวจไลอิดก็จะตรวจ LDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
1: เป็นตัวดี
2: นะตัวเลวค่ะ LDL
1: LDL ครับ
2: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: LDL หรือ HDL คร
2: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
1: L ตัว L อ๋อโอเค
2: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือนทรายที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำอะค
1: ่
2: ะก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะ
1: คะ
2: แต่ถ้า HDL เหมือนอยากย่อย
1: ลอยอยู
2: ่ตัวดีค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ
1: ค
2: ือคอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ยไม่เกิน200
1: ครับผม
2: นะคะ LDL ไม่เกิน130
1: ครับ
2: แล้วก็ตัว D

0: HDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่
1: า
0: 40
1: นะครับ
0: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
1: ้
0: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันลำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออริซานอลออริซานอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
1: ั
0: วหนึ่งที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริซานอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริซานอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
1: ค่ะ
0: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริซานอลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบเอาน้ำมันออริซานอลมันก็เลยอยู่ในรัม
1: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
0: ์
1: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 บาง
0: ค
1: นมา 8,000 แล้วก็ไปถึงหมื่นกว่าก็มีละ
0: ค่ะหลักๆก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
1: ครับ
0: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก็คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะก็คือก็จะมี 4,000 มี 8,000 มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะบางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานแฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานแฟตต่อนะคะแต
1: ่
0: เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัวออริจินอลนี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินอลในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินอล3ระดับนะคะก
1: ็
0: คือ 4,000 8,000 แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
0: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลยที
1: ่
0: ม
1: ี
0: ไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะเป
1: ็
0: นกลุ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย์
1: อ๋อใช้เวลา4อาทิตย์
0: 4อาทิตย
1: ์เห็นความแตกต่าง
0: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ 8,000 นะคะ
1: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
0: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันลำข้าวที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ตัวออริจินอลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORAC ORAC ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว่าค่าโอแลกเขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟบโอแลกกับแฟบมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้
1: านอนุมูลอิสระ
0: ของอาหารนะคะ
1: ครับเวลาที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกเลยนะครับ nutrient dense เข้าไป
0: คือเราก็จะได้รู้ว่า
1: ที่รู้สึกว่ามันมีแต่แคลอรี่อย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่เราก็จะอ๋อมันมีออริจินัลแล้วมันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้คุ้นๆว่าเคยมีตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ค่า OLAC เนี่ยนะคะกับแฟบเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่า OLAC ลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ 4.1% 8.6% 10.1%
1: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆค่ะครับ
0: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟบนี่ใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6%
1: อ๋อ
0: คำถามต่อมาก็คือ

0: เราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 ไหม
1: ครับ
0: ก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้อค่ะว่าราคามันคุ้มไหมกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น
1: น
0: ะคะ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: ก็อันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะ
1: ถ้าแบบบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
0: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินอลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
1: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
0: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: โดยอาจารย์ก็มองว่า
0: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดหนึ่งครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
0: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวนึงนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก
1: ็
0: คือไข่1ฟองจะมีประมาณ
1: 220
0: มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
1: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
0: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
1: ปลาหมึก
0: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
1: 1,770 ครับนะฮะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีที่
1: เรากุนเชียงไส้กรอกเครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เรารู้สึกทั้งหลาย
0: หลักๆ ก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัว
1: ครับผม
0: นะคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหา
1: ร
0: ไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวม
1: ร
0: เราดู LDL ป
1: ั
0: จจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
1: คือเป็นคนละเรื่องกัน
0: ค่ะ
1: ค
0: แต่ก่อนนะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะคือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีบางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ค
0: ือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
1: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
0: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะ
1: ค
0: นะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดแบบที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก็เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก
1: ็
0: คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
1: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
0: ก็คือเช่น
1: ยกตัวอย่าง
0: ยกตัวอย่างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมูเจียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่
1: ๆครับโอเคแต่คือว่าอย่างเราที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลแล้วกันนะครับว
0: ่
1: าให้คอเลสเตอรอลในเลือด
0: ลดลงไม่สูงใช่ไหมคะ
1: เอาขอในเลือดนะคร
0: ับ ขอในเลือดก็ค
1: ือ
0: เพราะว่าขอในอาหารนี่ก็เลี่ยง
1: การกินอาหารเราก็เลี่ยง
0: ก็เลี่ยงกินได้ไหมกินได้ก็คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส่วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
1: ค
0: ืออยากจะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เชนจ์นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายอย่างที่เขาแนะนำก็คือ20

0: 10ถึง40นาทีต่
1: อ
0: เ
1: อาพวกคาร์ดิโอวิ่งเดิน
0: ใช่ๆคาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห
1: ์
0: แล้วก็เป็นคนแอคทีฟก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่องฟิสิคอลแอคทิวิตี้คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอคทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคลื่อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหรี
1: ่ครับ
0: ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพไม่ดีที่เราพูดคือ end up สุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดในที่นี้ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ
1: ์
0: นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยากจะกินเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็คือต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพอ
1: ครับเพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให
2: ้เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดNet Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complexแกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอเรนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
3: เก่งจัง

ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูมาลองกาอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน CURCUMIN นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่าคิวคูมินอยด์ CURCUMINOID คิวคูมินอยด์นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้าคิวคูมินอยด์เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีราดิคอลส์ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า Super Oxide Dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของกลูตาไทโอนเพอร์ออกซิเดสเป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียกดีท็อกซิฟิเคชันนะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอนในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่หนึ่งฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่หนึ่งก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่สองครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือ anti-inflammatory เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF-kappa-B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวโคโคมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวนึงชื่ออีโคไลเจ้าตัวเนี้ยไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรม

0: ็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวคูโคมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไว้เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวโคคูมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคแล้วครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะเนื่องจากคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามินซีและแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะยังไม่มีการกำหนดชัดเจนนะคะว่าควรจะต้องบริโภคปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแต่จากงานวิจัยนะคะก็พบว่าปริมาณคร่าวๆนะคะในการบริโภคคอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยที่ปริมาณ 2.5 กรัมต่อวันจะมีผลในเรื่องของผิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระดูกอ่อนทำให้ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะก็จะได้คอลลาเจนจากอาหารค่ะเพื่อให้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางแอดไลฟ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรินทร์จากแอดไลฟ์คลินิกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงชนิดของคอลลาเจนกันค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดค่ะซึ่งคอลลาเจนจะประกอบจากอะมิโนแอซิด3ชนิดก็คือโพลีนไกลซีนและไฮดรอกซีโพลีนค่ะซึ่งการเรียงตัวของอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันนะคะทำให้เกิดคอลลาเจนชนิดที่แตกต่างกันค่ะ ในปัจจุบันเราพบว่ามีคอลลาเจนถึง28ชนิดนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจน4ชนิดที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะคอลลาเจนชนิดที่1นะคะคอลลาเจนไทป์1นะคะจะเป็น 90% ของคอลลาเจนที่มีในร่างกายนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักของผิวผมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญมากกับผิวค่ะคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญกับข้อต่อค่ะเพราะเป็นองค์ประกอบในบริเวณกระดูกอ่อนนะคะดังนั้นคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยับของข้อต่อค่ะในส่วนของคอลลาเจนชนิดที่3นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบสเมนต์เมมเบรนนะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็นคอลลาเจนไทป์2นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันนะคะ
0: เมื่อผิวพรรณขาดความสดใสเนื้อเยื่อขาดความยืดหยุ่นหรือข้อต่อขาดน้ำหล่อเลี้ยงผมขาดน้ำหนักเล็บมีสีเหลืองผิดปกติอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกของร่างกายที่ขาดคอลลาเจนคอลลาเจนของออร่าได้รับความนิยมสูงสุดในฐานะสารสกัดที่บำรุงสุขภาพมีผลดีต่อผิวพรรณกระดูกเส้นผมและเล็บอีกทั้งคอลลาเจนยังมีหน้าที่เชื่อมเซลล์ประสานโครงสร้างภายในร่างกายสร้างความยืดหยุ่นต่อกระดูกทำให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากภายในสู่ภายนอกขับผิวพรรณให้กระจ่างใสเส้นผมดกดำข้อต่อไม่มีเสียงรำคาญใจมีเล็บที่สะอาดแข็งแรงคอลลาเจนของออร่าเป็นสารอาหารที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุควรบริโภคเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอวันละ2เม็ดก่อนนอนในขณะที่ท้องว่างสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนได้ที่ Net Shopping

ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
1: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5 หมู่สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5 หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นแหละก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18 ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
2: ที่เป็นหมอพบทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยล่ะวิรู้ไหมเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะผมเป็นโรคหนึ่งที่ว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายต
0: ้
2: องเหลืองบวมก็กินตัวนี้ขึ้นมาก็ค่อยๆโรคนี้ค่อยๆห่างไปห่างไปห่างไปตัวเราก็ค่อยดีขึ้นมาได้จากโรคที่เรียกว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายแต่มันช่วยเราได
0: ้สาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร
3: คุณภาพมาแล้ว
1: ค่ะ
3: อยากถามว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
1: ได้เบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5 หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5 หมู่สาหร่ายเกี๊ยวทองอย่างเดียวก็ครบ5 หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นแหละก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B 1 B 2 B 6 B 12วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเอทเพนโททินเอทคือจำไม่ได้แล้ว
3: คือ
1: เยอะนะคะ
0: ได้เยอะมาก
1: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดถดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราไปหลายตายที่สิงคโปร
3: ์
1: เพราะว่าหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็อยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18 ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนันเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเขาเท่านั้นแหละถึงจะคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
3: ้
1: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด
0: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12 ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10 ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18 ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกี๊ยวทองอีกเป็นจำนวน
4: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกี๊ยวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกี๊ยวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ

0: ื่อต่างๆของร่างกายค่ะโปรตีนในร่างกายของเรานะคะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบถึง 80% ด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวผมเล็บนะคะเนื้อเยื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำในข้อต่อของเรานะคะตามหัวเข่าตามข้อต่างๆก็มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบค่ะเพื่อช่วยในความยืดหยุ่นแล้วก็หล่อลื่นนะคะและเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการสร้างคอลลาเจนของร่างกายก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะเราจะสังเกตได้ว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าเลข4นะคะผิวหนังจะเริ่มมีริ้วรอยมีรอยเหี่ยวย่นแล้วก็เริ่มแห้งกร้านขึ้นเล็บก็จะเริ่มเปาะหักง่ายผมที่เคยดกดำเป็นเงาก็จะเริ่มรู้สึกแห้งกระด้างผมร่วงแล้วก็ผมบางลงนะคะและคอลลาเจนนะคะจะมีอยู่บริเวณผิวชั้นล่างค่ะเป็นชั้นหนังแท้หรือว่าชั้นเดอร์มิสค่ะซึ่งอยู่ลึกลงไปนะคะการทาครีมหรือว่าการทาโลชั่นเนี่ยลงไปไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อจะช่วยกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนของร่างกายเนี่ยต้องช่วยโดยการรับประทานคอลลาเจนเข้าไปค่ะแต่การรับประทานคอลลาเจนเพื่อให้มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อสุขภาพของเรามากที่สุดประกอบไปด้วย3ข้อหลักๆที่เราควรปฏิบัตินะคะซึ่ง3ข้อนี้นะคะเป็น3ข้อที่อัปเดตแล้วก็เป็นข้อมูลการวิจัยด้วยนะคะข้อที่1เลยนะคะเป็นข้อที่สำคัญมากๆการเลือกชนิดของคอลลาเจนค่ะเป็นผลวิจัยของเยอรมันนะคะควรเป็นคอลลาเจนชนิดไบโอแอคทีฟคอลลาเจนเปปไทด์ค่ะเขาได้ทำการวิจัยนะคะในกลุ่มผู้หญิงนะคะที่มีอายุ35ถึง65ปีนะคะให้รับประทานคอลลาเจนชนิดนี้นะคะวันละ 2.5 กรัมค่ะเป็นเวลาติดต่อกันนะคะ 4-8 สัปดาห์ค่ะผลที่ได้นะคะพบว่าผิวของผู้ร่วมการทดลองเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นลดริ้วรอยรอบดวงตาได้ 7-20% แล้วก็ได้มีการทำการวิจัยเพิ่มเติมนะคะในหญิงที่วัย 20-50 ปีนะคะให้รับประทานต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนนะคะก็พบว่าช่วยลดเซลลูไรท์แล้วก็ช่วยลดการหักเปาะของเล็บได้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะการกินคอลลาเจนให้ได้ผลนะคะจะต้องกินปริมาณโปรตีนให้เพียงพอด้วยค่ะเนื้อเยื่อทุกส่วนของเราประกอบไปด้วยโปรตีนโปรตีนมีหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะ 80% ของโปรตีนก็คือคอลลาเจนเพราะฉะนั้นคอลลาเจนกับโปรตีนมันจะทำงานร่วมกันส่งเสริมกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะรับประทานคอลลาเจนเพียงพอแล้วก็ตามแต่หากขาดโปรตีนในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่คอลลาเจนก็ไม่สามารถทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพใน1วันนะคะโดยปกติคนทั่วไปต้องการโปรตีนวันละประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะสมมติว่าคุณหนัก50กิโลกรัมเท่ากับว่าใน1วันนั้นคุณต้องการโปรตีนประมาณ50กรัมค่ะและข้อที่3ก็คือเวลาเรารับประทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วคอลลาเจนอาจจะไม่ได้นำไปใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะอาจจะถูกย่อยแล้วก็ถูกทำลายไปบ้างบางส่วนตั้งแต่กระเพาะอาหารแล้วเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามินที่ช่วยชะลอในการสลายคอลลาเจนก็เป็นอีกจุดนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะมีวิตามินอยู่3ตัวนะคะที่จะช่วยชะลอการสลายคอลลาเจนก็คือวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรับประทานคอลลาเจนแล้วโปรตีนโอเคแล้วอย่าลืมรับประทานวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E เพิ่มด้วยนะคะเพื่อชะลอการสลายคอลลาเจนค่ะและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่แม่จ๋านำมาฝากก็คือการรับประทานคอลลาเจนให้ร่างกายสามารถย่อยแล้วก็ดูดซึมนำไปใช้งานได้ดีควรรับประทานในขณะท้องว่างนะคะถ้าก่อนอาหารก็คือก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าอยากรับประทานหลังอาหารต้องรับประทานหลังอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำคอลลาเจนไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะแม่จ๋าก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้สาวๆมีผิวพรรณที่สดใสเต่งตึงมีความสุขและสดใสนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะ
1: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ 1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช็อปปี้